0: แล้วก็เที่ยง
1: ใช่ค่ะเที่ยงด้วยเพราะว่าถ้าม
0: ันจะมีดอกบัวแดงอะครับ
2: ถ้าเป็นช่วง
0: เดี๋ยวทุ่งนาแล้วดอกบัวมันขึ้นได
2: ้มีดอกสวยงามครับ
0: อ
2: ๋อแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็มี
0: หลังจากที่โอ้สวยเลยแค่ดูว่ามันแบบความคันความอะไรความแบบพ่อใส่สายรัดอะไรอ่ะ
3: กัน
0: โอ้แสดงว่าปิงโหดนะเนี่ย
3: มันแห้งไม่มีนักไม่จะกลัวหรอก
4: อันนี้เป็นอุปกรณ
0: ์เดี๋ยวนี้ทุกอันจะสามารถขุดออกมาได้คือวิธีของแม่เขาเมื่อกี้เขาใช้
2: เนี่ยครับใช้อย่างนี
0: ้นี่เอา
1: ใหญ่กว่านี้ยังมี
0: อุ้ยนี่ทุกคนครับอันนี
2: ้ยาพอมาถึงตรงนี้ก็ทิปอย่างนี้เขาเรียกอาสุด
0: ลากบัวเชื่อคุณย่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับ
0: เอาอันนี้เป็นพี
1: ่มันเป็นพ่อ
0: นี่ใครทำหน้าที่อะไรไงบ้างครับแล้วก็ใครดีครับ
1: ก็ช่วยกัน
5: ลากบัว
0: กับพี่เกศและจั๊กมาอันนี้เราไปส่งที่ไหนของจริงเสียงจริงนะครับมาซื้อทำอะไรครับ
6: ย่า
0: คุณยายขายมานานยังครับ
7: มันก็ขายมันเหมือนกันนะพ่อ
8: ใช
7: ่
8: ครับไม่ค่อยมีเด็กรุ่นใหม่
1: ที่เหมือนค้าค่ะเหมือนก็เป็น
0: ชาวการตลาดอะ
1: จะเป็นหนูค่ะ
0: เป็นคณะเกี่ยวกับการตลาดอะเกี่ยวกันเลยเนาะแต่เกี่ยวที่แบบทำวิจัยอะไรทำอะไรบ้าง
2: ฮะแล้วก็มาอย่างเป็นแผล
1: ค่ะอย่างเป็นแผลอย่างเงี้ยทิ้งเลยอย่างเงี้ยเราจะแม่เลยค่ะช่วยกัน
2: แล้วเขาไม่มีคนสานเวลาม
1: ันใช้ทุกเวลาทุกขั้นตอน
2: แปรรูปเนี่ยยังเชื่อมนี่
1: เชื่อมเนี่ย
2: ส่งขายได้เลย
1: ใช่ค่ะไม่ได้เป็นนี่เป็นสินค้าพอ
7: เนี่ยตรงเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับ
1: เรียนได้สูงที่สุดดีที่สุดหนูแล้วก็ตัวพี่สาวค่ะ
0: ใช่ครับหรือว่ามันเครียด
1: ค่ะ

0: ธุรกิจส่วนตัวแล้วตื่นก็ต้องแต่มืด
1: ทำปอกลาบวัวกันต่อวัน
0: 4วันนี้จะขายดีครับ
2: ปากของตลาดเสื้อมัน
0: ไปลูก
2: ลองขายบนรถควัน
0: ขายอะไรเข้าไปขาย
3: อ๋อวันนี้กำลังทำอะไรครับ

0: จะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวไปชิมกันเลยครับเครื่องแห้ง
1: ค่ะ
0: มันคือเอาไปเชื่อม
1: น้ำตาลค่ะเคี่ยวกับน้ำตาลจนน้ำตาลหวาน
0: โอ้ยชีสสด
1: จะอร่อยมาก
0: จริงต้องกินกับน้ำแข็งใส
2: เออแล้วบัวไทยบัว
1: ทั้งสิ้นคือเราได้มา1วันก็หมด1วันแต่บัวจีนนะคะเขามี
3: แป้ง
0: เสร็จแล้วมันจะตะกายเป็นแป้งอะไรครับแม
3: ่แป้งข้าวเจ้า
0: ลาก็อย่างที่แม่ทำเนาะขนม
3: แดก
0: โอ้แล้วเกสรเอาไปทำอะไรครับ
3: ทำยาแก้โรคหัวใจแล้วก็เฟื่อไปต้มกิน
0: ได้เลยครับ
3: นะ
2: หอมอร่อย
1: ใช่ตุ้มนุ่มต่อมนะคะจะออนไลน์ถือว่ามีค่ะเรามีฐานตลาดอยู่แถวปากขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าแตกต่างจากบัวจีนะคะเขาก็เลยลองทักเรามาสอบถามเรานานที่สุดลูกค้าสามารถได้ของที่มีคุณภาพที่สุดใส่สารวัตถุกันเสียใดๆเลยเรา
0: ใช้ได้ใช้ไม่ได้คุณพ่อ
3: ทีแรกเลยก็จากแม่
1: เขียนพอนั่นไปปุ๊บพอเจ้ามาก็เห็นธุรกิจที่บ้าน
0: คือพอฝึกสอน1ปีปุ๊บแล้วก็ลองกลับมาก่อน
1: สายตลาดหลักทรัพย์เศรษฐศาสตร์อะไรซะมากกว่าเพราะว่าถ้าเราแชร์ความคิดเราคนเดียวค่ะมันลูกค้าท่านนั้นท่านนี้เราเป็นสายออนไลน์ที่ทำงานแล้วก็คอมในมือด้วยได้อาชีพในการขายลากบัว
4: ลากบัวกับที่บ้านคุณย่าบุญยัน
5: เ
4: น
5: ี่ยประมาณหลายปีแล้วพ่อเหมือนก็เป็นอาชีพมางานอย่างนี้เราไม่ต้องรีบ
6: ยายอะไรเขาก็ไม่ว่าเราแล้วแต่เรา
0: ว่าคุณย่ากับคุณพ่ออาจจะประเด็นกระจายอาชีพกันนะ
1: บัวเรามองแค่นั้นแล้วก็เหมือนเสาหลักอะค่ะเป็นหลักกระจาย
0: ลูกเนี่ยไปเรียนตามต่างจังหวัดที่อื่นเสร็จแล้วจบแล้วทำงานกับที่บ้านมันบรรยากาศ
1: เงียบ
3: เงียบ
0: เงียบใช่ไหมและอย่างแต่ละคนนะครับภูมิใจ
3: น้องใครเป็นนายของตัวเองเมื่อก่อนไม่มีเลย
1: ก็ภูมิใจค่ะธุรกิจของเราได้ค่ะเดียวกันเราคุยกันรู้เรื่องเราคุยกันภาษาเดียวกันมันมีความรู้สึกว่า
0: ผ่านอาชีพที่ครอบครัวนี้เขาสืบสานกันต่อมาครับ

0: ติดตามสภาวะทีในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์
1: ประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ
2: มาแข่งที่เลยดังนั้นก็เลยอยากจะขอเชิญ
3: ประชุมวุฒิสภาวันจันทร์ที่16/19เวลา9:00 น.ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกภาพติดตามรับชมทาง
4: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
3: เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาร
5: ายการต่อวัย Continue Age จะพาทุกคนรัฐสภานะครับ
6: รายการนี
7: ้ในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
8: รับเข้าสู่รายการห้องข่าวศักราช2569นาทีนะฮะไทยชิงแชมป
9: ์ถูกต้อง
8: นะวอลเลย์บอลหญิงชิง
9: ไทย
8: โอ้โห
9: ชุดปัจจุบันโดยโค้ชออสที่กลับมาคุมทีม
8: ผู้เล่นทรงคุณค่าแล้วก็ตำแหน่งต่างๆที่ต้องบอกว่าได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ
9: ประเภททีมของประเทศไทยที่ได้เข้าไปแข่งขันใน
8: ความภูมิใจของคนไทยทำให้เมื่อวานนี้ตามองไปที่สื่อมวลชน
9: ท้องนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและสู้ฮะ
8: ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะครับท่านถนัดอยู่แล้ว
9: ใช่
8: นะการขับเครื่องบินการความช่วยเหลือเสร็จแล้ว
9: โค้ชออสบอกว่าท่าน28นะคุณผู้ชมฮะฟอร์มที่อุดรธานีนะครับท่านนายกก็ไปแสดงความยินดีกับเครือสีนะครับก็ติดประมาณ 64,900 กว่าคน
8: ครบ500คนอีกครั้งหนึ่งครับ
9: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวติดตามกันวันนี้มีการปรับกับการประชุมวันนี้วุฒิสภาจะเข้าประชุมเวลาประมาณ 9:00
8: ในสภานี่แหละครับ
9: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับเราไปดูภารกิจของเองนะครับไปติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับคุณโสพลสารามประธานมีการฝากข้อคิดในการทำงานวางตัวไม่แสดงอำนาจกับการสร้างทีมงานภายในองค์กรนอกจากนี้คุณโสพลให้กับองค์กรต่อมาฮะคุณผู้ชมฮะวิริยะก็คือความ
10: ท่านไม่ใช่เขาเป็นรูปมาทำเลย
9: ใต้หลักทำงานมากขึ้นโดยใช้สูง ไปสู่การปฏิบัติจริงสร้างความสัมพันธ์และก็ความทางด้านของคุณโสพลสาราม
8: ครับ
9: การขับเคลื่อนองค์กรก็ไม่สามารถกล่าวถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

0: ผู้แทนราษฎรด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วครับผู้ชมครับท่านประธานผู้ร่วมสัมมนานะครับว่าการจัดกิจผู้บริหารแล้วก็บุคลากรของสำนักพัฒนาองค์กรได้นั่นเองนะครับตอนคนที่2นะครับก็กล่าวบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาด้วยนะฮะจากน้องๆโรงเรียนกู่สวนแต
1: ่คุณมริกาจิรพันธ์วานิชเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปชลบุรีด้วยแล้วก็ไปฟังปัญหาต่างๆความเดือดร้อนของประชาชนเทศบาลเมืองอ่างศิลาวัดอ่างสะท้อนถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาต่างๆต่อยอดเป็นสินค้าและมีอาหารทะเลสดและหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นเอกรวมไปถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่ถัดมาครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่พบประชาชนครั้งนี้ยังได้กล่าวถึงแป้งเท้าอย่างพืชท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นโดยต้องการรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำท้องถิ่นต่อการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐทันส

0: ว่าในนามของประธานวุฒิสภาขอชี้แจงว่าวุฒิสภาในการประชุมผู้นำรัฐนกรุงพนมเปญนับเป็นของปัจจุบันกัมพูชาได้ใช้เวทีระหว่างประเทศอีกครั้งเพื่อเผยแพร่ไอที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบประเทศไม่ควรถูกยกระดับให้เป็น
1: ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคดีหัวสวรออยู
2: ่กับประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎร
1: สวหน่อยนะฮะเลือกตั้งสวช่วงเวล
0: าอย่างเงี้ยมันถูกหรือมันผิด
1: เพื่อสอบสวนต่อจากคณะที่20จะพูดถึงคดีนี้อย่างถูกต้องนะได้ชี้แจงด้วยกล่าวคือคณะที่26เนี่ย26ทำสำนวนกันกรองสำนวนทำความเห็นเข้าสู่เรื่องของสำนวนนี้และผู้ถูกกล่าวหาได้รับโอกาสตามกระบวนการของกกต.ในขั้นตอนใดสิ่งที่ต้องยื
0: นเศร้านะครับเพราะว่าการนะครับก็ทำให้หลายๆฝ่ายนะครับ
3: แน่นอนว่าทำให้ลูกสาวครับก็คือของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนทิปตามข่าวสารจากต่างประเทศกันต่อเลยโฮกุนที่8นะครับพระองค์ได้เยี่ยมสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ทรงให้คำมั่นว่าการเฝ้าระวังเรื่องของบริเวณที่ทำให้น้ำท่วมฉับพลันนะครับสาเหตุมาจากการถล่มของทาร น้ำแข็งเมื่อกี่วันที่ผ่านมานี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วถึงหายเกือบ 3,000 คนด้วยนะประเทศเพื่อนบ้านและมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงเช่นกันครับ
1: ครับก็มีนักท่องเที่ยวไปเนปาลที่ทิเบตรวมไปถึงที่อินเดียด้วย
3: คนงานที่อยู่ในโรงงานพลังงานน้ำ
1: ช่วงท้ายของห้องข่าวรัฐสภาชนะแข่งไป2นัดแล้ว6คะแนนนะครับ
0: ส่วนลิเวอร์พูลยังเสมอ
4: 11สิงหาคม2506
5: การประชุมสภาเหมือนเข้าแค่โหลดแอป TP
6: ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการวุฒิสภานะคะและช่องทางได้ค่ะผ่านทางช่อง10โทรทัศน์กิโลเฮิรตซ์นะคะนอกจากนี้ยังคงออนไลน์นะคะทั้งในส่วนของ Facebook กับดูแลนะคะการหาเสริมสุขภาพตามมาตรา9การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรยกรัฐมนตรีนะคะและพร้อมด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในตามมาตรา17แห่งพระราชไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของ2553ค่ะซึ่งของกองทุนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกระทู้ถามที่เป็นของเรื่องนะคะและอาจจะมีกระ

0: อ้าวท่านสมาชิกครับก่อนเริ่ม
1: ครับครับ
0: ครับท่านสมาชิกที่กรณ์สุวรรณามัยสมาชิกวุฒิสภาที่11สิงหาคม2567และข้อเสนอแนะในการพิจารณายติได้รับผลกระทบจากการสู้รบส่วนการเกษตรและสหกรณ์ที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการของรัฐสภาแล้วนะครับเรื่องที่2รับทราบผลการให้ความเห็นชอบบุคคลแห่งอัยการสูงสุดซึ่งพิจารณาสามารถออกเสียงลงคะแนนด้วยวาจาแทนนะครับจึงขอเรียนแจ้งสร้างและสร้างการขึ้นมาพิจารณาก่อนเนื่องที่16สิงหาคม2569มติอนุมัติพระราชต่อที่ประชุมดังนี้นะครับกระทรวงการคลัง2ท่านให้อำนาจกระทรวงการจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน
2: รัฐมนตรีกราบขอบพระคุณและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดน้ำมันในตลาดโลกขาดแคลนท่าเรือขนส่งน้ำมันท่าเรือและน้ำมันจากแหล่งอื่นมันที่ขาดหายไปจากแหล่งอันเชื้อเพลิงฟอสซิลต่างของเรานั้นยังจึงส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและรวมทั้งการเกษตรต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนลงแต่ต้นทุนกลับสูงขึ้นเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนข้อ4ที่มีความเร่งด่วนสูงและ เขาหมอเขาดิบยาแล้วนะครับก็ดีขึ้นแต่มา 140,000 ล้านบาทและ45แห่งพรบคลังในรูปแบบอื่นแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วนทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเพื่อรองรับประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบสนับสนุนให้ภาครัฐภาคเอกชนวุฒิสภาที่กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรด้านพลังงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชุมชนและประชาชนทั่วทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนเพียงพอไม่ทันกับสถานการณ์นี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่มากการเงินการคลังของรัฐโดย GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบกำหนดนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่ารัฐบาลจึงให้ความสำคัญมีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีวุฒิสภาผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศาสตร์ตามที่ได้กราบเรียนบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชลงมตินี้นะครับได้มีผลนะครับมาตอบกังวลตลอดจนน้อมขอให้คำยืนยันว่าเราจะน้อมการประยุกต์ให้เข้ากับสถาน

0: ครับโดยเริ่มคำสั่งที่วันที่การวิกฤตด้านพลังงานหน่วยมอบหมายกรอบวงเงินที่เรามาดูแผนงานที่หนึ่งแผนปัจจุบันครับทางคณะรัฐมนตรีนี้นะครับมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 4,623 รายและทางกรรมการเรามีข้อเสนอแนะมีข้อสังเกตบ้านต้องเก็บข้อมูลจากร้านค้าผู้ประกอบการกับโครงการนี้วินัยการใช้เงินวินัยการใช้เงินของพี่น้องประชาชนไปทางสื่อโซเชียลต่างๆให้เห็นถึงประสิทธิภาพขึ้นเข้ามาภายในวันที่30กันยายนเงื่อนไขเด็ดขาดครับว่าโครงการคมนาคมโครงการที่1โครงการติดตั้งโซลารูฟครับโครงการติดตั้งบริษัทที่มีมาตรฐานมีบำรุงรักษาหาก
1: ครับ
0: จะจบแล้วครับท่านประธานครับขออนุญาตครับรัฐบาลต้องท่องไว้ว่านะครับ
2: ไอ้ขณะนี้จำนวน32ท่านที่เหลือด้วยกันนะครับ
3: ในวงเงิน 200,000 ล้านในตัวผมเองนะครับผมมองอนาคตให้เกิดผลตอบแทนแน่นอนและเปราะบางต่อการนำเข้ารูปน้ำมันดิบและการขนส่งก็จะถูกลดไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกองทุนน้ำมันก็ยังติดประสิทธิภาพการใช้แอร์ที่บางครั้งเย็นเกินไปอะไรเป็นประเภทเป็นจะต้องตอบโจทย์ว่า 200,000 ล้านใส่ปันได้เท่าไหร่ปีละเท่าไหร่เข้าใจว่าที่ผมถามจาก7ทันเนี่ยเราจะไม่สามารถดำเนินการทันทีภายใน1ปีแล้วก็เลยมีข้อจำกัดเหมือนกันบางโครงการเช่นนะครับลดทดแทนพลังงานส่วนนี้ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือมีการอะไรเนี่ยจะต้องเคลียร์โดยเฉพาะในส่วน 200,000 หลังและคณะติดตามเงินกู
4: ้400,000 ล้านด้วยเหตุผลนานด้วยกันครับก่อนอื่นน้อยกำลังได้รับผลกระทบจีบค้านกันติดโซลาร์ลูฟท็อปประเทศไม่ใช่ว่าประเทศไทยที่เราต้องแก้ปัญหานี้ด้วยพอสร้างสมาร์ทกริดมันฉุกเฉินตรงไหนการเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าพรกนี้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ความเห็นประกอบเงินกู้ระดับ400,000ล้านบาทเรียนว่าหลังใช้เงินแล้วประเทศมีรายการเสาไฟโซลาร์ปรับการอีกจำนวนมากเตรียมเสนอเข้ามาแล้วไข้60ประชาชนออกสื่อคนยากจนจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นครับและยิ่งน่าแปลกใจนะครับเพราะว่ากลุ่มที่ต้องแบกรับต้นทุนได้รับความช่วยเหลือที่ตรงจุดงานเงินก็ควรจะเดินตรงไปกันก่อนว่าแต่ละปีจะติดตั้งท่อนระบบ on bill financing สนับสนุนการดูแลผู้มีรายได้น้อยนะครับเหินมาจ่ายรายจ่ายที่รู้อยู่แล้วว่ามันท่านประธานครับบ้านลดค่าใช้จ่ายในบ้านและหารายได้เพิ่ม
5: จะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังจากสถานการณ์วิกฤตหน้าค่ะป้องกันโดมิโนผลกระทบสู่ขั้นฐานค่ะวิกฤตราคาน้ำมัน

0: ใส่ภาคธุรกิจอย่าง SME และ 2% ค่ะซึ่งก็จะไปกดทับนะคะก็ได้มีคำวินิจฉัยรองรับฉบับนี้ไว้แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมการประกอบแผงโซลาร์เซลล์งานค่ะก็จะเกิดการจ้างงานแรงงานเรื่องไม่ใช่การตีเช็คเปล่าและข้อดิฉันนะคะก็เชื่อว่า
1: จากศรีสะเกษถึงแม้การกู้เงินสีและเนื้อหาในการใช้เงินเพราะในความเป็นแต่มันยังมีแรงเสียดทานจากแต่ผมมาเพื่อเสนอให้รัฐบาลเนื่องจากว่าเรามีเงินอยู่ข้อนี้เป็นอำนาจของรัฐบาลโดยสมมติแล้วเข้าด้วยกันบ้างด้วยปีละมหาศาลเป็นเครื่องมือที่เพิ่มเมื่อระบบดิจิตอลถึงผลผมถือว่าข้อมูลอย่าในระบบมูลส่วนอีกทั้งประเทศชาติต้องเสียเวลาปีครับท่านประธานจำและความไม่ปลอดภัยในการหรือถ้าท่านพบเห็นโปรแกรมท่านประธานครับเต็มไปหมดครับข้อคิดว่าเมื่อผ่านงบก็จบแล้วที่สามารถทำได้เลยในทันท่านสามารถสร้างเครื่องมือใหม่ครับที่ใช่สามารถจับต้องได้ท่านหัวหน้าทีมเศรษฐกิจดอกผมขอเรียกร้องและเชิญชวนครับ
2: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านนะครับผมก็อยากจะขออนุญาตเห็นข้อมูลนะครับชัดเจนว่าตัวเลขส่งออกกระทรวงพาณิชย์กรกฎาเนี่ยตัวเลขส่งออกดีการส่งออกนะครับเราแต่ในขณะกลับกันก็มีจุดที่ต้องระวังซึ่งในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้มีมูลของการนำเข้าสินค้าเนี่ยก็ต่างและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นหลายระลอกอย่างที่ท่านนายกได้เรียนหลายๆตัวนะครับเรามีการหรือหลายๆตัวเนี่ยเราแทบไม่ได้ผลิตในไทยกำลังจะเกิดขึ้นครับผมขออนุญาตขอกราฟบนนะครับกราฟบนเนี่ยมีเส้นสามห่วงครับกราฟข้างล่างครับที่เพื่อนๆสมาชิกเห็นเนี่ยเส้นออกครับแต่อาจจะเป็นเรื่องนึงและก็ต้องมีเงินบางประเภทนะครับซึ่งมันน่าจะช่วยให้ SME ซึ่งตอนนี้ต้องไปจัดการก่อนที่มันจะเป็นหนี้เสียมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มในประเทศในข้อนี้สินค้าเปลี่ยนถ่ายพลังงานต่างๆเหล่านี้แหละครับมากที่จะแข่งขันได้และครับแต่อย่างไรก็ตาม
3: ของรัฐบาลในภาวะโคม่าเช่นนี้เปรียบเหมือนทำไมรัฐบาลจึงทุ่มทับพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวแล้วหรือไม่ถ้าเราว่าท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าและเงินไหลออกขอให้ดูบทเรียนการอุดหนุนดีขึ้นมีรายได้มากของไบโอมีตั้งแต่เกษตรโซล่ารูฟท็อปพูดง่ายๆเสร็จไปลดภาษีในปีต่อไป 88% ของคนและคนที่มีเงินส่วนพวกรากหญ้าก็คงใส่ว่าเงินทองนี่สำคัญกว่าพ่อ

0: 200,000 ล้านบาทอันเป็น 16.6 ล้านล้านอย่างจริงจังไม่ใช่ช่วยร่ำรวยขึ้นมากมายที่บริหารประเทศโดยไม่ขอบคุณค่ะ
1: ต้องขอชื่นชมท่านนายกที่ว่าท่านให้เกียรติสภานะครับและการให้เกียรติของท่านนายกเนี่ยน่าชอบแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมก็เปิดดูนะครับตอนแรกได้ไฟล์หน้า A4 เท่านั้นนะครับจริงๆก็660ล้านบาทนะครับมันว่าไว้หรือไม่นะครับสมาชิกรัฐสภาเนี่ยผมน้อยใจนะ

0: ละเอียดเพิ่มเติมยังไงขอให้ชี้แจงด้วยนะครับประการที่2นะครับเรื่องของการออกเป็นพรก.ความพร้อมของหน่วยงานแล้วก็ไปนะครับไม่ให้มีการอัดเม็ดเงินเข้าไปจะกลายเป็นว่าไทยเนี่ยต้องจ่ายเงินกรอบของ70ร้อยรัฐนะครับที่มันอาจจะมาทับซ้อนทับวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
1: นะศรีอยุธยานะครับต้องขอบคุณเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากนะครับก่อนหน้านี้เราก็สงครามคราวนี้เนี่ยมันจะส่งผ่านไปยังผู้บริโภคเป็นค่าขนส่งครับเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆที่รัฐได้ออกมานั้นนะครับในส่วนสะอาดพลังงานทางผ่านไปใช้พลังงานนั้นอื่นเราจะจากตะวันออกกลางมากนั่นกลัวแต่เราคงหนีไม่พ้นเซ็นเตอร์มีอุตสาหกรรมนึงก็คือการท่องเที่ยวที่ต้องเน้นคุณภาพนะครับซื้อนะครับให้กับประชาชนเราต้องต่อสู้กับต่างประเทศอีกเยอะที่จะลดข้าราชการลงค่าใช้จ่าย
2: การลงชื่อแล้วนะครับตอนนี้มีเหลือพวก
3: วิศวกรรมไฟฟ้าเผชิญกับความท้าทายด้านจำนวนนี้ที่กู้ทัดที่ภาระที่ประเทศและไม่ได้เป็นเพียงเรื่องว่าแพงเท่าไหร่แต่เราติดพลังงานไฟฟ้าได้ราคาเพียงอย่างเดียวเมื่อเงินหมดมาตรมีส่วนร่วมในระบบผมจะขอยกตัวอย่างนะครับไมโครกริดตัวอย่างเช่นระบบโซล่ารูฟท็อปมีได้ทั้งลดต้นทุนพลังงานเพิ่มความมั่นคงของโรงพยาบาลติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้นี้ทำงานร่วมกันอย่างมีระบบครับโซล่าแบตเตอรี่มีความสำคัญมากนะครับท่านประธานผลที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงลดเกษตรกรสามารถบริหารต้นเราสามารถลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงได้นั่นหมายถึงลดต้นทุนในการ
4: ลงกฎวรกีครับทำไมยุทธาลำดับที่20กลุ่มเดือนปัญหาภัยพิบัติเยอะมากดินสไลด์ไฟพรก. 400,000 ล้านก็คือว่าแน่นอนเห็นชอบคำถามที่น่าสนใจก็ถ้าไม่คุยในสภาไม่กู้ครับก็โดนตำหนิก็มีการต่อว่ากันเยอะแยะ

0: ต่อ GDP ซึ่งถ้าจะหมุนในระบบครับคือออกกระเป๋าซ้ายพระราชบัญญัติเงินกู้ฉบับนี้นะครับวงเงิน 200,000 ล้านบาทแรก43ล้านคนครับมันกระตุ้นให้คนการออกเป็นการทำให้คนทำใจกับโครงการนี้ทำไปนะครับมีการบอกว่าเป็นเมืองร้อนครับแดดทุกวันครับท่านอย่าไปกังวลเสียงพูดว่าจะมีเงินทอนหรือกำหนดฉบับนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: เป็นท่านนาวาตรี
2: เร่งด่วนเนี่ยจริงๆก็มีใช้ไปแล้วคงไม่มีใครไม่เห็นด้วยนะครับว่ากำลังถูกจุดหรือไม่อันที่สองหนักกว่านั้นคือเบี้ยปีละ 200,000 กว่าล้านขนาดกลางมีปัญหาหมดไปขอกู้ธนาคารเมื่อไหร่ท่านจะตอบในราชกิจจานุเบกษาถึงรายละเอียดอยู่ที่ไหนทุกคนที่พูดกันมาทั้งหมดอภิปรายมาหมดเนี่ยจะเอาพลังงานโซล่าหรือพลังงานบันก่อนตอนช่วงเวลาที่ไม่นะครับในบางประเทศนะครับที่เป็นธรรมนะครับฝากท่านเอกขอบคุณท่านนะครับเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่ไปถึงไหนถ้าท่านเล่นด่วนไปท่านคือสิ่งที่บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเอียดบางทีบางคนเขารู้รายละเอียดแล้วนะครับคือทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายผมว่าท่านโดยยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจำนวนมากเอาแล้วนี่ความจำเป็นเนี่ยนะครับก็เวลานั้นเรามีความจำเป็นในเรื่องร้อยแล้วตอนนี้เริ่มเลยนะครับในการที่จะอ่านในรูปแบบที่ดีสุดท้ายครับความมั่นคงทางพลัง
1: จิตครับวุฒิสมเทศบาลตำบลบ้านหมอรายอีกจำนวน19ท่านขอวันท่านได้กระชับแล้วก็
3: ด้านวิกฤตพลังงานดิฉันมีข้อสงสัยค่ะเงินของนโยบายเงินกู้เนี่ยของรัฐบาลแบ่งเป็น2ก้อนก้อนที่1

0: เป็นโครงการที่ดำเนินอยู่นะคะการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมนะคะ 24,000 ล้านล้วนแต่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นนะคะในแผนหลังเป็นสิ่งที่ควรทำค่ะแต่ดิฉันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปประเทศเราค่ะพลังงานได้จากการปลูกพืชเอทานอลเพราะเอทานอลไม่ได้แย่งจานอาหารของแต่ทุกวันนี้เดินเครื่องได้แค่ครึ่งเดียวค่ะแบบที่ไม่ต้องใช้เงินอุดหนุนเป็นการสนับสนุนการพัฒนาต้องพิจารณาถึงการจัดกลของที่ใช้น้ำมัน E85 มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงองค์ห่วงโซ่อุปทานของนี้ค่ะจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังคงค่ะทั้งภาพที่รัฐบาลต่างๆของประเทศไทยที่เป็นถนนที่กำลังการผลิตยังเหลือเพราะประชาชนชาวไร่อ้อยไร่มันมากว่า50ปีในการเรียนการกู้เงินมันไม่ผิดหรอกค่ะย่ำอยู่กับที่ค่ะขอขอบพระคุณ
1: เชิญท่านปฏิญาวงศ์เช
2: ิญครับก็ไม่เยอะๆนะครับทางต้องชื่นชมทางท่านรัฐมนตรีพลังงานนะครับต้องชื่นชมย้อนเป็นอุตสาหกรรมย่ำแย่เกิดวิกฤตท่านสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านก็ชื่นชมวงเงินนี้เองนะครับที่ประเทศไทยเราพัดช่วยโฆษณาให้นะครับท่านเป็นอย่างมากที่ผ่านมานะกี่วันที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าท่านใช้เงิน200,000ล้านนี้ครับเด็กนักศึกษาโครงการหลังจากคือตัว200,000ล้านหลังเนี่ยครับก็คือต่อหนี้สินมหาลัยวันนี้เองเราจะเพิ่มยอดโควิดเริ่มระบาดอีกรอบมันจะต้องกู้มา

0: จะอุดหนุนเกี่ยวเรื่องการโซล่าหลุมพาชนเนี่ยครับสิ่งหนึ่งเลยครับเราต้องการรับความช่วยเหลือประเด็นแรกก็คือว่าโครงการโซล่ามีการขอแล้วค่อยให้เขาถ้าเกิด first come first serve การกู้ 200,000 ล้านเนี่ยครับอยากให้ท่านช่วยตอบให้ท่านได้ปริมาณเท่าไหร่ประชาชนได้กี่บาทลดการนำเข้ามันสามารถทำได้ยังไงเพราะในผู้โดยที่ไม่รู้เลยแต่ 200,000 ล้านหลังในการเปลี่ยนถ่ายพลังงานเนี่ยครับโดยวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีไทยของเราให้ดีอย่างไรสิ่งที่ไปสืบค้นมานะครับผลิตในไทยหรือไม่เงินสุดไหลออกจากออกไปต่างประเทศจำนวนเล็กเฉพาะกลุ่มของพวกท่านหรือไม่นะครับแล้วคนที่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าโครงการพวกนี้ครับคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยมันใช่แล้วเรานำเข้าเทคโนโลยีสะอาดจากรัฐมนตรีดูครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเงินของนายทุนใหญ่รายใดรายหนึ่งและสุดท้ายประชาชนคน
1: ขอบคุณท่านประธานครับผมพานะครับท่านประธานครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนอกจากว่ามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยจุดการฟอสซิลแล้วก็จำเป็นต้องเพิ่มและจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับเศรษฐกิจว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการใหม่งานใหม่ขีดความสามารถรัฐบาลกำลังขอเงินกู้นะครับเห็นเลยว่าจะเอาไปทำอะไรใหม่ใหม่แต่เมื่อถามลงไปชัดๆนะครับว่าจะทำโครงการอะไรเศรษฐกิจไทยได้เท่าไหร่นี่เลยครับไม่มีเป้าหมายเชิงการขอเงินกู้โดยที่วัดที่ชัดเจนเนี่ยมันก็เท่ากับอนุมัติเงินก้อนใหญ่นะครับเราต้องดูให้ชี้ไปทำอะไรการเปลี่ยนประเทศเรามียุทธศาสตร์อุตสาหกรรมจะชวนให้เรามองเรื่องนี้ให้ใหญ่กว่าน้ำมันไปเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวมันคือของซัพพลายเชนใครจะได้มูลค่าเท่าไหร่อย่างไรแต่เขาจะคิดต่อนะครับว่าเขาจะสร้างอุตสาหกรรมสร้างแบตเตอรี่สูงสร้างผู้ประกอบการเขายังไม่มีภาพนั้นอย่างชัดเจนแต่เงินกู้ก้อนนี้จะเชื่อมโยงกับอุตสาห

คือถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ชัดเจนเนี่ยการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่รัฐบาลพูดถัดเท่านั้นเองครับและประเทศไทยก็ยังเป็นแค่ผู้ซื้ออยู่หลายคนว่าท่านประธานครับปานตอบให้ชัดที่สุดเลยนะครับโรยีไม่มีแผนพัฒนาผู้ประกอบการไทยไม่มีการสร้างโลโก้แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ต่อยนอกประเทศเราอาจจะกู้เงินซื้อแผงโซล่าซื้อแบตเตอรี่ซื้ออุปกรณ์ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศคาอาคารราชการกันเยอะแยะนะครับความสามารถในการผลิตแล้วก็เทคโนโลยีแบบนี้มันควรจะใช้เป็นโอกาสในการสร้างตลาดให้สินค้าของประเทศอื่นเท่านั้นนะครับข้อนี้สร้างอะไรให้ลูกหลานของเราคือเราไม่ควรจะก่อหนี้เพียงเพราะว่าเราต้องการใช้เงินเท่านั้นเองใช่รัฐบาลวันนี้อาจจะเป็นคนเซ็นกู้นะครับรัฐบาลน่าจะเพิ่มผลิตผลผลิตภาพให้ประเทศหรือไม่จะเพิ่มขีดความสามารถเราหรือเปล่าและจะทำให้ประเทศเราพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศน้อยว่านี่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตหรือเป็นเพียงการกู้เพื่ออยากจะมีโครงก็ว่าอย่าทำนะครับแต่ผมว่ายังไงวันนี้ถ้าท่านจะต้องทำเพราะผมเชื่อว่าพรกรเสนอนะครับข้อเสนออย่างน้อย3ประการนะครับ1ก็คือรัฐบาลต้องเปิดเผยสามารถตามตรวจสอบได้ไม่ใช่แค่โครงการมีคำว่าพลังงานสะอาดหรือยุทธศาสตร์การอุตสาหกรรมการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเราให้ได้นะครับใครเข้ามามากขึ้นและประการที่3นะครับต้องมีเงื่อนไขให้เกิดการแรงงานไทยด้วยเป้าหมายของเราสะอาดมากขึ้นนะครับแต่ต้องเป็นประเทศครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานได้เลยนะครับแต่นี่ก้อนใหญ่นะครับว่าเราจะใช้วิกฤตพลังงานครั้งนี้เป็นโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่นั่นเองเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะเป็นเพียงผู้บริโภคอนาคตเกิดขึ้นนะครับท่านต้องเลิกคิดแบบผู้รับเหมาได้แล้วนะครับต้องคิดว่าการกู้เงินอย่าให้เงินกู้400,000 ล้านบาทนะครับเปลี่ยนประเทศไทยจากการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจหรือเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ท่านพูดถึงก็เป็นแค่

0: ชิญท่านรัชนิกรทองทิพย์ครับ
1: ผู้ที่สภาจากจังหวัดพังงาค่ะร่วมอภิปรายในเรื่องของพระราชร่างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะพุทธศักราช2569ค่ะดิฉันรู้นะคะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลไม่มีเงินท่านก็เลยต้องช่วยวางแผนงบประมาณไว้ด้วยนะคะว่าจะประเทศเราจะแก้ปัญหาสาธารณสุขอยู่ที่ 12.9 กับหนี้ 400,000 ล้านบาทเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ซึ่งเป็นอัตราที่ครบค่ะดิฉันมีประเด็นสำคัญ2ประเด็นขอชัดเจนนะคะว่าความจำเป็นเร่งด่วนในการกู้เงินวันกู้เงินเพื่อการลงทุนไม่ใช่เป็นการกู้เงินเพื่อเอามาใช้ในการติดตามมากับเงินกู้ที่เรากู้มาด้วยมองเรื่องของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายไปร้อยละ 68.03 ซึ่งใกล้กับเพดานกฎหมายที่ร้อยแล้วรัฐบาลไทยขาดดุลงบประมาณแล้วก็ 1.2 ล้านล้านบาทนะคะรายจ่ายที่กระตุ้นการบริหารเนินงานที่สิ้นเปลืองนะคะทวันออกกลางที่ท่านอ้างว่าจำเป็นเร่งด่วนของการเรื่องของการปิดช่องแคบหอมุดการกู้ที่เป็นการแจกไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนี้ก็ต้องกู้ไปเรื่อยๆค่ะท่านยังไม่มีคำตอบที่มีชัดเจนนะคะดิฉันขอเรียนถามซ้ำแล้วก็ขอน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันดีเซลนะคะประเทศไทยทำได้ดีค่ะท่านประธานค่ะแต่เรื่องของการแก้ปัญหานะคะไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุค่ะเขียนไว้ในมาตรานำไปใช้ตามพระราชกำหนดนี้ไปใช้เพื่อทนแต่สิ่งที่ควรเป็นมากกว่าทำไมโรงกลั่นวันนี้ถึงมีต้องเข้าไปควบคุมโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็ผู้ประกอบการได้แล้วนะคะว่าโตถึง 1,400% มากเกินไปแล้วไหมคะวันนี้รัฐค่ะคลังน้ำมันสำรองมันนะคะที่ดูแลเรื่องเสถียร

0: ย้ายกระทรวงต่างๆต่างหากล่ะคะส่วนข้อ2ในพระราชกำหนดฉบับแนวทางให้โซล่าอินเวอร์เตอร์10กิโลวัตต์ประชาชนได้ใช้ในราคาถูกปัจจุบันราคาที่ประชาชนใช้ไฟได้ในเดือนได้ใช้ไฟประมาณ15หน่วยต่อวันประชาชนแต่ต้องเป็นประชาชนที่มีความพร้อมและวันนี้ไม่ใช่ความจะหาเรื่องหนี้สาธารณะปัจจุบันต่างนะคะทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ปานชุดนี้นะคะดิฉันขอให้แก้ไขปัญหาทุกอย่างไปได้ลุล่วงด้วยดีหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะที่ทําให้ค่าใช้จ่ายของได้แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะท่าน
1: วุฒิสภาหมายเลข46จากเข็มขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายของแสนล้านนะครับคือช่วยแล้วก็แต่ผมยังมองเหมือนกับตอนที่ท่านประกาศที่พอท่านไม่ขายน้ำมันใส่ภาชนะปุ๊บมันก็เลื่อนทำให้รถเกี่ยวเลื่อนหายผลผลิตเสียหายเขาเรียกร้องให้ชาวนาทั้งประเทศเนี่ยช่วยต้นทุนให้เมื่อไหร่เอาให้ชัดเจนเลยครับอีกเรื่องเนี่ยอยู่เขตกรุงเทพมหานครขับซะ300วันติดแค่ดับทั้งปีมันเป็นอย่างนี้ให้หมดทั้งประเทศไทยเลยยิ่งดีครับมันซื้อสัตว์ท่านประธานมันซื้อจากพวกเราเก็บเมื่อ10ปีที่แล้วก็10ปีข้างหน้าก็เก็บ10ปีข้างหน้าก็เก็บน้ำมันลดค่าแรงงานค่าทุกอย่างเสียหายหมดหลอดเลือดเป็นเพื่อชาวบ้านครับขอบคุณท่านประธานครับ
2: เรียนท่านประธานวุฒิสภาวีสุทธิทองสมาชิกวุฒิสภาครับเรื่องความคุ้มค่าไม่มีใบเสร็จว่าจะวัดผลอย่างเอารัฐบาลขอให้มาเสนอพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังปฏิเสธการช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่างขังของประเทศชาติผมมีหน้าที่ที่จะต้องตั้งคอนเสิร์ตในส่วนของคอนเสิร์ตมิติแรกครับมิติทางนิติรัฐกฎหมายรัฐธรรมนูญกับหลักนิติรัฐบอกว่าการเชิญสมาชิกได้อภิปรายกันไว้แผนงานที่2มีมูลค่าอบรมทักษะนะครับไม่ใช่เรื่องเฉยๆแต่เป็นม้าโทรจานทาง

เพียงเพื่อรวบรัดตัดความแล้วรวมศูนย์อำนาจไว้ที่คณะกรรมการระยะยาวแบบนี้ใช้พรกมาก็จะทำพรกบัญญัติครับและทำลายหลักนิติรัฐมิติที่2นะครับมิติเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นในส่วนของพื้นที่ทางการคลังมาดูตัวเลขนะครับเราจะเห็นว่าร้อยละ 0.8 ต่อทางโครงการเท่ากับเรากำลังกู้ที่2ครับยอดกู้โดยเฉลี่ยนะครับถ้าดูที่ผ่านมากู้กันมาสร้างหนี้ไวเข้าของประเทศถึง2เท่าครับทำการที่3ครับแผนงานที่1นะครับวง 1-2 แสนล้านอ้างสภาวะบีบเค้น2ทางหรือดับเบิลสควีซคือการจะทำให้เกิดเงินเฟ้อและผลักดันประเทศเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกร้อยละ 66.38 ของ GDP หรือที่ร้อยละ 68.18 จะชนเพดานหนี้ที่ 70% นะครับถ้าไปดูในปี 2007นี่คือสิ่งสำคัญหากสภาวะเกิดภัยพิบัติรุนแรงหรือเกิดพื้นที่การคลังเราจะแตะเพดานหนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเห็นแต่ไร้ผลสัมฤทธิ์ต้องบอกอย่างนี้เอกสารโครงการครับใช้เป็นเอาท์นะครับแผนงานที่1ครับวัดจำนวนคนที่เข้าร่วมหรือยอดเงินที่เบิกจ่ายแต่ที่ติดหรือจำนวนคนเข้าอบรมแต่ตอบไม่ได้ว่าแสนล้านหรือเปล่าครับนี่มันเห็นสะท้อนให้เห็นนะครับว่ามิติของตัวชี้วัดครับผมคงบอกไปเลยทั้ง3มิติเป็นข้อสังเกตคร่าวๆนี่ครับเรื่องแรกครับเล็งให้ตรงจุดนะครับเงิน 200,000 บาทไทยพัฒน์ท่านต้องเปลี่ยนมาเป็นการอัดฉีดที่ตรงเป้านะครับกลุ่มผู้โดยมีสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อและไม่ทอดทิ้งคนที่เดือดร้อนจริงซึ่ง KPI นะครับเปลี่ยนนะฮะจากตัวเอาพุทเบสเปลี่ยนมาเป็นโครงการนะครับเช่นต้องลดภาระค่าใช้จ่ายพลังงานต่อครัวเรือนได้ร้อย KPI ตัวชี้วัดที่จะคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ท่านจะกู้ 400,000 ล้านทุนเดิมปฏิรูปโครงสร้างราคาเช่นกองพลังงานนะครับการไปปรับโครงสร้างการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันงานครับปฏิรูปโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA

0: ร้างสัญญาเพียงอย่างเดียวนะครับจะช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อยากให้รัฐบาลลองพิจารณาตระหนักดูนะครับแต่มีไว้เพื่อเป็นประเสริฐภาพการคลังและอนาคตของประเทศจากกำแพงของท่านนายกที่เคยท่านครับด้วยเหตุผลที่ผมฝ่ายผ่านกู้เงินครับ
1: จะอภิปรายต่อนะครับให้ฉุกเฉินหรือไม่สารท่านประภาสอยู่ไหมครับ
2: ครับจากภาคประชาสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับผมขอพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังนะครับกู้เงิน400,000,000,000ไปแล้วนะครับประเด็นแรกนะครับยิ่งนะครับเมื่อมีพลังงานที่เกิดจากสงครามตะวันออกกลางในครั้งนี้นะครับที่จะช่วยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผ่านไปสู่พลังงานนะครับแต่ว่าประเด็นสมาชิกหลายท่านนะครับที่ได้อภิปรายของกระบวนการได้วินิจฉัยครับว่าตรา172นั้นเป็นความรับผิดชอบของรัฐสภานะครับผมคิดว่าพระราชบัญญัติเงินกู้ฉบับนี้นะครับเสียงข้างน้อยก็ได้ให้ข้อถึงความจำเป็นเร่งด่วนนั้นประเด็นสำคัญก็คือว่าการใช้การตีความนะครับที่อนาคตนะครับก็อาศัยพรบ.เงินกู้นะครับในเชิงของในยุคใหม่

0: ธรรมาภิบาลนะครับแน่นอนครับและท่านอื่นๆก็พูดช่วยกันกำกับดูแลพิจารณาโครงการแต่ผมคิดว่าถ้าเรามองในทางวิชาการก็คงพูดได้ที่เราเรียกว่าตัวแบบแบบชนเยียวยาเป็นด้านหลักเกณฑ์นะครับผมคิดว่าไตนะครับหลักธรรมาภิบาลผมจึงการนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับที่ได้รับวิกฤตนะครับแน่นอนมาตรการอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็มีข้อสังเกตที่การพิจารณานะครับในโครงการในการช่วยเหลือเกษตรกรเรียกว่าโครงการผมคิดว่าโครงการนี้ในโครงการนะครับเพราะว่าแสดงความเห็นนะครับจากรเสนอนะครับจึงเป็นไปนสวเดชานะครับก็คือเรื่องไร่ละพันไม่เกิน20ตรงนี้สะท้อนอะไรครับก็สนการได้นะครับแล้วดูเหมือนรัฐบาลแนวทางที่เกษตรกรในสภาผู้แทนราษฎรประเมินกันมากหน่อยนะครับภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงการคลังก็คือ ก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของล้มเหลวของโครงการแต่ว่าที่สำคัญผมคิดว่าตัวชี้วัดที่สำคัญนะครับที่อื่น AA บวกนะครับแต่ออกมาพอใช้สำนักก็ให้สังเกตก็ให้ข้อสังเกตผลกระทบนะหรือ impact ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นจะไม่มีความจำเป็นนะที่จะบ่วนนะครับและที่สำคัญก็คือเพราะแค่ผลผลิตในแง่ของการทำตามโครงการหรือ
1: เรียนท่านสุนทรภึกษา
2: เรียนท่านประธานเล

ว่าทำไมผมถึงกับพ.ร.ก.ออกมาแล้วว่าทางผ่านความเห็นชอบมาแล้วนะเร่งด่วนนะครับก็คือให้ผ่านมาได้นะครับเราจัดงบประมาณเนี่ยเกือบ20ปีเนี่ยหรือ20แต่ประเทศชาติเนี่ยมันไม่เจ๊งหรอกครับมันอยู่ที่ว่ามันจะเติบโตอย่างนะครับก็คือคนรวยเนี่ยรวยขึ้นมาอีกมันเป็นเคเชฟอย่างนี้นะครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดต่างๆเนี่ยประสบภาวะการเงินว่าขาดทุนมาตันทำงานต่อไปนะครับมันต้องเริ่มจากขยันนะครับอันนี้เนี่ยเราขยันไหมสามารถที่จะทำเอนเตอร์เทนต์ผมยกตัวอย่างนะตอนที่เนี่ยมีสงครามใหม่ๆเนี่ย26องศา27องศาเราไม่ใส่สูทแล้วนะฮะไม่สนองนโยบายรัฐบาลนะวันรุ่งขึ้นนี่ผมใส่เสื้อเชิ้ตโปรดแอร์กันฉ่ำมากเลยทุกวันเนี้ยก็ดูสิครับท่านในสูตรผูกไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยอยู่แล้วเราเป็นประเทศเมืองร้อนประหยัดซื่อสัตย์โอ้โหอันเนี้ยผมว่าเป็นก็บอกว่ามีดัชนีบางตัวนี้ที่รัฐบาลอาจจะไม่อยากเออเราก็เรื่องซื่อสัตย์ก็โอ้อันนี้ผมยอมแล้วนั้นเนี่ยผมกำลังเป็นกังวลว่าการที่เราออกพ.ร.ก.ทำงานเอาจริงแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับฉาบฉวยอ่ะเราบอกเราจะประหยัดพลังงานแป๊บเดียวกับ E20 เนี่ย32บาทกว่ามันต่ำกว่าตอนที่เกิดวิกฤตพลังงานตอนนั้นละท่านรัฐมนตรีพลังงานนะซึ่งท่านผมว่าแต่อย่างแม้แต่ในเรื่องค่าไฟที่ว่าไปแงะมาว่าโอ้โหเราถูก

0: สูงอย่างนี้หรือว่าสุดท้ายจริงๆแล้วเราต้องไปแก้ไขที่นี้เนี่ยก็มาไอ้200,000 ล้านเนี่ยท่านกู้มาเอาปลาให้กับประชาชนเนี่ยมันสู้วิธีที่กู้มาแจกอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยการแข่งขันของประเทศเนี่ยมันจะเป็นว่าเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเร่งด่วนนะครับผมก็โอเคก็ต้องเชื่อตามสารนะฮะท่านก็บอกว่ามันไม่น่าจะเร่งด่วนก็เร่งด่วนละเราก็ต้องนี้แล้วเนี่ยแผนการหรือว่าชัดเจนทำเรื่องขอเรื่องโซล่าเซลล์เรื่องทำเรื่องขอพลังงานแสงผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้กติกาและจนถึงขนาดว่าถูกแฉจนต้องระงับไปผมก็เลยงงว่าเอ๊ะตกลงแผนมันชัดเจนหรือมันชัดเจนก่อนแล้วชอบพูดไปว่าโอ้ผมสั่งวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานอันนี้อาจจะเป็นผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านว่าไบโอว่าผลิตผลการเกษตรที่เอามาทำไบโอต่างๆไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจงั้นน่ะแต่ว่าท่านพลิกวิกฤตเนี่ยซึ่งผมคิดว่าจุดหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องเป็นกังวลว่ามันโปร่งใสและประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์จริงนะครับอย่าให้คุณครับ
1: เชิญท่าน
2: ครับกราบเรียนท่านประธานครับผมพรเพิ่มทองจุดที่ผมจะพูดคือเราแสนล้านแต่ผมส่วนผมเนี่ยไอ้200,000 ล้านนั้นอะ policy ซึ่งมันได้ผลน้อยได้ผลแต่ได้ผลน้อยแต่ระวางรากฐานที่หน้ามันขึ้นมาอีกนะฮะนั้นอะมันจะใช้ตัวที่เราฮะก็เราก็รับรู้ขนาดมา 60-70% ไม่ออกตรงไหนเราได้ผลกระทบกันหมดเราก็ต้องมาสร้างช่วยกันจำนวนนี้เนี่ยตามที่ผมมองและ

นะฮะสมาร์ทขึ้นเพิ่มพลังงานจากนะฮะอันนี้คือจุดก็ถูกต้องแล้วนะฮะโลอีก4หายไปไหนก็หายไปเฉยๆเราจะต้องมาคิดดูนะเราจะต้องเริ่มทำเครื่องที่เรามาใช้ผลิตพลังงานเนี่ยมันเราจะไปพึ่งซีโร่คือกฎของโลกนิดเดียวเล็กนิดเดียวนะฮะพลังงานที่เราจะเอามาใช้มันจะพลังงานสะอาดนะครับท้ายนิวเคลียร์ครับ SMD อันนี้ท่านรัฐมนตรีมาแล้วว่าเราจะความคิดของกัมพูชาเราก็จะผลักดันเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันสะอาดอายุของมันที่เราจะต้องมาดูและสิ่งนี้มันจะช่วยอะไรเราบ้างนะฮะคนเผยว่าเก่งก็จะดึงดูดนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีซึ่งพวกนี้อาชีพไปแล้วแค่ปีละ200,000กว่า3นะครับก็รอให้ที่ดีนะครับพลากรนะฮะมาเตรียมอยู่แล้วอาจจะทำให้ดีแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้มันจะได้ช่วยเราเอามาเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาในบ้านเราก็ต่อยอดต่อไปอีกจริงๆเราอาจจะซื้อมา3ตัวแรกอันสุดท้ายสิ่งที่เราควรจะในผมรับฟังท่านนะฉันเชื่อว่าท่านกันหลายครั้งนะฮะได้คุยกันรู้สึกความคิดก็จะตรงกันอยู่

0: ก็ผมขออภิปรายแค่นี
1: ้เชิญท่าน
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับท่านประธานครับในอำนาจของกระทรวงการคลังกู้วงเงินเพิ่มพูดถึงนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับกู้มาแล้วเนี่ยนะครับกู้แล้วไปจากเงิน 400,000 ล้านบาทไม่ใช่ของฟรีนะครับแต่ก็เป็นหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นซึ่งต้องการที่ได้รับผลกระทบพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของการของชีพการลดการพึ่งพาพลังงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานส่งเสริมเพื่อเป็นเงินเมื่อเงินหมดเดิม 200,000 ล้านแล้วก็หาพลังงานผลิตพลังงานเองได้นะครับแล้วก็แต่ประเด็นที่ฝากนะครับเพราะเรื่องประชาชนนะครับรายได้น้อยไม่ใช่จริงๆพี่น้องประชาชนเดือดร้อนยิ่งทำเกษตรก็ยิ่งมีปัญหาต้องใช้ไฟน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าเกษตรที่จะประหยัดพลังงานส่วนที่3คือเรื่องของ SME นะครับถ้าผู้อย่าให้กลับมาเป็นผู้จ่ายในการที่จะซื้อราคาสินค้าต่อไปอีกนะครับสร้างงานนะครับต้องสร้างอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ผมเรียนนะผมมันก็คือเรื่องพื้นที่ทางการคลังนี้เรามันอยู่ที่เพดานแล้วนะท่านก็ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับระวังเรื่องการกู้บริโภคนะวิกฤตซึ่งรัฐจำเป็นต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแต่ต้องจะสร้างอนาคตตามที่รัฐบาลอยากจะทำเพราะเงินช่วยเหลือเฉพาะสั้นที่สุดนะครับแล้วก็ไม่กลายเป็นคำตอบได้ว่าทุกโครงการอย่างเช่นว่าสร้างงานขึ้นมาได้สักกี่ตำแหน่งนะครับลดการปล่อยก๊าซอย่างนี้ผมก็เห็นว่าควรที่จะใช้เงินกู้นี้นะครับเพื่อตัวประเทศนะครับไอ้นี่แน่นอนนะครับสองง่ายสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องที่สามก็

0: ประชาชนได้สามารถตรวจสอบเข้าถึงได้ก็ควรจะมี KPI ตั้งก่อนมาตรการใดที่จะช่วยบริหารหนี้ข้อนี้อย่างไรเนี่ยไม่ใช่ว่ากู้มาใหม่เพื่อที่ผู้การเบิกจ่ายอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยให้เห็นนะครับนะครับเพื่อนสุดท้ายหนี้สินเพิ่มขึ้นมา 400,000 ล้านแต่กังวลว่ามีต้นทุนที่ทำลง SME แข่งขันกับในการนำเข้าพลังงานมีเพื่อนแต่ถ้ากู้มาแจกใช้หมดแล้วมาเป็นภาระตั้งเงินต้นทุกบาทก็ต้องใช้ให้เกิดผลตอบแทนวันมาแล้วก็ฝากว่าหนี้จะทิ้งไว้ให้กับพวกเขานะครับการคลังในวันข้างหน้าครับขอบคุณครับ
1: ท่านสหพันธ์ลูก
2: ครับกับเรียนท่านประธานจากภาคธุรกิจและภาคหอการค้าไทยเป็นอดีตนักประธานทุกท่านนะครับวันนี้เรากำลังจะเอาเงินไปช่วยประชาชนนั้นสามารถยืนได้ตัวเองด้วยตัวเองอย่างได้แต่ผมไม่ได้เหล่านี้ในยามวิกฤตเห็นมากกว่านั้นก็คือเงินก้อนหนึ่งแล้วประชาชนสามารถสร้างรายได้แจกเครื่องมือทำมาหากินเหมือนคำสอนที่เรารู้จักกันเพราะว่ากำลังจะกู้เงิน400ล้านบาทการพิจารณาจัดสรรเงินส่วนหนึ่งนะครับอาชีพและสร้างเศรษฐกิจมีทรัพยากรอะไรมีคนเก่งด้านไหนมีอุตสาหกรรมอะไรเลือกพัฒนาเกษตรสมัยใหม่หารอีกจังหวัดหนึ่งอาจจะพัฒนาเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดไม่สิ่งที่เหมาะสมกับเชียงใหม่มาราชสิ่งที่เหมาะสมกับผู้สร้างระบบสนับสนุนนี้แต่มีเงื่อนไขสำคัญสร้างรายได้เท่าไหร่สร้างผู้ประกอบการรายใหม่กี่รายเกิดผลจริงสร้างงานจริงสร้างรายได้จริงสร้างธุรกิจจริง

0: ครงการของรัฐนี่เราเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้จากรัฐเป็นผู้แจกครับไปสู่ประชาชนที่เป็นผู้รอนมากกว่าจำนวนเงินก็คือหากเราจะนำเงินกู้ของประเทศไปสู่มัดการใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ได้รับผลประโยชน์และต้องตรวจได้ทุกบาทแต่ล้านบาทโปร่งใสได้ก้าวไปสู่มาตรการมาตรฐาน OECD การบริหารประเทศจริงๆการสร้างสถาบันที่โปร่งสังรัฐบาลได้ดังนั้นผมอยากให้รัฐบาลใช้พรก.กู้เงินทุกเป้าหมายต้องมีตัวชี้วัดทุกการจัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยไปนั้นน่ะคุ้มค่าในประเทศระดับประเทศของแต่หลายครั้งครับที่สิ่งที่ประชาชนขาดก็คือโอกาสผมจึงอยากเห็นรัฐบาลเปลี่ยนวิธีคิดอย่าถามเพียงว่าเราจะแจกอะไรด้วยตัวเขาเองหากกู้เงิน400,000 ล้านบาทสามารถเติบโตทำให้สินค้าไทยมีมูลค่าทำให้คืนให้กับประเทศเงินก้อนนั้นจะไม่ได้เป็นเพียงหนี้แต่ใช้หมดแล้วเศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมในขณะที่หนี้ออกไปดังนั้นผมไม่ได้คัดค้านการช่วยเหลือประชาชนแต่ผมอยากให้ช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกต่อไปนี่คือผมอยากเห็นเงิน400,000 สามารถในการแข่งขันและอนาคตของประเทศไทยที่จะส่งรัฐบาลเป็นเพียงผู้ดูแลเงินของประชาชนเงินก้อนนี้มาจากอนาความโปร่งใสและใช้เพื่อสร้างประเทศไทยที่แข็งแรงกว่าเดิมคือประเทศที่ประชาชนสามารถทำมาหากินได้ด้วยตัวเองแผ่นดินทุกบาทถูกใช้ไปเพื่อประเทศชาติขอให้กู้เพื่อผลิตไม่ใช่กู้เพื่อบริโภคขอให้กู้เพื่อสร้างกู้ครั้งนี้สร้างประเทศไทยนี่คือเงินกู้ของคนไทยอย่างแท้
1: ขอบคุณท่านสมาชิก

0: ท่านรัฐมนตรีหรือผู้แทนจากหน่วยงานตอบชี้แจงครับ
1: กราบเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาผมต้องกราบขอบคุณนะครับความท่านวุฒิสมาชิกซึ่งล้วนแล้วแต่ปัญหาที่ประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบอยู่ในวันทราบดีครับแล้วก็เห็นตรงกันว่าพบที่เกิดขึ้นนะครับจากวิกฤตพลังงานเนี่ยว่าหนักแล้วก็สาหัสพอสมควรค่าของชีพพี่น้องประชาชนคนไทยพยายาม อยากจะได้ตัวมีสองส่วนครับทั้งน้ำมันกับไฟฟ้านะครับบริโภคนะครับน้ำมันอยู่ที่ประมาณ100ลิตรอันนี้รวมทั้งหมดเราต้องถึงแม้เราศักยภาพการกลั่นเพียงพอต่อความ 90% เพื่อที่จะมากลั่นมาผลิตเป็นทุกวันเนี่ยครับยิงกันที่ตะวันออกกลาง60 70 80เหรียญนะครับทุกตลาดนะครับเกินขึ้นไปถึง100เหรียญนะครับยิ่งในประเทศราคาหน้าโรงกลั่นยังมีการไปผูกกับก่อนวิกฤตอยู่ที่ประมาณ 80-90 เหรียญเนี่ยเซลล์ตลาดสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นเป็นสูงที่สุดเป็นไป92เหรียญนะครับหนุนราคาในขณะนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยต้องสูงกว่า 60-70 บาทไปแล้วนะครับในทั้งประเทศไทยเนี่ยณวันนี้สำหรับผลิตไฟฟ้าประมาณ 60 เป็นแก๊สที่เราสามารถผลิตเองในอ่าวไทยประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยรวมกันประมาณ 60-70 นะครับมาผลิตไฟฟ้าใช่นะครับที่สูงขึ้นราคาสูงขึ้นเนี่ยวันนี้ราคาหน้าโรงกลั่นสูง

โภคจำหน่ายแล้วก็บริโภคอยู่ที่ประมาณ100ล้านลิตรต่อวันเนี่ยทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและเป็นเงินที่เราต้องสูญเสียจากการไป365วันปีนึงก็ 300,000 ทุนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและเป็นส่วนไฟฟ้าเนี่ยนะครับท่านก็คิดดูง่ายๆแก๊สนำเข้า LNG คิดง่ายๆเนี่ยทุกหน่วยที่เราผลิตต่อปีเนี่ยประมาณ 20% เนี่ยเราต้องล้านหน่วยนะครับถ้าท่านคำนวณมูลค่านะหน่วยนึงเพราะฉะนั้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นผลกระทบผมประเมินว่าประมาณปีละ 200,000-300,000 วันก่อนผ่านราษฎรวันนี้ผมก็ยืนยันกับท่านปัญหาด้วยเงินนะครับหลายเรื่องท่านก็เห็นว่าอย่างน้ำมันเนี่ยมันก็เป็นเงินของเขาในอนาคต

หรือขวาเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้อำนาจตามพระนี้ก็ยังทำอยู่ครับที่ทุกนี้เอามาได้แล้ว 17,442 ล้านเพื่อลดก็ไม่ได้เอาคิดแต่จะเอาเงินมาอุดหนุนแต่แก้ปัญหาไม่สามารถลดราคาค่าไฟในขณะที่ต้นทุนค่าไฟจริงในส่วนของบ้านอยู่อาศัยซึ่งเป็นประเภทผู้ใช้ไฟสำหรับบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน23ล้านครัวเรือนรวมไปต่างกว่าก็ทำเรียบร้อยแล้วเงินเรียนหนักจริงๆและมีความจำเป็นว่าจะต้องกู้เงินหาเนี่ยเอาเงินไหลออกไปเรื่อยๆในที่สุดก็ต้องกู้มากู้เงิน 400,000 200,000 ล้านก้อนแรกเนี่ยเป็นการแบบมุ่งเป้าแล้วส่งตรงให้ถึงมือของประชาชนไม่ถึงพี่น้องประชาชนหมด 200,000 ล้านแรกซึ่งเรียนอีกว่าถ้าเรามีเฉพาะ 200,000 ล้านส่งตรงไปถึงมือประชาชนเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้จะเกิดวิกฤตขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้จากไม่ว่าจะเป็นจากสภาพภูมิและมีความจำเป็นว่าจะต้องมีเงินอีกก้อนหนึ่งคือจัดการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงสร้างการส่งพลังงานในเวลานี้นะครับเดี๋ยวปีถัดไปถ้าไม่เอาเงินมาอุดหนุนชดเชยก็ต้องไปกู้มาน้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้าไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานเห็นตรงกับทุกท่านเลยครับตะวันออกกลางวันนี้เป็นการสำรองน้ำมันเปลี่ยนจากไบโอดีเซลซึ่งเอาน้ำมันปาล์มมาเป็นน้ำมันฐาน B5 ปรับขึ้นไปเป็น B7 บวกเพิ่มก็คือตัว B20 ใช้เพิ่มเผลอไม่ถึงด้วยนะครับต่อไปเป็นไบโอดีเซลเอทานอลนะครับก็คือการนำซึ่งวันนี้ตัวเอทานอลเองนะครับแก้ปัญหาทุกผลิตในประเทศไทยจากอ้อยจากมันเนี่ยสามารถทำได้โตเชื้อเพลิงชีวภาพมาทดแทนการนำเข้าน้ำมันดิบถ้าเป็นเอทานอล

เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพไม่ใช่ฟอสซิลก็เป็นพลังงานหมุนวัตถุดิบหรือน้ำมันดิบจากต่างประเทศแล้วเปลี่ยนให้การสำรวจของเกษตรกรชาวไทยจริงๆแล้วแพงกว่าหน่อยก็นี้ถูกกว่าด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องเร่งเปลี่ยนผ่านซึ่งสามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับนี้มีหลายโครงการสนับสนุนให้เปลี่ยนผ่านไปรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EVซึ่งก็เพิ่มตลาดในเชื้อเพลิงชีวภาพเงินก้อนหนึ่งเอาไปช่วยก็ไปไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าถ้ายังนำเข้าก็คือเอาชะตาชีวิตของเราไปผูกไว้นะครับกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยต้องลดการพึ่งพาทั้งนำเข้าน้ำมันพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนนะครับแล้วจะเอาแต่เงินกู้เนี่ยมาเป็นเงินในส่วนที่จะแก้ผ่านพลังงานเนี่ยคิดภาพใหญ่ทั้งหมดว่าน้ำมันเราต้องนำเข้า LNG จะเปลี่ยนผ่านไปพลังงานสะอาดไม่ว่าจะ SMR ทั้งหมดอยู่ในแผนหมดนะครับที่จะต้องนอกจากสะอาดแล้วถูกแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงไม่ใช่เฉพาะในส่วนของการผลิตไฟฟ้าคือแหล่งที่มาของไฟฟ้าตลาดรับซื้อซึ่งเดิมเนี่ยมีแต่เพียงผู้เดียวหรือที่เราเรียกกันว่า N สะอาดหรือที่เราเรียกกันว่า Direct PPA ล่าสุดก็มติกปช. Mech Data Center ต่อไปเปิดสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการในกลุ่มของผู้ใช้เองซึ่งก็เปลี่ยนจากเดิมเป็นผู้ใช้จากนี้ต่อไปผู้ใช้ผู้ผลิตไฟฟ้ามีการส่งไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เดียวกันหรือเงินที่จะได้จากเงินกู้ก้อนนี้ก็คิดไว้แล้วอย่างครบวงจรนะครับได้ติ่งบอกว่าเอ๊ะจะไปเอาเงินกู้มาทำไมไปหมดครับแล้วทุกครั้งเวลาเราประกาศการเปลี่ยนผ่านพลังงานเราอยากผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถแบ็กอัพตัวแส

0: ด้วยแก๊สหรือการพัฒนาโครงข่ายพลังงานตาลุกวาวบอกว่าเข้าไปใน PDP อีก 10,000 เมก 20,000 เมกทุกคนตาลุกวาววิ่งเข้าเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เขาไปผลิตไฟพลังงานจากพลังผมก็เลยอยากตอบกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าเงินกู้ก้อนนี้ครับอยากจะนำมาลงทุนให้กับประชาชนประชาชนไม่มีเงินครับจะกู้จะเอาเงินเรื่อยๆแต่วันนี้เรามองว่าในการเปลี่ยนผ่านพลังงานนอกจากการแก้การเปลี่ยนผ่านพลังงานยังสามารถเป็นโอกาสให้กับนายทุนก็ได้เลยเป็นที่มาของโซล่าหลังคาอยู่ต่างจังหวัดตัวที่หรือบ้านหรือหลังคาวันนี้เนี่ยเรามองว่าเงินก้อนนี้ครับจะเอามาลงไฟฟ้าแล้วก็เดิมให้เขายังสามารถลงทุนได้กำไรอีกเราจะเอากำไรรายได้ส่วนไปลงทุนให้ รับซื้อติดเพียงพอนะครับที่จะนำไปผ่อนจ่ายคือใช้ฟรีไปลดภาระค่าใช้จ่ายหรือจะลดค่าไฟในรอบเดือนก็ได้ประชาชนเป็นโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ตัวไหนที่เป็นข้อจำกัดที่ไม่เคยทำได้ปีนึงติดได้เพียงอยู่ทุกวันค่าไฟก็แพงกันต้องเร่งการเปลี่ยนผ่านถึงครับกติกาท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับกปช.ที่จะซื้อไฟแค่10ปีจะขยับ20 25ปีก็ได้พัฒนาโครงข่ายให้พร้อมสามารถรองรับจำนวนแผงโซล่ากังวลหลายโครงการที่ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเป้านะครับในส่วนที่ผมเนี่ยมาขอการเปลี่ยนผ่านจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์หรือโซล่าของไอ้ซื้อของสุรุ่ยสุร่ายไม่มีเงินทอนครับแต่เอาเงินที่กู้มาปะผูวันนี้จะเป็นการรับมือจำเป็นที่จะต้องขอเงินจากทุกครับก่อนที่โอกาสนี้จะหลุดหาย
1: ท่านประธานกระทรวงการ

ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมขอใช้เวลาเล็กน้อยครับเพื่ออธิบายข้อกังวลของท่านกังวลว่าไม่มีรายละเอียดนะครับเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าหรือว่าที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับหรือโซเชียลรับครับว่าไม่มีรายละเอียดเพราะว่าโครงการที่เป็นทางการยังไม่ได้เสนอมาเลยนะครับโครงการดีๆเสนอเข้ามาแล้ววันนั้นรายละเอียดของโครงการที่เสนอเข้ามาตอบโจทย์หรือไม่อันนั้นคือสิ่งที่จะมาพร้อมกับข้อเสนอแล้วก็ผู้ที่สมาชิกหลายท่านกังวลนะครับว่านี้ทีนี้ยันครับว่าไม่ใช่หมายความคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียดเยอะกว่าที่อยู่ในพรก.ก่อได้อย่างครบถ้วนนะครับวันนี้รายละเอียดหรือว่าขออนุญาตยกตัวอย่างสัก 3-4 ข้อนะครับอันนี้คือหลักการที่พร้อมสามารถดำเนินการได้ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนที่กำหนดฉบับนี้ครับมีการที่เป็นโครงการระยะยาวจำที่จะเข้ามาผ่านการพิจารณายน2570ขอให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและจะต้องเป็นโครงการที่ส่งเสริมอันนี้เป็นตัวอย่างของการกลั่นกรองนะครับนั้นคณะกรรมการได้ตั้งกลั่นกรองเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการชุดใหญ่ตามกฎหมายนะครับการพิจารณาครับที่จ่ายเงินจากพรก.นะครับว่าคุ้มท่านประธานเป็นคนนอกนะครับเป็นต้องประเมินว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะสุดท้ายครับเมื่อเนี่ยท้ายที่สุดความรัฐสภานะครับไม่มีนะครับจะต้องมีรายงานโดยสิ่งที่ท่านวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายอยู่ในรายงานที่กระทรวงการคลัง

0: ครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตผู้ที่สภานะครับว่าที่รัฐบาลได้กำชับนะครับทุกโครงการที่ออกมาขอให้มีความเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตโครงการที่จะผ่านการพิจารณาที่1จะต้องเป็นตรงตามเจตนารมณ์สามารถเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานได้อย่างจะเกิดวิกฤตพลังครับจะต้องเห็นว่าวิกฤตครั้งชนพี่น้องคนไทยครับจะต้อง
1: ขอบคุณมากครับ
2: ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการท่านไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับทางผมก็ได้นั่งฟังกับตลอดนะครับหลายแต่เช้าจนถึงปัจจุบันแล้วก็หลายความเห็นที่เห็นตรงกันนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเจอกันนะครับแต่จะเริ่มต้นจากกิจธนาคารล้มจากเหตุผลในอดีตแล้วบอกว่าครั้งนี้จากนั้นอาจจะหนักมากเรียนด้วยข้อมูลข้อนี้นะครับสิ่งที่เห็นคืออย่างทันการตามที่เหตุผลในสภาและศาลนี้จะเป็นวิกฤตที่มาเป็นเกิดขึ้นไปแล้วมันออกกลางวิกฤตนี้ก็ยังไม่จบนะครับคือมันคือวิกฤตมันทุกคนที่มันนำเข้าไฟฟ้าในเดือนไตรมาสที่2ข้อมูลออกมาประมาณ 60-70%มันกลั่นมาลดทำให้เซ็นกับพี่น้องประชาชนมาเพราะฉะนั้นวิกฤตน้ำมันแพง

วิกฤตของแพงคือวิกฤตคลื่นแรงสิ่งดัชนีเงินผู้บริโภคส่วนใหญ่เฉลี่ยนะครับไตรมาสที่2สูงบางชนิดขึ้นน้อยแต่ไม่ใช่วิกฤตของแพงอย่างเดียวบอกเราอีกครับว่าต้นทุนดัชนีขึ้นเฉลี่ยประมาณ 10% ราคาผู้บริโภคจากกลไกคือของแพงค่าครองชีพสูงขึ้นคนก็กินใช้ในโอกาสอาจจะช้าไปหน่อยแต่แล้วเราเห็นถูกต้องและตัวลบจากไตรมาสแรก 0.5 การบริโภคก็ติดลบด้วยตัวเลขจริงและจับถ้าปล่อยให้วิกฤตเป็นคลื่นละลอกเพราะเมื่อของแพงไม่ได้สิ่งที่ธุรกิจจะเริ่มธุรกิจก็เริ่มปิดตัวได้จะเป็นแผลยากลบไม่ออกพระราชกำหนดสิ่งที่ออกมาพระราชกำหนดด้านที่หนึ่งคือได้โครงการไทยเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการคนที่4เดือนชีพเขาครับโครงการไทยไทย plus รายย่อยพ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายลูกชิ้นปิ้งได้เพราะว่าเราไม่ต้องการก็คือรัฐออกซื้อดีขึ้นลดค่าของดิจิตอลอย่างที่รัฐมนตรีพลังงานบอกนะครับผมไม่ใช้ดิจิตอลข้อมูลที่ค้าไม่มีคอร์รัปชันบอกว่าไอเทมถูกแทะไปเรื่อยๆวันนี้ได้เป็นนาทีเพราะดิจิตอลเราเห็น

ัจจุบันนี้ที่ไปช่วยลดค่าของ 7% นะครับที่เหลือกระจายทั้งเอาดิจิตอลไปสอนเขาฮะเดี๋ยวกำลังจะออกโครงการค่ะสรุปยอดขายได้หรือไก่มาต้นทุนโดยเฉลี่ยนี่คือการช่วยเพิ่มทักษะแต่เราพัฒนาทักษะเขาได้ฟู้ดดีลิเวอรี่ก็คือที่เข้าแพลตฟอร์มเหล่าหมู่บ้านเขาวันนี้พิ้น 400-500% รายได้วันนี้เขาก็ยังสูงเขาช่วยให้รายได้กระจายและการเติมเงินในบัตรสวัสดิการทำเงินในบัตรสวัสดิการอันนี้เขาไม่ต้องสมทบหรือผ่านพลังงานเข้าน้ำมันนำเข้าก๊าซเป็นอันดับต้นๆในเอเชียไหมครับส่งออกเป็นรายได้เงินตราต่างเช่นค่าน้ำมันค่าก๊าซธรรมชาติจากที่เราเกินดุลขาดดุลเกือบ 18,600 ล้านบาทในแต่คือความอ่อนแอมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายท่านเป็นยาวไม่ต้องรีบทำต้องเร่งเปลี่ยนผ่านนะครับผมยังเย็นๆเนี่ยเราจะเห็นฝนตกหนักมากประเทศไทยวันนี้หลังคาลุกเราก็ต้องไปหาถังน้ำอันนี้ก็เอาถังน้ำมารองมารั่วฝนมันตกเราไม่เปลี่ยนหลังคาไปช่วยมาเยียวยาเรื่อยๆแล้วครับว่าประเทศไทยเปราะบางมรสุมลูกใหญ่เราน้ำมันยังนี่ก็คือถ้ามรสุมมาเรื่อยๆเราถึงจำเป็นหลังคาตั้งแต่วันนี้ไทยเราเข้มแข็งมากขึ้นแล้วนี่คือเหตุผลเปลี่ยนผ่านพลังงานเราต้องการน้ำมันบนดินซึ่งผลิตมาจากปาล์ม

เราถึงต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเหล่านี้ชาวบ้านก็มีหลังคาบ้านเรามีแดดอยู่ดีกว่าหลายประเทศเขาจะได้มีรายได้ที่ยั่งได้เป็นเงินมาช่วยลดและขายไฟได้ด้วยหวงเขาจะได้มีรายได้ยังเราก็จะลดการนำเข้าใช้ของที่มาจากสินค้าใหญ่ของประเทศเพราะที่เราเห็นตรงกันถ้าผมได้คณะกรรมการกันกรองก็ได้ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีอย่างที่ท่านสมาชัยพลัสที่เงินไปสู่ไม่โปร่งใสมันจะผมต้องขอกราบเรียนพระราชกำหนดในอดีตที่ผลิตแฮมเบอร์เกอร์จะเป็นช่วงของในอดีตที่เข้ามาวันนี้เนี่ยเราเข้มอันนั้นน่ะจะมีการรั่วไหลการที่อย่างยิ่งนะครับต้องตอบโจทย์คุ้มค่าติดโซล่าขอบคุณนะครับสามารถไปลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเสร็จแล้วแน่นอนครับช่วงนี้เราสามารถสร้างอุตสาหกรรมในประเทศเราสามารถส่งของในเรื่องแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยไม่ใช่ทำเฉพาะที่มาจากสินค้าเกษตรแต่เรายังเพิ่มทักษะให้คนไทยที่เราอยากจะเน้นความคุ้มค่าความถ้าเราช่วยกันทำให้ดีวันนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เมืองไทย

0: กับเรียน
1: มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดง
2: ครับ
0: ท่านชัยรัตน์แสดงตนครับถ้าไม่มีนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลครับ170ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับผมจะขอถามมติปุ่มเห็นด้วยไม่เห็นควรอนุมัติแห่งครับ
3: บูรณ์นวล152
0: ตีเห็นด้วยครับ
2: ครับกลับเรียนท่านประธานศูนย์เห็นด้วยครับ
0: ท่านชัยทัศน์ผมขอปิดการลงคะแนนเสียงที่รวมคะแนนส่งผลครับ35นะครับไม่เห็นด้วย11งดออกเสียงพระราชกำหนดให้อำนาจไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประเรื่องด่วนที่1ครับขอบคุณมากครับต่อไปเข้าสู่สมาชิกครับวันนี้เนื่องจากในกระทู้ที่โดดจากทรัพย์สินของกองทุนคุณสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเกียรติคุณเป็นผู้ตั้งถามราชการประชุมณจังหวัด29นะครับกระทู้ศรีเจริญกูลผู้ตั้งถามว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สามารถมาตอบกระทู้ถามวันนี้

0: วงเชิดพันธ์เป็นผู้ตั้งถามถามมติว่าการกระทรวงอุดมศึกษางานผู้ถูกตั้งกระทู้ถามมีหนังสือไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้จึงทำให้กระทู้ถามทั้ง3กระทู้ดังกล่าวเป็นอันตรายนะครับที่2นะครับเรื่องกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับด้วยคณะกรรมการสรรหามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา14ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินจำนวน1คนคือนายซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561ตอนกำหนดว่าเมื่อพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงเห็นสมควรให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
1: สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิขอบคุณครับ
0: ครับมีสมาชิกมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกใดขัดข้องหรือมีความเห็นการสามัญตามข้อ105ชื่อจำนวน3กรรมาธิการคณะนั้นๆคณะละ1คน1คนนะครับเชิญท่านพลวัตครับ
1: กับผมนายพลวัตตันสิริสมาชิกวุฒิจำนวน15ท่านดังมีอะไรนายกำพลสุภาแพ่งปกนายปริญญาวงเชิดขวัญประธาน8นายพิสิทธิ์11พันตำรวจโทสง่านายสมดุลบุญชัย13ขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับ
0: ความประพฤติและพฤติกรรมทางกิจธรรมของบุคคลกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจำนวนถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเป็นชาติการอ่านรายชื่อกรรมธิการครับ
2: ตรวจสอบประวัติความประพฤติจริยธรรมของบุคคลเอาชยานันติยะตรการชัย3

0: พรศิริประธานอภิวัฒนาพงศ์กำดุลบุญชัย13นายสุนทร
1: การตรวจสอบจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ประชุมว่าจะกำหนดให้กรรมการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันครับ
2: กิจกรรมวุฒิสภาขอเสนอคณะกรรมการสามัญคณะนี
1: ้ไหมครับถ้าไม่มีจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่2นะครับ169ได้มีมติคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเราคือนายโกวิทศรีไพโรจน์นั้นสามัญได้เสนอได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่การจะได้แถลงรายงานผมขอกันนะครับส่วนแรกคณะกรรมการได้แถลงรายงานคณะกรรมการแถลงเท่านั้นและการประชุมในขั้นตอนนี้ก็เป็นการประชุมโดยประชุมลับตามข้อบังคับข้อ112วรรค2คณะกรรมการในส่วนที่เป็น
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสามัญขอกราบเรียนตามในได้มีมติตั้งกรรมการสามัญโดยมีกำหนดระยะ60วันนับที่การสามัญได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติความการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

0: ได้ระบุรายละเอียดเจรณารายงานการซึ่งได้จัดทำเป็นรายงานลับจะขอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อให้มีการดำเนินทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการบางส่วนเป็นข้อมูลลับสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวุฒิสภา
1: จึงประสงค์โดยจะยกมือหรือขอเชิญท่านนันท
2: ดิฉันอยากถามท่านสว.ทั้งหลายว่าเรามาถึงจุดนี้ควรเข้าสู่ตำแหน่งถึงขนาดออกมาเปิดเผยหลักฐานต่างประชาชนต่างกลด่า
3: ท่านก็ประท้วงหลังจะพิจารณาอยู่ครับท่านอภัยให้เข้าใจด้วยนะครับตรงประเด็นหน่อยครับ
2: ท่านประธานคะดี55การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ตรงไหนคะดิฉันกำลังพูดถึงผู้ถูกเลือก
3: อยู่แล้วนะครับมันเป็นหน้าที่นะครับมันท่านกอบก่อนครับเชิญครับ
4: ปลายได้พูดแสดงท่านคิดนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าในวันนี้เนี่ยมันประวัติผู้ที่รับการสรรหามาที่เป็นอำนาจของกกต.แต่ท่านไปติดยึดพูดอยู่ท่านไม่สมควรที่เป็นครูบาอาจารย์เลยความธรรมถ้าเขาเลือกคนที่เขาแขวะหาไปอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกมากหรอกครับพูดมากเป็นเรื่องทะเลาะเดี๋ยวก็เป็นเรื่องยาวโตกันแล้วจะเข้าโลไม่อยู่วันอยู่แล้ว
2: ท่านคะดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงก่อนนะคะการที่ท่านประชาชนเองก็กล่าวหาแล้วก็ดูแล

0: ท่านจะอภิปรายในประเด็นนี้ไหมครับปลายต่อนะครับจะให้อภิปราย
1: ดิฉันก็ต้องขอใช้สิทธิ์พาดพิงที่เขาพูดดิฉันอย่างยิงดิฉันไงคะ
0: เชิญครับ
1: เองก็ถูกกล่าวหา
0: เชิญเลยนะครับ
1: ผู้อันนั้นเดินไปแต่ท่านเองต่างหากกลุ่มของสมบัติของผู้เลือกถ้าวันนี้เดียนบอกว่านี้เพราะไม่มีกระบวนการในการที่จะว่าให้กระบวนนั้นชะลอออกไปทนอีกนิดค่ะเราจะมีมติในคดีนี้จะดำเนินการท่านก็จะได้พิสูจน์ตัวท่านเองไรและถ้าเผื่อศาลท่านค่อยกลับมาที่ประชาชนเขาได้วุฒิสมาชิกนั้นเติมอย่าเหลิงอำนาจแต่เป็นการปล้นมาจากกฎหมายแต่หากท่าน
2: ครับขอประท้วงครับผมพิสิทธิ์พูดถึงเรื่องอื่นไปหมดเลยครับท่านประธานการประชุมด้วยนะ
3: เข้าใจครับผมฟังอยู
1: ่ก็อะไรก็เพียงแต่บอกว่าอย่ามาพูดก
2: ็ท่านประธานครับผมประท้วงข้อ
3: ที่อยู่ครับ
2: ครับ
3: ผมก็อยากให้ท่านพูด
1: มติไปมากเท่าไหร่ถ้าผู้ที่ท่านไม่เห็นชอบก็ไม่อาจกลับไปดำมองว่าเขาได้ตำแหน่งมาความเป็นสวของลงมติในการเลือกอัยการจนกว่าศาลจะพิสูจน์ว่ายังยืนยันที่จะลงมติแบบเทาๆเช่น
3: ขอบคุณครับก็ทุกท่านก็รับฟัง
4: นะครับ
3: เดี๋ยว
4: ผมขอ
3: สังข่าวอยู่ดีนะครับ

0: พูดต่อครับ
1: ครับ
0: ให้ท่านผมให้พูดแล้วครับ
2: นายแพทย์เปรมศักดิ์พิยยุระสมาชิกวุฒิสภาอย่างยิ่งคือการให้ความเห็นชอบโดยตรงกับความยุติเกี่ยวข้องกับการสั่งฟ้องร้ายแรงคดีความมั่นคงคดีที่เกี่ยวมองดังนั้นวันนี้จึงไม่ควรเป็นเพียงเราต้องตอบประชาชนว่าบุคคลที่จะได้รับตำแหน่งอัยการท่านโกวิทศรีไพโรจน์ซึ่งเป็นผู้ได้รับและผ่านงานมาหลากหลายประเภทอัยการระดับจังหวัดทุจริตตลอดจนถึงงานสำนักงานอัยการสูงสุดคือขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูง1ตุลาคม2560การที่ยาวนานนั้นพิจารณาแต่จุดแนวทางอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งอัยการเพราะวันที่คดีอาญาจำนวนไม่น้อยปัจจุบันที่มีเครือข่ายและอิทธิพลมั่นใจว่าคำสั่งของอัยการนั้นไม่ใช่เกิดจากแรงกดดันทางการเมืองไม่ใช่เกิดเองได้ศึกษาแนวโกวิทศรีวิโรจน์ก็เป็นแนวประเด็นที่สองการใช้ท่านประธานครับเรื่องนี้อาจจะทำสำนวนมาเป็นพันๆหน้ามีพยานเป็นสองอัยการปัญหาที่คือเมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องดังนั้นจุดนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องอธิบายให้เกิดความการในคดีที่มีความละเอียดอ่อนผมเองได้เช่นคดีเรียกฆ่าไทยกลุ่มโจรไข่หมูกซึ่ง

0: ี้คลายได้อย่างเป็นที่น่าพอใจอันนี้ผมคิดว่าเป็นท่านได้ริเริ่มเรื่องสำคัญก็คือเรื่องการทำให้เกิดอายไปสู่ขบวนการที่ฟ้องร้องใหญ่โตและไปเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและได้ว่าการที่ท่านจะมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้ความของท่านประสบการณ์ในคดีปราบปรามทุจริตก็มีความมั่นคงสิทธิมนุษยชนที่ภาคใต้เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อย่างนั้นมาก่อนก็ยังถือว่าจะต้องมีความยอมรับอย่างไรก็ตามครับการที่มีคดีต้องไม่ละเลยสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งมันเป็นข้อกำหนดท่านประธานครับข้อนี้ผมนำมาจากประสบการณ์ที่ผมไม่ได้มีเพียงคดีลักทรัพย์โกงแบบเดิมที่เราเห็นมาในหลอกลวงให้ลงทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลมีเครือข่ายทุกวันคำถามก็คือองค์กรของอัยการวันนี้ท่านพิจารณาดูว่าพนักอะไรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลกับ DSI และหน่วยงานต่างประเทศแก่ประชาชนเพราะนี่คือโจทย์ของอัยการสูงสุดแต่ตรงนี้มันก้าวหน้าไปมากท่านประธานครับอีกเรื่องของการที่เราพิจารณาวันนี้สำคัญที่สุดก็คือได้เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ระดับล่างเพราะไม่มีองค์กรใดครับวันนี้ผมจึงกราบเรียนท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านแต่งอัยการสูงสุดนั้นเป็นได้รับฟังเสียงจากวุฒิสภาที่ซ้องมากขึ้นจะต้องทำอย่างไรให้อัยการปราศจากการแทรกและความยุติธรรมอย่างแท้จริงขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกสภาเนี่ยจะต้องทำก็คือการเลือก

0: การสูงสุดนะครับเพราะเคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วประเด็นที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าความสำคัญเนี่ยมากๆเราไม่เปิดเผยให้มันจริงๆผมก็คิดว่าท่านเหล่านี้ก็ถูกคัดเลือกสรรหาเนี่ยคัดเลือกกันมาอยู่แล้วเห็นชอบแต่จริงครับก็คือถ้าวุฒิสภาไม่เห็นเป็นการให้คุณให้โทษอย่างนั้นไปเฉยๆมันไม่ใช่นะครับดีเยี่ยมผ่านคณะกรรมการก็มาตกที่วุฒิสภาห้องประชุมลับหรือเปล่านะบุญที่ในที่ประชุมลับนะครับได้พวกมันถูกผมว่าอย่างเงี้ยเราไม่เปิดเผยเลยนะครับจะเลือกประธานศาลฎีกาก็ถูกเปิดเผยที่วุฒิสภาจะพิจารณาเนี่ยทำยังไงให้มันโปร่งใสเนี่ยเป็นคนถูกตีตกไปเฉยลงมติว่าไม่เห็นเนี่ยก็คือสิ่งซึ่งหลายท่านก็เคยพูดมาแล้วครับผมว่าทุกท่านเนี่ยถ้าไม่นะครับผมเข้าใจว่างาน
1: ประพฤติของท่านโควิดนะครับทุกอย่างทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับความประพฤติของท่านโควิดนะคร
0: ับ เวลาไม่หยุดเลยนะ
1: เชิญครับ
0: น่าจะต้องหยุดผมเนี่ยที่เราจะเลือกเนี่ยอยู่ว่ามันเป็นหน้าที่ไม่เลือกได้ไหมหยุดเลือกได้ไหมเปล่าทุกครั้งที่เพื่อนสมาชิกที่ขึ้นมาเสนอยัตติว่าขอให้ชะลอไปผมคิดว่ามันใกล้เต็มดีแล้วล่ะคงจะมันสมศักดิ์ศรีไหมสภาเนี่ยเป็นสภาที่การกระทำบางอย่างชั่วคราวได้ไหมครับท่านคงมีสิ่งที่เรียกว่าฮิลิโอตปะมีนะครับเราชับ

0: ขอบคุณครับ
1: จบอีกนะอ๋อครับในการเลือกองค์กรอิสระอันนี้นะครับ
2: กระสิทธิ์ของสมาชิกทุกคนนะครับเรื่องนะครับอาจารย์นิฟาริสว่าท่านโควิดความประพฤติดียังไงไม่ดียัง
3: ปัตตานีครับผมเป็นอาจารย์ครับสิ่งที่ผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการอัยการที่อยู่แล้วและผมก็มีความโควิดสีไพโรจน์ตอนเป็นสมาชิกสภาและการมีการอภิปรายในสะท้อนว่าท่านคิดอย่างไรตัวสะท้อนภาพว่านั่นแหละคือคนที่เราจะต้องเลือกในการกระบวนต้องทำหน้าที่ในการรับรองจากบุคคลที่ถูกกระบวนการที่จะต้องสรุปเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ว่าจะเกิดผลสิ้นสุดแล้วมันจบอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำในส่วนผมขอเสนอท่านโกวิทศรีไพโรจน์มั่นใจว่าท่านทำอยู่แล้วเมื่อมีการพิจารณาเป็นองค์คณะผมมีความมั่นผมขอนำเสนอกระบวนการสรรหาต่อไป
0: จะก็เป็นอันจบการพิจารณารายงานของคณะกรรมการในส่วนนี้คณะกรรมการสามัญได้ร้องขอต่อที่ประชุม
4: ท่านประธานครับจึงได้อภิปรายครับ
0: เชิญครับเชิญครับเชิญ
4: ครับในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งกฎหมายเฉพาะแห่งพระราชบัญญัติองค์ที่บัญญัติว่าการแต่งตั้งและการให้การผ่าซึ่งประธานวุฒิสภาจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ2553ที่เป็นผู้เสนอโดยคำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถคนนั้นนะครับนี่ก็เป็นกฎขั้นตอนในการพิจารณาของข้อ112นะครับซึ่งสอดคล้องครับก็ขอเรียนชี้แจงเพราะเราต้องทำตามนี้ครับไม่งั้นจะผิดกฎหมายครับ
0: ในส่วนของรายงานลับนะครับซึ่งคณะกรรมการ

0: วรรค2นะครับย้ํา112วรรค2นะครับด้วยการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภาพุทธศักราช2560ลับผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาฟังการประชุมได้ก็แต่เฉพาะในข้อ5กำหนดให้ประธานของที่ประชุมสั่งให้ผู้ที่สภาให้พ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้และข้อ6ห้ามเครื่องบันทึกเสียงเครื่องบันทึกภาพหรือเครื่องมือสื่อสารใดๆยกสารลับออกไปสู่บุคคลภายนอก
1: ขณะนี้เป็นการได้อีกสักครู่
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ทุกปัญหาไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณ
6: กันนี่นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้าง
7: เป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง
8: ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงาน
9: คนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
10: อําที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
11: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่ง
12: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
13: ์ปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
5: เกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชน
1: ขณะนี้เป็นการประชุมลับการประชุมวุฒิสภา
14: ที่กินเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยทางทีวีรัฐสภาช่อง10
15: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

0: ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน
1: ์แต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจ
2: กับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็น
1: อาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกัน
2: ทางสื่อทางโทรทัศน์รัฐสภามีบริการคำบรรยายแทนสีปกดิจิทัล
3: วุฒิสภาท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประ
4: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบโคลสแคปชั่นหรือเซตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
5: มีสรรพคุณมากมาย
6: ดอกเขาจะมีกิน
7: แต่มันก็โอเคอะกลมเกลือฉันก็กินได้นะคนจีนกินได้อะ
5: ที่เราขอบันทึกไว้ในตำรับยาอาหารจานเดียวของไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจานบางครั้งเรียกว่าเมนูสิ้นก็มักจะสั่งผัด
8: กะเพราหมูกรอบไข่ดาวครับ
5: นี่คือคำจำกัดความจากวีกะเพราว่าเป็นที่นิยมแพร่หลายมากคิด
9: กะเพราคนนิยมกินดีอะค่ะเพราะว่า
10: ปัจจุบันนะครับ
11: ครับ
10: ถ้าเกิดดูย้อนหลังไปจากตำราอาหาร
5: เพราะผัดกะเพราเป็นเมนูที่มีรสชาติจัดจ้านว่าสมุนไพรที่ชูเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบกะเพรายกให้เป็นราชินีแห่งสมุนไพรในทางอายุรเวทพระอายุรเวทถือว่ากะเพราเป็นทั้งยาและอาหารที่ดี
12: กะเพราแดงกะเพราขาวใครที่ไม่มีเนี่ย ก็ใช้ได้ทั้งสองทางยาจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้กะเพราทั้งต้นก็คือทั้ง5ตั้งแต่
5: มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันกว่า100ชิ้น

0: ั้งแต่ช่วยบรรเทาอาการพื้นฐานเช่นทั้งถึงช่วยบำรุงรักษาระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจหลับช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงสายตาช่วยขับ
1: เทาเองเนี่ยสรรพคุณน่ะมีทั้งสรรพคุณทั้งแพทย์สันทายแพทย์ถ้าถามว่าไทยเนี่ยจะมีรสของเผ็ดร้อนแต่เป็นสมุนไพรเพื่อชีวิตจริงๆนะคะที่ช่วยในเรื่องของการฟื้น
0: สมควรที่จะได้ทานกันบ่อย
2: ๆขันสัตว์ป่าในตำราเก่าที่พบนะฮะถ้าเกิดในสมัยใส่ใบเปลาะเราก็เลยนั่งค้นดูครับว่ามีเมนูไหนสิบกว่าปีละ
0: ในการสืบค้นเกี่ยวกับเมนูที่มีชื่อว่านารีกันแสง
3: น่าจะรวมหลายๆอย่าง
4: ก็ต้องเป็นผู้หญิงร้องไห้ใช่ไหม
2: ก่อนนั้นอ่ะเขามีความครีเอทไปเยอะเลย
0: มัดช่วยหารายละเอียดของเมนูนี้จึงได้ความกระจ่างว่า
2: ใช้กุ้งชุบไข่ทอดนะครับแล้วก็ทำ
0: เพื่อให้ได้รู้ว่านารีกันแสงจริงๆซื้อในตำราแม้จะสามารถเข้าใจได้ถึงคุณประโยชน์ต่างๆขอให้คุณปริพลช่วยปรุงเมนูนารีกันแสงตามตำสงสัยในส่วนเครื่องปรุงนั้นพริกไทยรากผักชีกระเทียมเกลือใบกะเพราโดยไม่ได้กำหนดสัดส่วนแต่อย่างใดผู้ปรุงกันแสงตามหนังสือระบุว่าเริ่มจากการล้างกุ้งให้สะอาด
2: ครับแล้วก็ผ่าหลังหมักกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยเอาไว้แล้วก็เกลือ
0: ผักชีเกลือใส่เคล้าในตัวกุ้งแล้วซึ่งในจุด15นาที

0: เมล็ดยี่รามีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบในการสร้างและซ่อมแซมกระดูกและยังช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคและเส้นผม
1: ลูกบัญชีทั้งสองส่วนยี่รา
2: ตามด้วยอะไรคะยี่ราน่ามันกินชิมแล้ว
1: หอมนะครับ
2: หอมควรระวังสำหรับเมนูนาฬิกาแสงสำหรับคนที่จะทานเพื่อสุขภาพถ้าใช้พริกเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้แสบกระเพาะอะไรได้เพราะฉะนั้น
1: แล้วก็กระเทียมฮะ
2: กระเทียมใช้กระเทียม
1: นะฮะโขลกแล้วก็ใส่มีลูกบัญชียี่หร่าคั่วหมูในตำราน้ำมันหมูนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลที่เราโขลกไปเมื่อกี้นะครับใส่สักพักหนึ่งให้น้ำมันหอมระเหยของกระเทียมเขาออกมาแต่ถ้าเราอันนี้น่าจะเริ่มได้ที่แล้วนะครับโอเคนี่ผมก็จะใส่น้ำปลาแล้วขนาดนี้จะได้ไม่หวาน
2: นิดเดียวนะคะ
1: นิดเดียวครับ
0: วิธีใบกระเพราที่ล้างคนให้ทั่วแล้วราดลงบนจาน
1: ครัวฮะที่บ้านจะสอนให้เอาเนี่ยดอกใส่เข้าไปด้วย
0: การผัดกระเพราให้หอมน่าทานนะ
2: กระ
1: เพราผมใจเลยตำราเก่าเนาะมีแต่น้ำปลานะถ้าสมัยใหม่เราก็จะใส่พวกเนี้ยน้ำมันหอยนะฮะ
2: แยกเลยนะคะยกไว้นะคะ
0: แต่ก่อนที่จะทอดกุ้งนะก็คือน้ำมันต้องไม่ร้อนจัดและต้องใจเย็นสังขึ้นจากนั้นจะช้อนขึ้นและพริกจะมีสีเข้มขึ้นเร่งให้ไฟแรงขึ้นเพราะใบกระเพรานั้นเป็นใบกระเพราสด
1: ฟองเมื่อไหร่ดูตรงฟองนะฮะถ้าความชื้นทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวฟองก็จะค่อยหมดเหงื่อได้แล้ว
2: โอ้ถ้าเรา
1: หมดแล้ว
2: เอาเนี่ยถูกสกัดมาลงมาอยู่ในน้ำมันส่วนหนึ่งแล้วใช่ค่ะ
3: แล้วกุ้งทอดในน้ำมันนี
1: ้ครับ
2: ใช่ค่ะมันก็จะได้สารสกัด
0: กระเพรากุ้งที่หมักไว้มาชุบไข่ทอดไข่ที่ใช้เป็นไข่เป็ดขาวบางอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้เนื้อไข่ที่ละเอียดการดิบนั้นไข่เป็ดมีฤทธิ์เย็นจึงเหมาะอย่างมันที่ทอดพริกและกะเพรานั้นคือน้ำมันสมุนไพรที่จะใช้

0: ในน้ำมันซึมเข้าในเนื้อกุ้งช่วยเพิ่มความกุ้งเป็นแหล่งอาหารที่ดีกุ้งมีแคลอรี่ต่ำคาร์โบไฮไดรต์โดยเฉพาะไอโอดีนซึ่งไม่ค่อยพบในอาหารชนิดอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไขมันจากกุ้งส่วนใหญ่คือของการเกิดโรคหัวใจอีกด้วย
1: ใช่เพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยมันจะแดงกว่าไข่ไก่ด้วยนะคะจากไข่เป็ดแต่ฤทธิ์เย็นเนี่ยเรียกว่าเหมาะกับอาหารทอดมากกว่าไข่ไก่นะคะน่าจะเป็นไข่เป็ดเนี่ยน่าจะเป็นภูมิปัญญาที่เขาเลือกมา
2: เนี่ยมีไข่เนี่ยเวลาเราราดน้ำซอสกะเพราลงไปเนี่ยมันจะดูดหอมแล้วก็มีความสุกที่กรุบสุกด้วยกันดีฟายฮะ
0: หลังจากทอดสวยงามด้วยมือเปล่าจากไข่ที่เหลือเพื่อใช้

0: การรอคอยนะคะขอบคุณค่ะว้าว
1: และเมื่อได้ชิมแล้วทุกคนต่างก็ยอมรับว่าน
0: ารีจะร้องไห้ใช่ไหมมันแต่มันก็โอเคอะกลมเกลือไม่ฉันก็กิน
2: เคยแต่ได้ยินนารีกันแสงพอมาได้ชิมปุ๊บเนี่ยยังไม่ถามเรื่องกำลังไฟเนาะ
3: ใช่ครับ
2: ม
3: ัน
2: จะแรงจะเบาพวกกุ้งตอนนี้แต่ว่าพอซอสราดลงไปปุ๊บเนี่ยความเข้มข้นสมคำล่ำลือ
3: ขอบคุณครับ
1: ยังสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพได้อย่างดีอีกด้วยเพื่อให้เหมาะสำหรับคนไทยประกอบด้วยใบกระเพราสดซึ่งยี่ราลูกผักชีและหากต้องการเพิ่มความบำรุงร่างกายในหลายด้านเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเป็นยาอายุวัฒนะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่น
0: คือกระเพราซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกระเพราขาวแล้วก็กระเพราแดงเหมือนกันแล้วก็การใช้กระเพราเนี่ยสามารถใช้ยอดกระเพราดอกกระเพราได้มีสรรพคุณไล่หวัดนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ย

0: เราเปลี่ยนจากของอายุรเวทเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของพริกไทยดำเพิ่มกะเพราเข้าไปด้วยเนี่ยมันอาจจะร้อนเกินเมล็ดยี่หร่าแล้วก็เมล็ดผักชีเข้าไปแทน
1: ชนะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นช่วยป้องกันอาการหวัดช่วยยับยั้งสารอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งนอกจากนี้ยังมีเมล็ดยี่หร่าหลายขนาดช่วยขับลมบำรุงธาตุขับเสมหะขาวมีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ในกระเพาะอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่น้อยมีการศึกษาในต่างประเทศพบลูกผักชีมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดทำให้สามารถช่วยป้องลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจช่วยขับโซเดียมออกจากร่างกายที่มีสรรพคุณอีกมากมายเช่นช่วยลดการเจริญเติบโตลดโอกาสการเกิดมะเร็งบางชนิดช่วยบำรุงสมอง
0: วิธีการทำจะใช้การต้มน้ำไฟฟ้าหรือว่าการสักครึ่งลิตรก็ได้ค่ะแล้วก็การใส่ก็คือใส่ขิงใส่ให้เดือดสักประมาณ5นาทีแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็ใช้สกัดสารในที่อยู่ในสมุนไพรได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะสมุนไพรในน้ำทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง10ถึง15นาทีมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็นำมากรองดื่มนะคะถ้าชอบหวานหลักของการเติมน้ำผึ้งมีข้อควรระวังนิดหนึ่งในทางอายุรเวทเนี่ยถือว่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอให้ชานั้นเย็นลง
1: ภาพของคนไทยแต่หากไม่มีสมุนไพรอื่นจะใช้เพียงใบกระเพรา
0: โรคเนี่ยที่มีปัญหาท้องอืดเนี่ยสามารถต้มน้ำกระเพราให้ได้ทานให้ดื่มได้เลยแต่ว่าจริงๆที่เหมาะจริงๆนะคะในการทานน้ำกระเพราเนี่ยคือที่ก่อนนอนเนี่ยช่วยให้หลับสบายช่วยผ่อนคลายเพราะกระเพราเนี่ยมีฤทธิ์ช่วย
1: ผัดสิ้นคิดมาจนถึงนารีกันแสงชื่อนารีกันแสงแต่หลังจากที่ได้ชิมทำให้พวกเราไม่ยากนี้จะต้องสูญหายไปกับการเวลาก็ทำให้รู้สึกสะท้อนใจได้เหมือนกัน
2: การประชุมวุฒิสภาท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอด
3: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้

0: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว
3: ในด้านของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นมีอยู่การหลายช่องนะบันเทิงก็มีการใช้ศิลปะการพูดในการสื่อสารในทำได้ถ้าได้รับการฝึกฝนถ้าท่านอยากต้องการได้รับความรู้สภาวาทีครับ
4: ตอบตอบผิดทุกวันเสาร์เวลา 20:00 น.
5: ฐานการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกซักดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ5นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน
6: ปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือคณะกรรมการพร้อมลุยทุกพื้นที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกลเกณฑ์ภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ใน
5: ขณะนี้เป็นการประชุมลับการประชุมวุฒิสภา
7: คำถามกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะ
7: ชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:02 และ 02:206-6103 ออก
9: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิด
10: ซิตี้ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับ
11: ไม่ต้องถามมากได้ไหมน่าคัน
10: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
12: เดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
13: ้ไปคุกแค่4 ปี
10: ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำน
13: ึ
10: ก
14: พ่อเขาจัดไว้ให้อะไรอะไรเขาก็จัดไว้ให้
10: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆ

0: แล้วมันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขาก
1: ูก็พูดได
2: ้เขาต้องแข็งกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็น
3: นาฬิกาทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
4: ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้
5: พวกเราที่ได้รับ
6: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับ
7: กันลดหวาน
6: ลดมัน
5: และเลี่ยงเค็ม
8: ร่วมทำบุญขณะนี้เป็นการประชุมลับครู่
9: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกแง่มุมของชีวิตอย่าใช้ว่าทุกแง่มุมของร่างกายมาแล้วยังสะท้อนได้ถึงสภาพจิตใจสภาพของความเป็นตัวคือประโยคนั้นพูดเล่นออกมามันไม่ควรนะมันไม่ควรหรอกแล้วอีกอย่างนั้นนั่นสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดสะท้อนให้เห็นถึงบินประมาทต่อว่าต่อขานกันทะเลาะเบาแว้งในเรื่องเงินคนอย่างเราต้องคุยเรื่องเงินท่านผู้ชมน่าฉงนใจสำหรับผมมากว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นครับในระบบของธนาคารเองเนี่ยเขาจะสะท้อนเห็น2อย่างด้วยกันก็คือ1ชื่อนามสกุลต้องตรงกันเพราะผมเคยกดผิดอยู่เหมือนกันครับแต่ละครับเราก็ไม่รู้ว่าด้วยระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องของการรับผิดในเรื่องของเงินเขาได้รับเงินไปแล้วเขาจะทำอย่างไรต้องคุยกันตรงๆอย่างนี้นะครับน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันครับ
10: จะไม่รับผิดชอบหรือเราจะไม่โอนคืนให้แต่ขอโอนคืนวัน
11: ถ้าหนูเอาของเขามาใช้อ่ะแล้วหนูจะมาใช้คำพูดนี้ไม่ได้นะ
10: อ
11: ัน
10: นี้ยังไงเราไม่รู้นะคะอันนี้เราไม่รู้หรือว่าคุณจะโอนมาผิดหรือว่าอะไรหรือ20บาทก็ได้ค่ะ
11: หนูเงินตกคืนเขาหรอ
10: ไม่ได้บอกว่าหนูจะไม่ชดใช้นะคะหนูชดใช้ค่ะหนูพูดไปแล้วค่ะจะโอนคืนวันละ20บาทนะคะแล้วก็อายเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยว
11: ถ้าอย่างนั้นที
12: ่วันละ20ไม่ได้อะค่ะเราจะรอ

0: หนูไม่ได้บังคับให้พี่โอนเรื่องหนูไม่ได้ไปคู่เข็นให้
1: ก่อนนะคะฟังว่าเวลาโอนโอนผิดจริงแต่ว่าเวลาเลือกที่จะ
0: มีแค่วันนั้นนะคะที่พี่มาโวยวายเนาะแล้วพี่มาโว
1: ยเรื่องเนี้ยแต่เรื่องเงินนะคะเวลาโอนผิดแล้วเราก็ติด
2: ก็แจ้งนะธนาคารก็แจ้งแล้วตำรวจก็โทรหา
1: แฟนไม่ได้พูดหรอก
3: เป็นแต่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนะครับสูงสุดจึงต้องกระทำเป็นการรับซึ่งผู้ได้รับการแต่งธรรมดานะครับสำหรับวิธีการให้ความเห็นชอบนั้นผมขอพับข้อ69วงเล็บ1ซึ่งการออกเสียงคะแนนรับด้วยเครื่องออกเสียงจะปรากฏแต่เพียงผู้จำนวนผู้ลงมติและผลการลงมติเท่านั้นได้เวลาในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบผมขอดำเนินการตามนี้นะครับแนนรับผมขอให้งดการถ่ายภาพภายในห้องประชุมและขอให้เจ้าสำหรับการลงวิธีการลงคะแนนรับโดยใช้เครื่องนั้นนะครับไฟลงมติที่เครื่องจะดับลงเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านสมาชิกก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงการลงมติได้โดยการลงมติได้นะครับและเนื่องจากเป็นการลงคะแนนลับโดยระมัดระวังในการรักษาความลับในการลงคะแนนด้วยนะครับได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนะครับและกดปุ่มแสดงตนนะครับเชิญครับ
4: ท่านประธานครับยังไม่มีให้
3: ช่วยเช็คหน่อยครับปุ่มแสดงตนนะครับไม่ไอ้กดปุ่มแสดงตนนะครับที่คืออะไรครับเราแก้ไขแป๊บเดียวครับแอบเห็นพ้องเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกท่านเลยพอบอกไม่ขึ้นไม่ขึ้นทั้งหมดของใครขัดข้องอยู่บ้างครับเอาใหม่ดีกว่าขัดข้องไม่ขัดข้องเสียบได้ไงไม่ขึ้นครับขอเจ้าหน้าที่ดูหน่อยครับดึงออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ครับเรียบร้อยไหมครับ
5: ครับพอเสียบใหม่ขึ้นแล้วครับผมขอบคุณครับ
3: จะขอให้ทุกท่านได้กด

ร้อยนะครับครับขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน160สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายโกวิทศรีไพโรจน์ดำรงศรีไพโรจน์ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดกดปุ่มไม่เห็นด้วยไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดครับจำนวนผู้ลงมติ164ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับนายโกวิทศรีไพโรจน์ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยศรีไพโรจน์ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนะครับเป็นอันเรื่อง2เรื่องอยู่นะครับก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่4ที่6เรื่องที่เสนอใหม่ลำดับที่ 6.1 ซึ่งจะต้องมีการมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับเปรียบวาระที่6เรื่องเสนอใหม่ 6.1 ขอให้และรายงานลับของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งอัยการสูงสุดนะครับโดยที่คณะกรรมการสามัญบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดรายงานลับของคณะกรรมการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่129วรรค6ได้บัญญัติไว้ว่าให้สภาผู้แทนสอบหาข้อเท็จจริงหรือรายงานการศึกษาแล้วแต่กรณีของคณะหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณีมีมติมิให้เปิดของคณะกรรมการจึงต้องขอมติจากที่ประชุมนะครับซึ่งการออกครับข้อ68วงเล็บ1นะครับตรวจสอบองค์ประชุมก่อนอีกครั้งตนด้วยนะครับเชิญครับครับมีถ้าไม่มีนะครับครับขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน60ควรมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมจำนวน4ครั้งและชุมจำนวน4ครั้งและรายงานลับของคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยลงคะแนนครับ

0: ถ้าไม่มีผมเชิญครับท่านพิบูลอัดเรียบร้อยนะครับครับจำนวนผู้ลงมติออกเสียง13ไม่ลงคะแนนเสียง1ก็เป็นอันว่าที่ประชุมคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6.1 ต่อไปเป็นเชิญท่านเวทเทวฤทธิ์เจริญครับ
1: ครับเรียนท่านประธานครับผมขออนุญาตเป็นตัวรายงานนะฮะมันก็ลงว่าเป็นรายงานลับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย19นะครับวรรคที่6นะครับก็หลักการสำคัญเลยก็คือเป็นหลักการผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเป็นสำคัญแน่นอนครับว่าอนุญาตนะครับให้มีการเปิดเผยต่อมีการท่านประธานข้อบังคับที่109ครับผมคิดว่า2นะครับให้ระบุว่าในเรื่องของการทำรายงานของเรามาดูน้ำหนักสัดส่วนของรายงานฉบับเปิดเผยกับฉบับรายงานลับในสัดส่วนของรายงานฉบับที่เปิดเผยอยากจะเรียนนะครับในกรรมธิการยิ่งอยู่ที่ท่านประธานของกรรมธิการเมื่อสักครู่ยกเรื่องของข้อมูลหนาชนในการในโทษของสาธารณะด้วยนะครับดังนั้นเรื่องเหล่านี้สำคัญและทีนี้ข้อเท็จจริงครับท่านประธานถ้าหากว่าไปดูเนี่ยถึงนะครับผมจริงๆแล้วในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยในทางสาธารณะที่ท่านอัยการสูงสุดนี้ด้วยก็ได้นะครับต้องเรียนเป็นประเด็นอย่างนี้เพื่อสามารถทำรายงานที่เป็นฉบับลับแล้วก็มีการประชุมลับอันนี้ก็คำนึงอยู่เผยต่อสาธารณะเนี่ยก็ควรพิจารณาในสัดส่วนที่มากกว่าเพียงข่าวว่าคุณสมบัติเราพิจารณาเรื่องอะไรแต่ไม่รู้ว่าผลของการพิจารณาคุณสมบัติท่านกรรมธิการที่จะทำหน้าที่ในการสอบประวัติว่าควรจะเปิดในส่วนนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
2: เรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนวราเนี่ยถ้าประชาชนเขามายื่นเรื่องเนี่ยถึงเป็นเรื่องลับก็ตามเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องเปิดอยู่ดีนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่ลับและข้อของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาล่างสภาบนก็แล้วแต่

0: ป็นข้อยกเว้นนะครับเปิดเผยจะเป็นเรื่องปกติในไม่ช้าตับต้องเข้ากรรมการอุทธรณ์เนี่ยสุดท้ายต้องเปิดหมดนะครับว่าไม่มีอะไรเป็นความลับไปได้นะครับเพราะนั้นเปิดช่วงเวลาสั้นๆถึงเวลาก็ต้องดีคลาสสิฟายหรือว่าปกปลด
1: ขอบคุณมากครับไปเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่4ครับเรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องโครงสร้างระบบสวัสดิการกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้วแล้วทางไปนอกเข้าร่วมประชุมด้วยมีหนึ่งนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมอนุกรรมธิการอาการอนุกรรมการธิการและเลขานุการคณะดาผมขออนุญาตตามข้อบังคับครับเรียบร้อยแล้วขอเชิญประธานคณะกรรมการ
2: ครับเรียนท่านประธานกับผมนายกำพลสุภาแพ่งประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจในงานการพิจารณาศึกษาเรื่องทางการคลังซึ่งคณะกรรมการปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับและฐานะการคลังของประเทศทั้งไม่ติดต่อเรื้อรังตลอดจนความซึ่งแม้จะช่วยยกระดับคุณภาพการให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขยายตัวเร็วกว่าการเติบโตระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลแปรบุคลากรภาครัฐผู้เกษียณอายุทั้งในด้านภาระงบประมาณรูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลต้นทุนของกลไกการบริหารจัดการคณะกรรมการตระหนักดีว่าการเข้าถึงบริการที่จำเป็นของข้าราชการ

0: กลไกการบริหารจัดการอย่างไรขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธรรมและรักษาความยั่งยืนนี้คณะกรรมการจึงได้มอบหมายยิงสถานภาพปัญหาชนนักวิชาการด้านการแพทย์เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดของคณะอนุกรรมการด้านการคลัง
1: กราบเรียนท่านประธานนะคะและเพื่อนค่ะทุกท่านอย่าตกใจนะคะวันนี้กรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินแล้วแต่เรากำลังจะคุยกันว่าเราจะใช้เงินก้อนนี้ยังไงประเทศไทยนะคะค่ะสไลด์ที่ทุกท่านเห็นในที่นี้นะคะประกอบไปเป็นประเทศที่ฝรั่งดูแล้วก็จะงงเพราะว่าอาลิดีกองทุนที่ใหญ่ที่สุดคือสีน้ำเงินคือกองทุน UC Universal Coverage หรือสปสช.อันนี้ cover แรงงานค่ะแรงงานแบบพวกเรานะคะกองทุนประมาณ 14.8 ล้านคนและกองทุนวงกลมสำหรับข้าราชการหรือเราเรียกย่อๆว่า CSMBS อยู่ที่ 4.8 ล้านคนเสร็จสับทั้งหมด3กองทุนเนี่ยนั่นค่ะปันตังไอ้ 99% ที่เราสามารถ cover ไทยว่าประเทศไทยเป็น one of the best โรงพยาบาลดีที่สุดในโลกแม้กระทั่งประเทศที่ร่ำอยู่ดีๆวันดีคืนดีนะคะทุกวีคเอนนะคะก็จะมีการพาผู้สูงอายุถูกกว่าราคาในอเมริกานี่คือสิ่งที่คนอเมริกันเองต้องดูแลคนไทยได้ดีเท่ากับประเทศไทยไม่มีอีกแล้ว90สิ่งที่ได้มาดีๆเหล่านี้มันไม่มีของฟรีในโลกค่ะเงินงบประมาณในการดูแลประชากรคนไทยสุขภาพของล้านบาทเกือบ 2% ของ GDP ประเทศไทยเพราะว่าจะต้องโตขึ้นอีก2เท่าเราจะเอาเงินมาจากไหนงบประมาณของประเทศไทยเราจำเขียดจริงๆเรา

0: อธิการเศรษฐกิจการเงินการคลังนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องทำการวงกลมที่3วงเดียวนะคะเพราะวงกลมที่3เป็นขอบข่ายการทำงานของกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการค้าเท่าไหร่คะแสนกว่าล้านค่ะแล้วโตทุกวิเคราะห์สถานการณ์พร้อมกับจะเสนอข้อไปท่านต่อไปนะคะที่จะวิเคราะห์สถานการณ์วันนี้นะคะก็คือท่านพิสิทธิ์แล้ว
1: กราบเรียนท่านประธานที่ขอการรักษาพยาบาลครับอย่างที่ท่านประธานอนุกองทุนด้วยกันซึ่ง3กองทุนเนี่ยตลอดเวลานะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตที่จะฉายสไลด์ครับทั้ง3กองทุนเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าถึงจะยากเป็น3กองทุนเงินงบประมาณเข้าไปดูแลแล้วก็ในระยะที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่คณะทำงานเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ตัวเลขที่สูงถึงเกือบ 10% ของออกไปนะครับก็คงจะต้องเป็นแนวทางแก้ไขต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในการปฏิบัตินะครับกองทุนของทางด้านบัตรทองก็ดีหรือประกันสังคมก็ดีต่อไปครับส่วนในเรื่องของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเนี่ยก็จะมีข้อเสนอแนะที่จะกล่าวต่อไปมาเนี่ยมีการใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเงินที่ตั้งไว้ประมาณ 900,000 กว่าล้านเศษเนี่ยก็สูงเกินกว่า 100,000 ล้านไปแล้วนะ1ล้านเช่นกันความหมายก็คือว่าจะต้องมีการใช้เงินคงคลังซึ่งสิ่งนี้นะครับคงต้องมาช่วยกันดูแลว่าจะเราจะแก้ไขประเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านอาจารย์
2: ผู้สังเกตทุกท่านนะครับอาจารย์นะครับก็ไปเมื่อสักครู่นะครับครับข้อมูลที่เราศึกษามานะครับพบว่านี่นะครับก็พบว่าการอันดับหนึ่งคือโรคหลอดเลือดสมองนะครับค่าใช้จ่ายนะฮะ

0: 30.81 ไม่น้อยเลยที่เป็นโรคนี้นะครับคือค่าใช้จ่าย 5,440 ล้านบาทหรือคิดว่าที่ผ่านมานะครับก็จะมี NCD เนี่ยเราสามารถป้องกันมีการดำเนินการต่อไปเพื่อให้พาหาหมอจนมากเกินส่วนโครงสร้างของเรื่องของที่เราใช้กันนะคือยาโรคดังกล่าวที่ผ่านมานะครับซึ่งมีมูลค่าสูงพอสมควรนะ 71.6% ส่วน 12,416 ล้านบาทจ่ายทั้งหมดเนี่ยเราต้องพึ่งพาที่เราใช้เนี่ยก็คือมีได้ศึกษามานะครับครับท่านพิสิทธิ์ให้ข้อมูล
1: ขอบคุณท่านอาจารย์ครับคือเรื่องของการที่ถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการประสานปรากฏว่ามีการอุดหนุนไข้จาก2กองทุนที่เพียงพอก็จะมีการนะครับเพื่อที่จะช่วยเงินการคลังของโรงพยาบาลถ้าเราจะนำเสนอเนี่ยต้องดูทั้งระบบนะครับชี้แจงถึงข้อเสนอแนะที่เรา
2: ค่ะเรียนท่านประธานต่อเลยนะทางกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการข้อเสนอแนะเชิงนโยบายค่ะคือในการสร้างมาตรฐานโดยที่ด้านที่หนึ่งนะคะเนื้อทิศทางของสังคมในประเทศไทยเนี่ยนะคะ

าจจะจัดการแพ็กเกจใหม่นะคะภาคใต้นั่นก็คือเสนอสกีมโคเพเมนต์ค่ะคือยาบัญชียาที่บอกเลยค่ะว่าสามัญนะคะสามารถเบิกได้ในยาแต่ละสมมติว่าจะใช้สเตตินคือยาลดไขมันในเลือดคนไหนข้าราชการคนไหนประสงค์ที่จะกินยาต้นตำรับและเม็ดละ30เองคุณก็อาจจะใช้เจเนริกหรือยี่ห้ออะไรก็ได้ที่อยู่ก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าฉันจะเลือกต้นตำรับหรือใช้บริการได้ไม่จำเป็นต้องจะเป็นสถานราชการอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อเสนอแนะอันที่หนึ่งที่ควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะอันที่สองคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือการอุดหนุนไข้ทุกท่านคะถ้าท่านดู3วงมาเก็ตต่อหัวอยู่ที่ 3,500 บาทต่อหัวต่อปีวงกลางต่อหัวต่อปีในขณะที่วงที่3นะคะบาทต่อหัวต่อปีมันไม่ได้บอกเลยนะคะว่าบาทนะคะถึง10เท่าไม่มีอะไรบอกการนะคะระบบกรมบัญชีกลางระบบข้าราชการที่เป็นการจ่ายจริงส่วนเกินจากตรงนี้ไปชดเชยที่เขาขาดทุนจากกองทุนอื่นมันใช่เหรอคะกับการที่ทำให้ตัวเลขใหญ่แต่ในขณะที่อีก2กองทุนดูน้อยแต่เนี่ยค่ะขาดทุนเป็นต้องใช้เงินรายได้จากกองทุนข้าราชการที่ดูแลผู้ป่วยข้าราชการไปกาดตุ้มๆไปเบิกไอ้นั่นได้เบิกไอ้นี่ได้เบิกไอ้นั่นได้เบิกไอ้นี่ได้แต่เพราะฉะนั้นจึงการเกิดอาการอุดหนุนไข้ขึ้นมาถ้าประเทศต้องโปร่งใสเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ให้ต่อหัวก็ต้องสะท้อนหนึ่งค่ะนอกจากเป็นการทุกวันนี้เราคุยกันเรื่องของพีเวถ้าข้าราชการคนไหนทั้งปีเลยไม่มีการเบิกเป็นเมียจะดีไหมถ้าได้โกลเด้นแฮนด์ตัดไปเลยค่ะสมมุตินะคะปีละ1บัตรอินเซนทีฟนะคะเป็นรางวัลให้ทุกคนเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนเนี่ยนะคะข้อเสนอแนะอันที่3ค่ะถึงแม้เราจะบานก็จะอยู่ไม่ได้เลยนะคะถ้าเงินไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นอย่างมันต้องบูรณาการร่วมการบูรณาการร่วมในที่นี้ของเราประเด็นที่3

0: สิ่งที่จะลดได้ง่ายที่สุดเลยในเมื่อเราบอกว่างบประมาณการประมูลยาเป็น National Bidding ประมูลยาเป็นไม่ว่าจะเป็นต้นตำรับหรือ Generics ก็ตามและทุกโรงพยาบาลการควบคุมบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลต่อปีจะดีไหมคะถ้าหากว่ารัฐบาลออให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้ดูที่แพทย์ของบริษัทประกันภัยในการไปตรวจสอบนะคะไอจุดรั่วไหลต่างๆก็จะได้ลดลงไปนะคะอันนั้นหนีไม่ได้ค่ะที่ต้องพูดว่าต้องยกระดับของความโปร่งใสและกลับไปว่าการรักษาพยาบาลนั้นมาถูกทางไหมถูกโรคไหมมีหรือแม้กระทั่งสามารถคำนวณไปข้างหน้าได้ว่าต้องสุดท้ายดิฉันก็อยากจะฝากว่าดิฉันกรรมาธิการลดงบประมาณแต่แล้วเราก็ไม่ได้ต้องการมาเพื่อจะมาลดเพิ่มประสิทธิภาพโดยการร่วมกันกับเพลเยอร์หรือผู้จ่ายเงินคือ3กระทรวงเพื่องานและให้บริการดูแลปัญหาเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะมาเลือกนะคะว่าเราจะรักษาคนและฐานะการคลังของประเทศไทยก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
1: และแถลงทั้ง3ท่านครับต่อไปผมใช้สมาชิกอภิปรายท่านแรกก็เชิญนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณครับ
2: รบทุกท่านครับผมนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมัครราชการตั้งแต่อายุ18นะครับตอนเกษียณอายุผมเกษียณอายุผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้ที่ศึกษาทั้งหมดเนี่ยมีใครเค้ากว่าจะได้รับตรวจเนี่ยนานนะแล้วก็ประหยัดมากนะการพัฒนาปรับปรุงก็ไม่ได้เรื่อยจนในที่สุดในกรมบัญชีกลางก็มาทำแผนราชการทั้งหมดนะครับว่าเขาให้สิทธิ์ใช่ให้สิทธิ์แพทย์ทีนี้ก็ตายไปหมดแล้วไม่มีใครมาใช้สิทธิ์แล้วล่ะครับส่วนลูกอะไรไม่ได้แล้วสักบาทเดียวนะครับอย่าไปคิดว่าข้าราชการเขาได้สิทธิมากที่คิดไม่ได้อยู่ดีจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆโรงพยาบาลของรัฐดูสิครับนะผมก็ใช้อยู่นะผมต้องไปตั้งแต่ประมาณตั้ง 6:00 นนะไปเข้าคิวแล้วนะแล้วอีกวันนึงถึงจะไปตรวจไปเข้าคิวรอตรวจ

ู่แล้วนะครับกรมบัญชีกลางเนี่ยเขากำหนดนะมันมียาในบัญชีผู้เสนอนะฮะได้บอกว่าที่ไปรับยาแล้วเราอยากได้ยาดีขึ้นบอกหมอช่วยจ่ายยาให้ไปจ่ายสตังค์ที่หน้าไอ้เนี่ยเขาก็จะตัดยอดไปเสร็จแล้วที่เหลือเขาก็ไปของสุทธิสภาผมไม่อยากเสียสิทธิ์นี้ไปนะครับเขาทำได้เร็วมากนะครับเขาสามารถก็เรียกว่าเบิกตรงกรมบัญชีเราก็ถามดิครับเขาอยากจะเปลี่ยนไหมไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนหรอกครับนะเดือนก็น้อยนะเมื่อเทียบกับงานเอกชนเงินเดือนมากกว่าเราเยอะเลยน้องที่นั่งอยู่ข้างหน้าเพื่อนๆจะ20,000ท่านอาจจะไม่ถึงเสร็จบำนาญแล้วด้วยนะเงินเดือนยังไม่ถึง10,000เลยนะครับนะเบิกนู่นเบิกนี่ได้ก็แต่ก็ไม่ได้มากหรอกครับทำดังใจนะครับตอนนี้เออาก็จะบอกว่าจะปลดข้าราชการบ้างไม่อยากจะให้คิดนะฮะอยากให้หาทางแก้รับชั้นลงได้ราชการเนี่ยช่วยกันรณรงค์หน่อยให้การเงินที่เหลือจะเหลืออีกเยอะครับให้ท่านกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลังช่วยไปศึกษาด้วยในประเทศไทยบอกว่าเงินหายไปแสนกว่าล้านในระบบเนี่ยเป็นแบงค์ให้ยกเลิกแบงค์พันเลยเอาแบงค์พันทั้งหมดนะเอาเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซะก็ไม่ได้มีใครโกงกันก็ได้ไม่ต้องบอกว่าหอบเงินหอบหนึ่งอะไรนะหนึ่งเข่งละ10 กิโล20 กิโลนี้เป็นสิ่งที่เขาลือกันไปทั่วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนครับนะช่วยกรุณานำไอ้เรื่องเหล่านี้ไปแก้ไขด้วยเรื่องการลดการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องยาก็เหมือนกันนะฮะไปนะฮะมีการขายยาให้กับคุณหมอเนี่ยฉันเธอจะได้อะไรเงินพิเศษค่าตอบแทนของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีมาเนิ่นนานแล้วไม่แก้สักทีนึงนะครับระบบราชการนะครับมีการทุจริตคอร์รัปชันในห้องยามีทุจริตหลายๆโรงพยาบาลเขาแก้แล้วนะครับเขาไม่ได้ว่าไม่แก้นะผมไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยเขาแก้แล้วระบบเขาก็อยู่แต่ให้จัดซื้อเป็นรายปีเขาอาจจะจัดซื้อไม่ได้ทำไปถึงไม่ได้อายุอะครับจะซื้อเป็นปีคุณเอายาเก่าหรือยาใหม่อะนะครับมันก็มีปัญหาบางทีคิดเหมือนกันเราคิดได้อยากจะแก้นู่นแก้นี่ต้องไปดูความเป็นจริงก่อนต้องดูความจริงว่าเป็นอย่างไรอยากให้ท่านทั้งหลายได้ไปใช้ระบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลางเคยได้ใช้อย่างครับถ้าใช้ท่านจะดีอย่างเลยบางระบบนั้นไปจองล่วงหน้าได้นะครับด้วยก็ไม่เลวนะมันดีขึ้นเรื่อยๆสมรรถภาพของระบบราชการที่ทำได้ผมยังมาจนกระทั่งมันดีถึงทุกวันนี้ไม่อยากให้ต้องยกเลิกไปอยากให้ปรับปรุงถูกต้องแล้วนะครับที่ท่านกรรมาธิการอยากจะปรับปรุงระบบนี้ให้เป็นระบบที่ยั่งยืนนะยุบรวมกองทุน3 กองทุนนะรับคือคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าท่านนี่แหละรับรองได้ให้เป็นระบบแบบประกันสังคมไหมอยาก

0: เป็นระบบแบบ30บาทรักษาทุกโรคไหมข้าราชการย่อมบอกว่าทุกวันนี้มันก็ดีนะครับเรายังมีระบบที่ดีทั้งหลายเนี่ยเขาก็ทำให้ระบบมันดีอยู่แล้วก็อยากจะให้มันดีโดยทั่วหน้านะครับแน่นอนว่ามันไม่เสมอได้ยังไงล่ะราชการรับราชการมาบางทีก็กว่าจะสอบเข้าได้เป็นคนแก่แล้วอายุ30เพิ่งจะสอบเข้าในปีนี้เงินเดือนเพิ่งเริ่มสตาร์ทเริ่มต้นมาก็15,000ท่านบางทีเพิ่งเข้าได้อันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับทุกข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมแหละไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอัยการข้าราชการของศาลยุติธรรมข้าราชการของรัฐสภาก็เช่นเดียวกันก็อยากจะพูดแทนข้าราชการว่าขอให้ท่านที่กำลังคิดจะทำอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องคิดให้รอบด้านก่อนจะนำเสนอไปให้ครม.เนี่ยนะครับเพราะคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นข้าราชการเหมือนกันนะไอ้คนทำงานข้างล่างเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดค้านอะไรท่านนะแต่อยากให้พิจารณาด้วยความรอบคอบมากมายนะครับเพราะตอนนี้ราชการก็ฮึ่มๆกันแล้วนะครับว่าจะตัดนู่นตัดนี่คนที่ว่าจะตัดบําเหน็จบํานาญได้ซ้ําไปมันข่าวลือไปทั่วหมดแล้วนะแค่เราคิดแค่เราขยับเนี่ยมันก็จะมีปัญหาไม่อยากให้มีปัญหานะครับช่วยกรุณาไปตักให้รอบคอบอยากให้ถามไถ่คนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียด้วยก็คือข้าราชการโรงพยาบาลของรัฐและหน่วยงาน
1: เชิญท่านนพดลเพ็งสกุลครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนพดลเพ็งสกุลกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมได้ฟังอภิปรายแล้วดีมีความคิดว่าดีมากครับวันนี้ผมเลยมีคำถามกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหรือ CSMBS นะครับซึ่งเป็นสวัสดิการเพราะเป็นหลักประกันด้านสุขภาพของข้าราชการและครอบครัวการภาครัฐที่เราจำเป็นต้องรักษาไว้นะครับแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือความยั่งยืนของระบบในระยะประมาณด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้ารวมถึงต้นทุนด้านยาและการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นนะครับรายงานฉบับนี้จึงไม่ได้มองเพียงเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิประโยชน์ของผู้มีสิทธิกับความยั่งยืนทางการคลังและเสนอให้มีการปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสะท้อนถึงต้นทุนผมจึงขอสอบถามประเด็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่ทำให้ค่าใช้จ่าย CSMBSเพิ่มขึ้นจากรายงานพบว่าค่าใช้จ่ายระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงนอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากค่ายาต้นตำรับที่มีราคาสูงและกลไกการจ่ายแบบ Free for Service ผมจึงขอแถวนี้ปัจจัยใดเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย CSM หน่วยงานที่มีการประเมินหรือไม่ว่าหากแนวโน้มสังคมสูงวัยยังดำเนินการต่อไปค่าใช้จ่ายของระบบจะเพิ่มขึ้นอย่างไรในระยะต่อไปนะครับและที่สำคัญเราจะบริหารจัดโดยไม่กระทบต่อสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการคำถามที่สองนะครับกลไกการจ่ายเงินแตกต่างกันอย่างไรและเกิดการอุดหนุนไขว้ที่ผมเห็นว่าสำคัญคือกลไกการจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลของแต่ละกองทุนมีความ MBS ใช้กลไกการจ่ายแบบ Free for Service หรือการจ่าย

0: ามบริการที่เกิดขึ้นจริงขณะที่กองทุนอื่นมีกลไกการจ่ายและการควบคุมงบประมาณที่แตกต่างกันรายงานตั้งข้อสังเกตว่าความแตกต่างของกลไกดังกล่าวทำให้สถานพยาบาลของรัฐนำรายได้จาก CSMBS ไปช่วยอุดหนุนส่วนต่างหรือการขาดทุนจากการให้บุคลากรอื่นซึ่งก่อให้เกิดการอุดหนุนไขว้และทำให้ภาพรวมการบริหารงบประมาณขาดความสมดุลปัจจุบันการอุดหนุนไขว้ระหว่างกองทุนเกิดขึ้นในระดับอย่างไรที่จะปรับกลไกการจ่ายเงินให้สะท้อนต้นทุนพยาบาลลดการอุดหนุนไขว้และสร้างความเป็นธรรมระหว่างกองทุนโดยไม่กระทบต่อสิทธิและคุณภาพการรักษาพยาบาลของครับ
1: กับเชิญท่านประพลตั้งศรีเกียรติคุณครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผลตั้งศรีเกียรติคุณนะครับผมขออนุญาตนะอภิปรายในประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของราชการนะจริงเราทราบดีนะกองทุนในของไทยที่ใช้ก็มีกองทุนรับประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่นะครับกองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการข้าราชการนะทีนี้จริงๆมันผูกตั้งแต่ต้นที่รับราชการถือว่าเป็นระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นสิทธิสวัสดิการที่รับราชการไม่ใช่เงินเดือนจะเยอะนะครับทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นก็ผูกพันมายาวนานนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายๆครั้งที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสูงครั้งที่สำคัญครั้งที่หนึ่งก็คือในปี2549มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบเบิกจ่ายตรงโดยเฉพาะผู้ป่วยนอกในอายุสูงๆอย่างผมเนี่ยก็คงจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าไปรักษาพยาบาลเราต้องเอาใบเสร็จแล้วไปยื่นต่อต้นสังกัดเพื่อเบิกคืนนะฮะตอนนั้นจะมีข้อจำกัดก็คือเงินในกระเป๋าหรือของเราเนี่ยมีไม่เยอะเมื่อถ้าหากว่าเราค่าใช้จ่ายสูงเราก็จะไม่ไหวจริงๆเป็นสิ่งที่ดีที่ไม่จะต้องให้เบิกจ่ายตรงแล้วไม่ต้องชำระด้วยเงินสดแต่ปัญหาที่ตามมาในปี2519คือการใช้ยาคงไม่ใช่จะโทษแต่แพทย์เพียงฝ่ายเดียวตัวข้าราชการเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่มีความรู้สึกว่ายาแพงคือยาดีโรงพยาบาลขนาดยิ่งใหญ่ยิ่งดีเพราะว่าในส่วนของข้าราชการเนี่ยสามารถไปรักษาที่ไหนได้ที่ไหนก็ได้นะก็มักจะเลือกเดินทางไปรักษาโรงพยาบาลขนาดสาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคมากขึ้นนะตอนนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งมันก็จุดเปลี่ยนมาเรื่อยๆก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องการที่จะต้องวินิจฉัยที่จะต้องรักษาไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือการใช้ยาก็ดีมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการวิจัยถ้าเป็นสมัยก่อนนี้เช่นการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างในปัจจุบันแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีความมั่นใจว่ามันค่อนข้างใกล้ 100% นะครับเป็นต้นวิธีการรักษาการผ่าตัดต่างๆเปลี่ยนไปถุงน้ำดีแล้วก็ผ่าตัดด้วยวิธีเปิดตอนนี้ต้องผ่าตัด2กล้องเข้าไปและกำลังจะมาคือการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็จะสูงขึ้นขายของคนไทยสูงขึ้นคงไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มข้าราชการทุกกลุ่มก็จะสูงขึ้นเนื่องจากว่าในกลุ่มคนที่เกิดในยุคเบบี้บูมเนี่ยก็อยู่ในช่วงไทยเกิดปีละล้านสี่ก็ขยับเข้ามานะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งคือประชากรเป็นผู้สูงอายุเมื่อผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็จะอุดมโรคนะฮะโดยเฉพาะ NCD อันนั้นแต่ละคนก็อาจจะมีหลาย

0: และโรค NCD เนี่ยปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยก็ทำให้ขณะที่มีโรคผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นภาวะไตวายเรื้อรังเบาหวานก็ดีถ้าเป็นสมัยก่อนเราไม่ได้ฟอกไตนะก็คงต้องเสียชีวิตแต่ขณะนี้เรามีเทคโนโลยีที่ฟอกไตก็สามารถที่จะทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นจนถึงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไตนะเพราะฉะนั้นเองทุกอย่างมันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะถ้าไปเทียบกับประกันสังคมหรือเราประกันสุขภาพเนี่ยถ้าเทียบหารต่อหัวไปแล้วของข้าราชการจะสูงกว่าเขาในระดับถึง 20,000 นะฮะต่อหัวต่อปีซึ่งถือว่าสูงและมันสูงขึ้นเรื่อยๆปีล่าสุดเนี่ยจริงๆ 3-4 ปีแต่ก็ยังไงกรมบัญชีกลางก็ตั้งตาในการดูตัวเลขคือ 90,000 กว่าล้าน 90,000 กว่าล้านจริงๆมันแสนล้านไปแล้วนะฮะนะครับแล้วมันจะเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นเองคงจะต้องหาวิธีนะในคณะอนุกรรมการที่ศึกษาก็พยายามจะไม่เจอหนทางแม้แต่กรมบัญชีกลางก็คิดอยู่หลายปีก็ยังไม่เห็นทางนะเช่นคอนเทนค่าใช้จ่ายจะทําอย่างไรการจํากัดหรือการหาวิธีจํากัดสวัสดิการแต่จํากัดการโตของค่าใช้จ่ายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับครับก็แนวโน้มตรงนั้นนะถ้าเราบอกว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยอยากจะมีลูกนะก็อาจจะมีวิธีหนึ่งที่เปลี่ยนในเรื่องของสวัสดิการก็อาจจะต้องการใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันมากกว่าใช้ชีวิตในอนาคตหรือไม่มีลูกนะครับก็อาจจะเปลี่ยนให้เงินเดือนสูงขึ้นเขาก็ไปรับผิดชอบค่ารักษาเองเขาอาจจะมีความสุขกับการไปซื้อประกันของเอกชนก็ได้นะอันนั้นก็เป็นวิธีการนะเพราะฉะนั้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ทุกคนเอามาเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในวงการจะมาเปรียบเทียบเอ๊ะทำไมมันสูงจังทำไมมันสูงกว่าหลักประกันทำไมสูงกว่าครับจริงๆในเรื่องของคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับคณะเอาเรื่องต่อการใช้งบประมาณของประเทศชาติครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านพงศักดิ์เกิดวงบดิตครับเชิญครับ
2: ที่สมาชิกวุฒิสภาที่รักครับทันตแพทย์พงศักดิ์เกิดวงบดิตจากจังหวัดภูเก็ตนะครับผมขอชื่นชมคณะทำงานโครงสร้างสวัสดิการการรักษาพยาบาลแต่ขออนุญาตเพิ่มเติมสั้นสามารถที่จะใช้ในสวัสดิการการรักษาพยาบาลทั้งของประชาชนทั่วไปและก็ประกันสังคมครับนั่นก็คือการลดราคายานะครับลดราคาเครื่องมือพิเศษซึ่งเป็นใครพี่ๆทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ายาแต่ละเม็ดมีกำไรหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากมีค่าโฆษณามีค่าพาแพทย์ไปเที่ยวต่างประเทศจึงควรจะจัดให้มีการประมูลราคายาทั้งประเทศครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับภาษีสำหรับบริษัทที่ให้ความร่วมมือในการลดราคายาการลดราคายาเหล่านี้จะไม่กระทบการรักษาทั่วไปหรือโรงพยาบาลเอกชนดังนั้นผมเชื่อว่าคงจะไม่ได้กระทบอะไรมากมายสำหรับกำไรของแต่ละบริษัทจึงเรียนมาครับเพื่อขอเพิ่มเติมวิธีการลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สวัสดิการรักษาพยาบาลกับคนไทยทั้งประเทศสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิ
1: เชิญท่านนิรัตอยู่ประ

0: ท่านอยู่ไหมท่านยิรัตอยู่พอดีไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนะครับผมติดภารกิจอยู่ข้างนอกครับมีกรรมการท่านมีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเรียนเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะคะที่ช่วยกันเติมเต็มนะคะให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้น

ค่ะขออนุญาตไม่ตอบรายบุคคลแต่ขออนุญาตพูดรวมๆแล้วกันนะคะบางคนอาจจะระบุบุคคลหรือบางอันอาจจะไม่ระบุนะคะอย่างไรก็ตามนะคะดิฉันขออนุญาตคำว่า co-paymentที่ดิฉันได้พูดถึงอะค่ะคือการจ่ายร่วมเนี่ยนะคะที่ดิฉันพูดถึงใช่ค่ะทุกวันนี้เนี่ยข้าราชการไปก็สามารถเลือกได้ถ้าสมุดบัญชีมันอยู่นอกรายการยาก็สามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายเองได้นะคะอย่างที่ท่านวุฒิพงษ์พูดเมื่อกี้นี้แต่ความหมายโคเพเมนต์ที่กรรมาธิการเศรษฐกิจที่เรานำเสนอเนี่ยนะคะคำว่าโคเพเมนต์ของเราคือให้กำหนดมาเลยว่ายาลดเบิกได้กี่บาทสมมุติว่าบอกว่าเบิกได้15บาทนั่นหมายความว่าผู้ป่วยว่าควรจะกินยาลดไขมันแบบที่ก๊อปปี้ซึ่งอาจจะ10บาทคุณก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชีวิตฉันเนี่ยฉันอยากจะได้อะไรที่มันแบบออริจินอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลือกที่จะกินสแตตินตัวที่มันออริจินอลก็ได้ไม่เป็นไรเบิกได้15บาทเดี๋ยวฉันจ่ายท็อปอัพเข้าไปอีก10บาทไม่ต้องแบบทุกวันนี้คือคุณต้องจ่ายเม็ดละ25บาทใหม่เลยแต่สิ่งที่เราเสนอคือจ่ายแค่ออนท็อปเฉยๆกับเรื่องที่2ก็คือทุกวันนี้นะคะข้าราชการไม่มีจำเป็นที่จะต้องเข้าไปใช้บริการในสถานบริการของรัฐก็คือโรงพยาบาลรัฐนั่นเองอย่างที่ท่านวุฒิพงษ์ต้องไปพระมงกุฎนะคะและต้องไปเข้าคิวนะคะค่ะแต่ที่ดิฉันคณะกรรมการได้นำเสนอคือเราอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกถ้าผู้ป่วยมีสิทธิ์ว่าห้องพักในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะคืนนึงคุณเบิกได้ 3,000 บาทแต่ถ้าคุณอยากจะไปที่มันพิเศษขึ้นเป็นเอกชนและคืนนึง 5,500 คุณก็จ่ายเพิ่มใหม่ของโคเพย์เมนต์เพราะคุณจะได้มีสิทธิ์จ่ายโคเพย์เมนต์นะคะไม่เช่นนั้นถ้าเราขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่อาจารย์หมอประพลพูดเลยค่ะว่าเราหยุดมาเนี่ยค่ะงบประมาณจ่ายจริงกับงบประมาณที่ตั้งอะค่ะต่างกันอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านแล้วก็จะถ่างไปเรื่อยๆนะคะส่วนไว้นะคะต่อไปดิฉันก็ขอพูดเรื่องของการประมูลรายปีค่ะความหมายของประมูลรายปีซึ่งสอดคล้องกับที่เมื่อกี้ทันตแพทย์พี่หมอท่านพงศักดิ์ได้พูดถึงนะคะค่ะกรรมาธิการเราเสนอให้มีการประมูลรายปีแต่เป็นประมูลรายปีคือ National Bidding อันนี้เนี่ยนะคะเป็นการประมูลรายปีส่วนกลางค่ะระดับประเทศค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกวันนี้มีการทำไหมนะคะทุกวันนี้มีการทำที่ระดับหนึ่งค่ะแล้วก็ภาคนะคะที่ก็แชร์ข้อมูลการมีการประมูลร่วมกันปริมาณในการประมูลเยอะขึ้นราคาก็ควรจะถูกลงแล้วมันจะดีไหมคะถ้าเราประมูลทั้งประเทศในปริมาณที่เยอะที่สุดดีมานด์ทั้งประเทศเลยอะค่ะเอามาประมูลการประมูลนะคะมีหลายวิธีนะคะขออนุญาตแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะก็คือการประมูลที่เรียกว่า call off ไม่รู้แปลเป็นไทยว่าอะไรคือแปลประมูลครั้งเดียวค่ะแต่การส่งมอบไม่จำเป็นต้องส่งมอบเรื่องอายุยาได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการที่ดิฉันมั่นใจนะคะกับท่านคงศักดิ์นะคะว่าการประมูลประจำปีประมูลระดับประเทศดิฉันมั่นใจว่าต้นทุนของโรงพยาบาลจะลดลงอย่างน้อย 20-30% ค่ะท่านนพดลแบบก็เลยต้องกลายเป็นระบุคนไปนะคะพอดีวันนี้เรามีผู้ร่วมอภิปรายน้อยท่านนพดลถามว่าปัจจัยอะไรกันที่จะทำให้งบประมาณสวัสดิการจุดไม่อยู่นะคะอันที่หนึ่งนะคะว่าผู้ป่วยในกลุ่มนี้ค่ะทั้งเจ้าตัวเองข้าราชการเองและญาติเนี่ยนะคะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปถ้าดูตามจำนวนแล้วนะคะมีถึง 40% แปลว่าเป็นฐานก้อนใหญ่เนาะคนเราที่อายุเยอะขึ้นก็มาพร้อมกับโรคต่างๆมันไม่ใช่โรคที่แบบคนหนุ่มสาวเราเป็นแล้วเป็นครั้งเดียวจบแต่เป็นโรคเรื้อรังเพราะนั้นก็กินแล้วก็คนขายยาจะชอบค่ะกินแล้วก็ไม่หยุดไม่ได้ค่ะต้องกินไปเรื่อยๆนะคะก็คืออาการโรคเรื้อรังนะคะทีนี้ถ้ากลุ่มคนกลุ่มนี้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะผู้สูงอายุนะคะที่อายุ60ขึ้นไปเมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่าถ้า

0: ามจำนวนก็คือ 40% แต่ถ้าเป็นเม็ดเงินนะคะตกอยู่ที่ 70% ค่ะแล้วขนาดนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สงเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบอะค่ะแบบซูเปอร์เอจิ้งโซไซตี้อะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากเลยนะคะยังไงก็ขึ้นแน่นอนกับอีกอันนึงค่ะถึงแม้มากรมบัญชีกลางออกเงื่อนไขต่างๆนานามีขั้นตอนในการตรวจสอบอะไรต่างๆนานามากมายนะคะ14ขั้นตอนมีการ pre authorization เราเรียก PAPA นะคะคือมีการ approve อนุมัติล่วงหน้าในการใช้ยาบางกลุ่มนะคะที่มีราคาสูงนะคะขั้นตอนมีเยอะจริงคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยทุกคนทำงานต่อสู้นะคะทำให้ดูแลงบประมาณให้ได้ถึงแม้จะมีแล้วก็ตามแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยาก็มียาใหม่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีของใหม่ใดๆหรอกนะคะที่ถูกกว่าของเก่าขึ้นนั่นคืออีกเหตุผลนึงที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการข้าราชการเหล่านี้ข้าราชการกลุ่มนี้ค่ะ CSMBS จึงต้องประเด็นคือประเทศไทยเราพร้อมไหมคะเรามีงบประมาณที่จะเป็นเปิดปลายนะคะเป็นฟรีไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำพวกเราก็เป็นอีกแรงหนึ่งนะคะที่จะช่วยรัฐบาลคิดช่วยกันทำนะคะเพื่อจะเจอโซลูชันที่ดีที่อันนี้ก็ตอบไปแล้วนะคะพอดีเห็นด้วยกับทางคุณหมอพงดีค่ะเข้าใจว่านะคะท่านพิสิทธิ์มี
1: ขออนุญาตท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์ลิยธรรมในฐานะคณะทำงานครับท่านวุฒิที่ได้ให้ข้อเสนอแนะนะครับจริงๆเรื่องของการที่ค่ารักษาพยาบาลเติบโตขึ้นอย่างนี้นะครับไม่ได้เกิดกับเมืองไทยเท่านั้นครับเกิดกับประเทศต่างๆทั่วโลกและทุกที่ก็พยายามจะหาทางแก้ไขนะครับดูแลเรื่องนี้ให้อยู่ในกรอบที่ท่านสอบถามเรื่องของการที่เราชี้ว่ามีการ cross subsidizeระหว่างกันของโรงพยาบาลนะครับเราเข้าใจดีครับว่าอันนั้นเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของโรงพยาบาลที่เจอปัญหาว่ากองทุนอีก2กองทุนเนี่ยจ่ายให้เขาไม่พอเขาก็ต้องดูแลฐานะการเงินของเขาโดยการใช้หลักที่เมื่อสักครู่นี้กล่าวไปก็คือมีการชาร์จค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการได้อย่างเต็มที่นะครับในการจะแก้ไขปัญหาการคลังเรื่องนี้นะครับคงต้องดูทั้งระบบจะไปดูเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งหรือกองใดกองหนึ่งที่เดียวไม่ได้นะครับซึ่งเข้าใจว่าในระหว่างนี้ครับก็มีความพยายามที่จะดูแลให้กองทุนทั้ง3เนี่ยได้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันแล้วก็ทำงานสอดประสานกันนะครับเรื่องของสิทธิข้าราชการนะครับพวกเราเข้าใจดีครับว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายที่เราจะไปหยุดยั้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาใช้หลักของการทำอย่างสมัครใจนะครับแล้วก็เพื่อสร้างความสมดุลแล้วก็ความยั่งยืนให้กับทั้งระบบการคลังและระบบการรักษาพยาบาลนะครับก่อนแต่เนิ่นๆปัญหาก็จะไม่หนักเท่ากับที่ไปทำเอาเมื่อตอนที่ภาระมันมากแล้วนะครับก็เป็นตาอยู่สุดท้ายครับขออนุญาตเรียนครับว่าหลักที่เราควรต้องเดินต่อก็คือเรื่องของหลักโคเปย์อย่างที่ท่านประธานอนุการคลังได้กล่าวไปแล้วที่สำคัญที่จะให้บุคลากรทั้งของรัฐหรือว่าคำนึงถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับเรื่องของการที่เรามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บจาก NCD หรือโรคที่ไม่เรื่อยจากการที่เรามีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนะครับหรือการไม่ออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ครับหลายที่ก็ดูแลอยู่โดยเฉพาะที่สสส.แล้วก็ที่ในส่วนของรัฐบาลเองผมเนี่ยควรต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้เพื่อจะได้ดูแลให้การรักษาพยาบาลนะครับอยู่ในกรอบที่เหมาะสมครับ
0: ค่ะท่านประธานค่ะก็วันนี้คณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและการคลังนะคะก็ขอพระคุณโอ้ค่ะท่านประธานคะ
2: คร
0: ับ มีท่านนิรัตน์ได้กลับมาแล้วค่ะท่านประธานคะ
2: ครับท่านประธานครับ1นาทีครับ

0: 1นาทีครับท่านประธาน
1: ครับเชิญครับ
0: ครับกราบเรียนท่านประธานกับผมนิรัตน์อยู่ภักดีสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ได้เอาเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับการเงินนะอย่างน้อยก็เกี่ยวกับเงินแสนล้านก็ฝากท่านประธานนะครับว่าอยากจะเห็นคณะกรรมการชุดนี้นะครับให้เวลาอีกสักปีหรือครึ่งปีท่านทำอีกสักรอบหนึ่งอยากจะเห็นว่าท่านเนี่ยทำประมาณการว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในระบบประกันสุขภาพในระยะเวลา10ปีถึง10ขึ้นไปเท่าไหร่ฝากท่านนะครับมันสามารถประมาณได้เพราะฉะนั้นณวันนี้แค่มองปีเดียวท่านก็มองตกใจว่าเกินแสนล้านผมเป็นห่วงว่านะครับท่านประธานสาธารณสุขเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าน่าห่วงฝากคณะกรรมการท่านทำได้ดีมากเลยครับเอาเงินแสนล้านท่านลดได้ 10% เนี่ยเป็นหมื่นล้านเป็นอานิสงส์กับประเทศนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับก็มีสมาชิกยังติการตอบที่แจงอยู่ครับ
2: ท่านประธานคะอังคณานีรภัยจิตค่ะ
1: เชิญท่านอังคณาครับเชิญครับ
2: ค่ะท่านประธานคะพอดีทางกรรมาธิการไม่ได้มีรายงานเป็นเล่มให้นะคะแล้วก็ยังพยายามโหลดก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยไม่ได้อ่านรายละเอียดของที่ท่านกรรมาธิการได้ชี้แจงนะคะดิฉันอยากจะเรียนแบบนี้นะคะว่าคือท่านเองก็เป็นคนหนึ่งนะก็อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ เราเจ็บป่วยอะค่ะคนไข้เนี่ยบางทีจะเอายาถูกหรือยาแพงบางคนนะคะกรณีเช่นยกตัวอย่างนะคะยามุ่งเป้าหรือว่ายาค็อกเทลซึ่งคนที่อยู่กับเชื้อ HIV ต้องใช้อยู่เนี่ยบางครั้งนะคะกินยาถูกกินยาราคาถูกแต่ไม่ตอบสนองต้องใช้ยาแพงบางคนมีเงินมีทองแต่ว่าใช้ยาแพงไม่ได้กลับมาตอบสนองกับยาราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกได้หรอกค่ะแล้วดิฉันเองเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่เคยใช้ยาแพงนะคะกรณีของประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะฉันเห็นว่าคนที่มีอายุ60นะคะที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยคนเหล่านี้การอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนมากแล้วไม่ได้เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเสื่อมของร่างกายตามวัยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องปกติค่ะผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีแต่ก็มีโรคที่เป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยและโดยเฉพาะคนที่รับราชการค่ะท่านประธานค่ะคือท่านเห็นว่าเงินเดือนน้อยมากค่ะสิ่งหนึ่งที่ส่วนมากข้าราชการหวังก็คือสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะนึกคิดว่าเวลาที่เราจะศึกษาเรื่องนี้ก็จะมาระวังและก็พิจารณาจากคนทุกกลุ่มนะคะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีเงินเดือนน้อยเด็กใหม่ๆนะคะบางคนทำงานมาจนเกษียณก็ยังคงเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยซึ่งก็มีรายได้ไม่มากนะคะถ้าจะต้องมาเสียเงินเพิ่มนะคะในการที่อาจจะต้องซื้อยอกบางอย่างที่ร่างกายตอบสนองเนี่ยถึงคิดว่าตรงนี้จะเป็นข้อยกเว้นหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญและถึงคิดว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับการพิจารณานะคะในส่วนการอำนวยความสะดวกนะคะเวลาอยู่ห้องพิเศษเนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์ราชการเนี่ยค่ะจ่ายเพิ่มเติมตามสิทธิ์นะคะได้แค่นั้นก็แค่นั้นใหญ่ได้ความสะดวกสบายก็จะต้องเพิ่มอยู่แล้วค่ะซึ่งฉันคิดว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะในการที่จะปรับปรุงนะคะในเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลแต่ฉันคิดว่าควรมีการสิทธิ์ให้ครอบคลุมรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีส่วนได้เสียค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับท่านนวัตใช่ไหมครับ
3: ครับอย่างนิดหน่อยนะครับคืออย่างนี้ครับเรื่องการปรับปรุงสิทธิ์รักษาพยาบาลเนี่ยของข้าราชการเนี่ยนะครับก็ต้องทำด้วยความรอบคอบนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนบูมแรงนะครับเครื่องกลับไปหรือมาตัดกลับมาหมุนกลับมาตัดคอพวกเราหมดเลย

0: ห่วงนะครับเพราะข้าราชการจำนวนมากนะครับที่อยู่ในปัจจุบันเนี้ยถึงจะบอกว่าอนาคตที่เกษียณไปยังไม่มีแต่ที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเขาก็รู้สึกแล้วครับว่าเอ๊ะพิธีไม่มั่นคงซะแล้วหรืออย่างไรนะครับซึ่งผมรับไม่ได้นะครับมีศักดิ์ศรีไม่ใช่มาเกาะงบประมาณแผ่นดินไปวันๆนะครับอย่าให้เขารู้สึกอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเราบอกว่ารักษาพยาบาลข้าราชการนี่มันเปลืองงบประมาณต้องไปเอางบส่วนอื่นมาใช้ถ้าเป็นราชการก็ต้องมีความรู้สึกไม่ดีแน่ๆต่อความคิดเช่นนี้นะครับผมเองฟังแวบแรกผมก็ตกใจเหมือนกันแน่นอนว่าระบบที่ท่านคิดเนี่ยมีประโยชน์แต่การจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อท่านต้องไปคิดว่าไอ้มันมีรูรั่วตรงไหนท่านไปซ่อมรูรั่วก่อนนะครับอย่าคิดไปลดสิทธิประโยชน์ริบระบบไม่ทราบท่านเคยได้ใช้ไหมเบิกตรงกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับผมว่าท่านอังคณาเมื่อสักครู่นี้ใช้เบิกตรงกรมบัญชีกลางใช้บัตรประชาชนใบเดียวครับได้ผลอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็รักษาพยาบาลด้วยที่เรียกเบ็ดเสร็จอะนะฮะเบิกถ้าเกินก็จ่ายเงินสมทบเพิ่มไปถ้าไม่เกินก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บสะสมไม่ว่าจะเป็นมะเร็งนะมะเร็งปอดตอนนี้ก็เป็นกันควรจะมารณรงค์กันปราบ PM 2.5 หรือเรื่องเกี่ยวกับความหวานเบาหวานเนี่ยเมื่อกี้โรคเบาหวานเยอะแยะเลยนะการนี่นะครับเรากินน้ำตาลกันมากเกินไปไม่ควบคุมน้ำตาพอเหมาะพอสมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติตอนนี้พระบวชก็ยังต้องรณรงค์เลยว่าอย่าเอาน้ำตาลมาใส่ในบาตรนะฮะเพราะว่าพระก็ป่วยเป็นเบาหวานกันเยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเป็นกันโดยทั่วทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงใยหรอกครับอีก30ปีข้างหน้ารุ่นเบบี้บูมเมอร์เริ่มทยอยตายเนี่ยไม่ได้แช่งนะครับเราจะเหลือประชากรหายไปตั้ง20-30ล้านอยู่แล้วนะครับน่าเป็นห่วงก็คือประชากรที่จะมาแทนที่ไปเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมีใครกังวลไหมครับหลายๆตัวหลายของถัดไปเนี่ยนะครับประกันสังคมเหมือนกันถ้าไม่มีประชากรเราจะมีแรงงานที่ไหนล่ะครับก็ไม่มีใครมาจ่ายข้างล่างข้าราชการตอนนี้ต่อในอนาคตเนี่ยก็จะเหลือน้อยลงนะครับค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปจะเพราะนั้นไอ้บันไดทั้งหลายมันก็จะเริ่มหายไปโดยอัตโนมัติต้องอดทนครับในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ต้องใช้ความมันช้าหน่อยแต่มันไปถึงแน่นอนนะครับก็ฝากท่านไว้นะครับว่าขอให้ศึกษาให้ละเอียดรอบคอบกันแล้วกันเซนซิทีฟนะฮะมีความอ่อนไหวค่อนข้างมากขอบคุณครับ
1: ครับเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงเพิ่มเติมครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะค่ะเราเข้าใจตรงกันนะคะก็คือว่าคลิปของดิฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้ไม่ใช่มุ่งที่จะลดสิทธิ์ของข้าราชการและไม่ได้มุ่งในการลดคุณภาพการรักษาพยาบาลแต่เป็นใหม่ให้ผู้กำหนดนโยบายหรือ policy maker ผู้จ่ายเงิน payer ทั้ง3กระทรวงและผู้ให้บริการก็คือสถาบันในการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลทั้งหลายสามารถทำงานอยู่บนหลักการและมาตรฐานตรวจสอบได้และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของระบบเพราะว่าในที่สุดแล้วการแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของการเลือกว่าจะรักษาคนหรือรักษางบประมาณแต่คือการออกแบบระบบเพื่อให้เราสามารถทำงานได้ทั้ง2 อย่างอย่างสมดุลทุกท่านคะขอบพระคุณมากสำหรับคอมเมนต์ค่ะเราจะได้ขออนุญาตตอบทุกท่านนะคะว่าเปเปอร์อันนี้งานค่ะรายงานที่ฉบับพิมพ์เนี่ยค่ะเข้าใจว่าอยู่ด้านหลังอาจจะหมดไปแล้วนะคะก็เลยบางท่านเลยไม่ได้รับแต่อย่างไรก็ตามอะค่ะมีสแกน QR นะคะสแกนดูได้นะคะเผื่อจะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมค่ะคะที่พวกเราคณะกรรมการนอกจากจะขอบคุณทุกท่านแล้วนะคะพวกเราอยากจะขอบอกว่าเราไม่ควรรอให้วิกฤตการคลังมาถึงซะก่อนแล้วจึงจะปฏิรูปเพราะการปฏิรูปในวันที่เรายังมีทางเลือกย่อมจะดีกว่าการแก้ปัญหาในวันที่เราไม่มีทางเลือกอีกต่อไปค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

0: ขอบกราบเรียนท่านประธานค่ะ
1: ขอบคุณครับเป็นอันว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอเนี่ยเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาปาประการและได้บันทึกไว้ในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับการจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับ4ระเบียบวาระที่5เรื่องการพิจารณาไม่มีต่อไปเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6.2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2563ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่4โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่30รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุด2567และได้7แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่4พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการประกันสังคมเสนองบการเงินของกองทุนในปีที่ผ่านมาต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีปฏิทินเพื่อตรวจสอบรับรองก่อนเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอและคุณประกันสังคมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอและวุฒิสภาเพื่อทราบและรายละเอียดประกอบตามเอกสารที่จัดสำหรับการพิจารณารายงานฉบับนี้หน่วยงานได้มีหนังสือมอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้1นางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม2นางสาวนันทินีทรัพย์สิริที่ปรึกษาด้านนางดวงรักกอวรกุลรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม4นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาที่การสำนักงานประกันสังคม5นางอุษณีศิลปาสอนรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม6นางวิไลพรวงอัยราผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี7นางสาวสุภาวดีพระภายชัยผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุนและ8นายมตีขุนทองผู้อำนวยการกองกฎหมายผมอนุญาตตามข้อบังคับครับ

0: คณะกรรมการครับขอเชิญผู้ที่แจ้งแถลงครับขอให้ท่านใช้เวลาไม่เกิน20นาทีครับเชิญครับ
1: ค่ะและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานขอเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบ

0: ร้อยแล้วโดยมีสาระสำคัญดังนี้ตุลาคม2567มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมทั้งสิ้น515แห่งเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2566จำนวน 9,700 ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 24,800,000 เพิ่มขึ้นจากปี 2566จำนวน 165,914 คนฐานะการเงินกองทุนประกันสังคมณวันที่31ธันวาคม2567กองทุนมีสินทรัพย์ 2.72 ล้านล้านบาทหนี้สินรวม 2.08 ล้านล้านบาทสินทรัพย์สุทธิส่วนทุน 639,634 ล้านบาทผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่2567มีรายได้ 314,505.30 ล้านบาทค่าใช้จ่าย 269,001 บาทกองทุนมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 45,403.55 ล้านบาทสำนักงานประกันสังคมจึงขอเสนอประธานวุฒิสภาเพื่อโปรดทราบรายงานของผู้สอบเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอน้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเพื่อไปพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปขอบคุณค่ะ
1: สมาชิกอภิปรายท่านลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งกระดานนี้มีจำนวน6ท่านครับสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่ออภิปรายท่านสามารถยกมือหรือจะลงชื่อขออภิปรายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับโดยขอให้ท่านใช้เวลาคนละไม่เกิน8นาทีท่านแรกขอเชิญท่านพรชัยวิทยาเอิร์ดพันธ์ครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายปี67นะครับก่อนอื่นผมคิดว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับสำนักงานประกันสังคมก่อนเมื่อเราดูรายงานปี67จะเห็นว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างกำลังมีรายได้รวมประมาณ 314,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากประมาณ 286,000 ล้านบาทในปีก่อนหรือว่าเพิ่มขึ้นเกือบ 10% และถ้าเกิดมองเฉพาะตัวเลขผลการดำเนินการตามบัญชีในปีนั้นรายได้ก็ยังสูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิถึงประมาณ 45,000 ล้านบาทเพิ่มจาก 30,000 ล้านบาทในปี66เกือบครึ่งหนึ่งสินทรัพย์ของกองทุนก็เพิ่มจากประมาณ 2.52 ล้านล้านบาทมาเป็น 2.72 ล้านล้านบาทและเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2.62 ล้านล้านบาทด้านการลงทุนผมก็เห็นสิ่งที่ควรชื่นชมครับพอร์ตการลงทุนประมาณ 70% มั่นคงสูงขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ประมาณ 28.75% ต่ำกว่าเพดาน 40%

ไขซึ่งเงื่อนไขที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตั้งไว้ตรวจได้ยิ่งกว่านั้นระบบของกองทุนยังไม่สามารถที่เกิน12เดือนได้ครบถ้วนจมคำนวณไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเลขที่ต้องปรับจริงเนี่ยคือเท่าไหร่นี่คือปัญหาที่ผมคิดว่าสำคัญมากเพราะก่อนที่เราจะถามว่ากองทุนจะมีเงินพอใจหรือไม่อย่างน้อยเราต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเงินที่ก่อไหร่ใครค้างอยู่เท่าไหร่และเราตามเก็บเงินได้ครบหรือไม่ถ้าฐานข้อมูลต้นทานยังตอบคำถามนี้ไม่ได้นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาทางบัญชีครับแต่คือปัญหาธรรมาภิบาลได้ 2.7 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศของเราแต่ประเด็นที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ถัดมาครับณ31ธันวาคม67กองทุนแสดงปริมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพไว้ประมาณ 2.059 ล้านล้านบาทตัวเลขนี้มหาศาลอยู่แล้วนะครับแต่สตง.พบว่าวิธีคำนวณเดิมรับรู้เฉพาะภาระบางส่วนโดยที่ยังไม่รวมภาระเงินบำนาญชราภาพอย่างครบถ้วนตามหลักการการประมาณการที่เหมาะสมเมื่อคำนวณใหม่สตง.เห็นว่าเฉพาะปี67กองทุนควรรับรู้หนี้สินเพิ่ม 14,676 ล้านบาทหรือเกือบ 300,000 ล้านบาทแล้วก็ยังมีประมาณการภาระทุพพลภาพระยะยาวที่ยังไม่ได้รับรู้อีกประมาณ 22,111 ล้านบาท2รายการรวมกันนั้นนะครับ 316,787 ล้านบาทครับผมขอย้ำนะครับเงิน 316,000 ล้านบาทนี้ไม่ได้หันคือภาระที่กองทุนมีหน้าที่ต้องจ่ายในอนาคตนี่ว่าตัวเลขที่ดูดีที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้ว่ารายได้สูงกว่าใช้ค่าใช้จ่าย 45,000 ล้านบาทเนี่ยต้องเข้าใจไปพร้อมกันด้วยว่าหลายแสนล้านบาทยังไม่ได้สะท้อนครบถ้วนในวิธีการทำบัญชีแบบเดิมครับปัญหาไม่ใช่ว่าวันนี้มันประชาประกันสังคมใช้วิธีรายงานผลทางการเงินแบบมองอนาคตสั้นเกินไปหรือเปล่าและเมื่อดูโครงสร้างรายรับรายจ่ายนะครับเราจะเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ต้องรีบแก้ปี67เพิ่มขึ้นจากประมาณ 227,000 ล้านบาทนะครับเป็น 234,000 ล้านบาทหรือเพิ่มประมาณ 3.1% แต่เฉพาะรายจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพในงบจริงเพิ่มขึ้นจากประมาณ 366,000 เพิ่มเป็น 42,000 ล้านบาทนะครับในปี67เท่ากับเพิ่มขึ้นไปก็คือรายได้จากเงินสมทบยังโตแต่รายจ่ายชราภาพสูงกว่ามากซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจคนไทยกำลังแก่ลงคนวัยทำงานมีสัดส่วนลดลงผู้รับบำนาญเพิ่มขึ้นและคนมีอายุสูงขึ้นตามอายุนะครับเงินสมทบที่จัดเข้ากรณีชราภาพและสงเคราะห์บุตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7% ของค่าจ้างในขณะที่สูตรบำนาญเริ่มต้นให้สิทธิอย่างน้อย 20% ครบตามเกณฑ์และจ่ายต่อเนื่องตลอดชีวิตดังนั้นเมื่อระบบประสบความสำเร็จในการที่ทำให้คนมีอายุยืนขึ้นภาระทางการเงินเนี่ยก็ยิ่งยาวขึ้นด้วยนี่คือเหตุผลที่กองทุนชราภาพเปรียบเสมือนเป็นระเบิดเวลาเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพราะใครเอาเงินไปทำหายแต่เพราะว่าโครงสร้างรายรับประชากรและภาระการจ่ายเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไปครับแล้วสัญญาณที่น่าสนใจมากกำลังเกิดขึ้นนะครับในตัวเลขปี68ซึ่งตัวเลขส่วนนี้เป็นร่างรายงานทางการเงินที่ถูกนำฝั่งส.ส.และในเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการลงนามรับรองจากแสดงให้เห็นรายได้รวมประมาณ 320,000 ล้านบาทแต่รายจ่ายรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 356,000 ล้านบาททำให้ค่ารายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประมาณ 35,961 ล้านบาทแต่ผมไม่อยากจะให้ที่ตีความว่าปี68เงินสดครับเพราะว่าส่วนสำคัญมันมาจากการเริ่มปรับปรุงวิธีการรับรู้และรายงานภาระกองทุนชราภาพและทุพพลภาพตามข้อทักท้วงของสตง.เนี่ยไม่ใช่วันที่ฝีแตกแต่เป็นปีที่ระบบบัญชีนั้นมานานแล้วนี่ต่างหากที่น่ากังวลเพราะว่าความจริงทางบัญชีที่เราเพิ่งได้เห็นในวันนี้คือภาระทางเศรษฐกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบจริงในวันข้างหน้าครับและยิ่งน่าประหลาดใจนะครับว่าเมื่อถูกถามในชั้นกรรมธิการของส.ส.ว่าสำนักงานประกันสังคมมีการจัดทำงบการเงินแยกของแต่ละกองทุนย่อยหรือไม่คำตอบที่นั่นแปลว่าเรากำลังอภิปรายว่ากองทุนชราภาพมีความยั่งยืนหรือไม่แต่กลับไม่มีงบที่เปิดขึ้นมาแล้วเห็นได้ทันทีว่ารายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ผลตอบแทนเงินทุนที่แท้จริงอยู่ตรงไหนกองทุนย่อยอื่นที่ยังมีฐานะดี

0: เนี่ยอาจจะถูกนำมารวมจนทำให้ภาพรวมดูแข็งแรงกว่ากองทุนชราภาพที่เรากำลังเป็นห่วงนี่คือปัญหาด้านความโปร่งใสที่ต้องแก้ไขก่อนเรื่องอื่นเลยครับนี้เราจะตอบปัญหานี้ด้วยที่ว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนสูงขึ้นเนี่ยจะทำยังไงอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำอย่างน้องแรกคือต้องทำให้เราเห็นความจริงก่อนนะครับควรจะทำงบการเงินแยกของกองทุนย่อยโดยเฉพาะกองทุนชราภาพเปิดรายรับรายจ่ายเงินสำรองผลตอบแทนและประมาณการภาระระยะยาวให้รัฐสภาและผู้ประกันตนเห็นอย่างสม่ำเสมอพนิษฐ์สาประกันภัยเป็นเข็มทิศไม่ใช่เป็นเอกสารท้ายเล่มครับต้องประมาณการที่เป็นอิสระนะครับประเมินกระแสเงินสด30ปีถึง50ปีเปิดเผยอัตราส่วนโครงสร้างกองทุนและทำการคาดการณ์ในสมมติฐานให้เป็นแง่ลบต่างๆว่าถ้าคนอายุยืนขึ้นเนี่ยงานลดลงหรือผลตอบแทนต่ำกว่าสมมติฐานกองทุนจะเป็นยังไงเรื่องที่3ต้องปรับรายรับอย่างเป็นระบบครับการเพิ่มเพดานค่าจ้างนะครับจาก 15,000 บาทเป็น 24,000 บาทและอัตราอื่นๆเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มรายรับในวันนี้แต่อาจจะเป็นการเพิ่มฐานการคำนวณสิทธิในวันหน้าด้วยก็เลยจะต้องระวังเรื่องที่4ต้องกล้าคุยเรื่องอายุแล้วก็สูตรบำนาญวันนี้เริ่มรับบำนาญตั้งแต่ยืนขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องปรับอายุขึ้นแบบตัดฉับแต่ต้องสามารถแยกอายุเริ่มรับกับอายุรับบำนาญได้เต็มใครเริ่มก่อนก็ปรับสิทธิตามหลักต้องคุ้มครองผู้มีรายได้น้อยเพราะต่อให้เราแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนของกองทุนได้แต่อาจจะทำให้บำนาญของคนส่วนใหญ่ไม่พอใช้ครับส่วนเรื่องที่5ก็ต้องเปลี่ยนจาก Asset Management นะครับเป็น Asset Liability Management วันนี้เราชอบถามว่าสินทรัพย์เสี่ยงเกิน 40% หรือไม่แต่คำถามที่ถูกต้องก็คือภาระบำนาญของเราในอีก30-40 ปีเนี่ยต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่และพอร์ตแบบไหนจะให้ผลตอบแทนนั้นได้โดยรับความเสี่ยงได้ต่ำที่สุดครับและเรื่องสุดท้ายก็คือธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบนะครับปัญหาความเชื่อมั่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการจัดซื้อระบบ IT หรือความล่าช้าในการให้บริการทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้ถามเพียงว่ากองทุนมีเงินไหมแต่ถามว่าเงินของผมถูกบริหารอย่างมืออาชีพแปลว่าตรวจสอบได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้จะมาอภิปรายมันคือจะต้องตอบให้ได้ว่าอีก20-30 ปีเงินจะมาจากไหนต้องจ่ายเท่าไหร่ต้องลงทุนเท่าไหร่ใครรับผิดชอบและประชาชนจะตรวจสอบได้อย่างไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วกองทุนที่เงินใกล้หมดแต่สร้างขึ้นในวันที่ยังมีเงินมากพอและเรากล้ายอมรับความจริงเร็วพอที่จะเปลี่ยนแปลงครับขอบพระคุณครับ
1: ใช่ครับ
2: เรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตอภิปรายรายงานผู้สอบบัญชีกองทุนประกันสังคมปี2567ครับท่านประธานครับพอผมอ่านนะครับรายงานของสตง.นะครับก็ตกใจนะครับแล้วก็อยากจะชวนผู้ร่วมชะตากรรมนะครับผมคิดว่าไม่ใช่แค่สมาชิกวุฒิสภาเท่านั้นนะฮะที่ร่วมชะตากรรมกับกองทุนนี้นะครับผู้ประกันตนทั้ง3มาตรามาตรา33 39และ10ล้านคนเนี่ยฮะต้องร่วมชะตากรรมกับความเห็นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ที่เห็นมีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขนี้นะครับสแกนตาม QR code นี้ไปได้เลยครับรายงานนี้คือรายงานที่ทางรัฐสภานะครับรายงานถามประเด็นข้อสังเกตอยู่5ประเด็นด้วยกันแล้วก็จะถามไปยังผู้บริหารประกันกองทุนนะครับประเด็นแรกเนี่ยครับจริงๆแล้วนะครับทางคุณพรนะฮะได้ตั้งประเด็นไว้ขออนุญาตเอ่ยนามนะไม่เสียหายอะไรนะครับเรื่องกรณีของการประเมินหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพที่ต่ำเกินความเป็นจริงนะครับก็อย่างที่ระบุไว้นะครับว่ากองทุนเนี่ยมีการแสดงหนี้สินประโยชน์สิทธิ์ไปหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพณวันที่31นะครับธันวาคมปี67ไว้ที่2บาทนะครับแต่ว่าทางสตง.เนี่ยตรวจครบนะฮะอย่างที่คุณผู้อภิปรายก่อนหน้านะระบุว่าก็คือมันน้อยไปนะฮะมันควรจะมากไปกว่านี้อีกประมาณ 4,000 โดยตัวเลขกลมๆนะฮะล้านบาทด้วยซ้ำไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางกองทุนเนี่ยดันไปคำนวณหนี้สินตรงเนี้ยนะฮะโดยใช้ระเบียบภายในของตนเองตั้งแต่ปี2535ให้ไปตามมาตรฐานบัญชีของภาครัฐที่ต้องบันทึกด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดนะครับของการผูกพันตลอดชีวิตนะของภาระผูก

ไปว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้การอันตรธานหายไปของตัวเลขที่คำนวณไปเนี้ยไม่แน่ใจว่าประกันสังคมเองอาจจะหวังดีนะครับคือไม่อยากไม่หรือว่าอยากจะให้ผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายเงินสมทบไปตลอดชีวิตหรืออย่างไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับดังนั้นผมคิดว่าการที่กองทุนเนี่ยไม่รับรู้การประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเนี่ยเกือบ 300,000 ล้านบาทตรงนี้นะครับทำให้งบประมาณแสดงค่าใช้จ่ายต่ำเกินจริงแล้วก็แสดงรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเกินจริงด้วยนะครับในจำนวนเดียวกันเนี่ยครับก็เลยอยากคิดว่าเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็อย่างที่ผู้อภิปรายก่อนหน้าก็พูดไปนะครับว่าเรากำลังเข้าไปแล้วด้วยนะครับสังคมผู้สูงอายุแล้วก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะฮะแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยไอตรงส่วนนี้มันยิ่งมากขึ้นนะครับทางผู้บริหารกองทุนเนี่ยมีแนวทางแก้ไขหรือดำเนินการอย่างไรในส่วนตรงนี้นะครับไปต่อที่เรื่องที่น่าตกใจที่สองครับการเพิกเฉยต่อภาระผูกพันกรณีทุกคนภาพนะครับตลอดชีวิตอันนี้ผมก็ไม่ได้คิดเขียนเองนะครับเป็นรายงานของสตง.เขียนไว้นะครับเหมือนว่ากองทุนเนี่ยก็มันหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีทุกคนภาพไว้นะครับในหมายประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนเนี่ยที่ทุกคนภาพมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้นะครับตลอดชีวิตซึ่งเป็นภาระผูกพันระยะยาวนะครับอันนี้อยู่ในรายงานของสตง.นะครับแต่ว่าการคำนวณตรงเนี้ยนะครับกองทุนเนี่ยก็ควรจะต้องรับรู้ตัวเลขอีกจำนวนประมาณ 22,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับดังนั้นการไม่ใส่ตรงนี้ไปเนี่ยฮะก็มีผลในการคำนวณเช่นเดียวกันเนี่ยเป็นการละหลวมทางบัญชีหรือไม่นะครับต้องเลยมีแนวก็เลยขออนุญาตตั้งคำถามไปยังผู้บริหารกองทุนว่ามีอย่างไรนะครับประการต่อมาครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจอีกเช่นกันนะครับประการที่3การปรับปรุงบัญชีที่ไร้เอกสารหลักฐานนะครับกองค้างรับสูงถึง 35,000 นะฮะโดยเลขกลมๆนะขออภัยไม่ลงรายละเอียดนะครับล้านบาทในปี2567นะครับโดยยอดเนี้ยน่าสนใจก็คือตัวของสำนักงานไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการปรับปรุงยอดงบสมทบค้างรับจากนายจ้างและผู้ประกันตนนะฮะจำนวน 1,102 ล้านบาทจนสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็เรียกว่าบอกว่าไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีลูกหนี้ที่เช็คขัดข้องนะครับก็คือนายจ้างอาจจะเช็คเด้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะสะสมคงเหลืออยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทโดยเป็นหนี้ที่เป็นจำนวนมากนะครับจนต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย18 ล้านนะครับโดยประมาณนะครับทางการปล่อยปะตรงนี้ไว้นะครับมันก็เป็นคำถามนะครับว่าจะมีการแก้ไขในอนาคตอย่างไรหรือไม่นะครับการความหละหลวมในการควบคุมภายในนะครับโอเคตรงนี้ตัวเลขตรงนี้อาจจะไม่เยอะนะฮะแต่ว่าก็อาจจะเห็นร่องรอยบางประการนะครับก็คือในเรื่องของมารอการตรวจสอบนะครับปรากฏอยู่ในปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของเงินขาดบัญชีนะครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องของเงินราชการโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสาขาหล่มสักนะครับอันนี้ปรากฏอยู่ในรายงานนะครับลงโทษไล่ออกแล้วก็ร้องทุกข์ดำเนินที่2คือยังมีเรื่องของตู้เซฟที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรนะฮะถูก53นะฮะซึ่งคดีก็หมดอายุความไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถเรียกค่าเสียหายได้เต็มจำนวนนะครับแม้ว่าตัวเลขเนี่ยกลมๆเนี่ยมันจะไม่เยอะนะครับไม่ถึงล้านด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่ามันสะท้อนถึงช่องว่างช่องโหว่ของกระบวนการในการดำเนินการควบคุมภายในหรือไม่แล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมมีแนวทางในการป้องกันปัญหาในอนาคตอย่างไรนะครับประการที่5นะครับประการสุดท้ายนะครับสิทธิประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุนแล้วก็ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับกองทุนแน่นอนว่าจำนวนใหญ่มหาศาลนะครับแต่ว่าพบว่าในปี2567เนี่ยกองทุนมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะครับสุทธิอยู่ที่จำนวน

0: ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ยังมีรายการขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรและหรือขาดทุนจำนวนอยู่ที่ประมาณ 11,900 แล้วจะมีอยากก็เลยสอบถามว่าทางกองทุนเนี่ยมีแนวนโยบายในการบริหารความเสี่ยงตรงนี้อย่างไรนะครับก่อนหน้าไว้เกิดดูภาพรวมนะครับก็กองทุนเรียกว่ากลับมามีกำก็จะมีการตั้งประเด็นคำถามหลายๆส่วนนะครับก็ในเรื่องของการยังมีคำถามหรือมันกระจายไปอยู่ในส่วนไหนบ้างนะครับอีกประการหนึ่งนะครับผมคิดว่าการลงทุนเนี่ยครับนอกจากมิติของกำไรก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมิติหนึ่งก็ต้องการที่จะสร้างความสวัสดิการและความมั่นคงนะครับในการดำรงชีพของแรงงานหรือผู้ประกันตนนะครับในเงื่อนไขของการลงทุนนะฮะควรจะมีหลักเกณฑ์ไหมครับในการคำนึงถึงนะฮะว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าคำนึงถึงสิทธิแรงงานหรือคำนึงถึงสวัสดิการนะฮะการสิทธิต่างๆของแรงงานในการที่จะเป็นประเด็นข้อพิจารณาในการหรือบริษัทนั้นๆด้วยหรือไม่ก็มีประเด็นคำถามแล้วก็ประเด็นข้อสังเกตดังนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านว่าที่พันตรีกรพจน์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมว่าที่บัญชีกรพจน์ลุงจันทร์วัฒน์นะครับสมาชิกวุฒิสิทธิ์กลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมนะครับท่านประธานครับวันนี้กับผมนะฮะอาจจะไม่อภิปรายในเพียงข้อมูลที่ปรากฏตามวาระนะครับเพียงแค่นี้นะครับซึ่งผมคิดว่าไม่เพียงพอแต่ผมจะชวนท่านประธานนะครับมาดูข้อมูลที่ผมได้ทําการรวบรวมข้อมูลและนํามาวิเคราะห์นะครับแล้วนํามาสู่การอภิปรายในวันนี้นะครับพร้อมทั้งชวนตั้งคําถามว่าตลอดเวลา8ปีนะครับเงินและทรัพย์สินของกองทุนประกันสังคมนะครับได้รับการรายงานการตรวจสอบและการกำกับดูแลนะครับแล้วก็สำนักงานประกันสังคมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับมีเรื่องใดที่จำเป็นที่ต้องแถลงต่อผู้ประกันตนและก็ประชาชนให้รับทราบนะครับท่านประธานครับเงินกองทุนประกันสังคมสังคมแล้วก็ไม่ใช่เป็นเงินของรัฐบาลนะครับแต่เป็นเงินที่เกิดจากการสมทบเพื่อสร้างหลักประกันชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนหลายล้านคนนะครับท่านประธานครับเพื่อให้พี่น้องนะครับผู้ประกันตนนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับเห็นภาพชัดเจนนะครับกับผมขอพามาดูตัวกองทุนขนาดใหญ่แห่งนี้ในปี2561นะครับสินทรัพย์ของกองทุนประกันไทยอยู่ที่ 1.88 ล้านล้านบาทนะครับแต่เมื่อผ่านไปจนถึงนะครับตัวเลขนี้เติบโตอย่างมหาศาลนะครับแต่ระดับ 2.71 ล้านล้านบาทนี่คืออัตราการเติบโตนะครับสมเฉลี่ยเกือบร้อยละ5ต่อปีนะครับและแสดงให้เห็นว่าเรากำลังพูดถึงกองทุนกองทรัพย์สินนะครับสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับแต่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่เป็นข้อสงสัยและคาดเคลื่อนนะครับที่มีมูลค่ามหาศาลที่เกิดขึ้นในปี2568นั่นคือรายงานทรัพย์สินถาวรประเภทที่ดินอาคารคุรพันธ์และคอมพิวเตอร์นะครับที่ตัวสำนักงานระบุไว้ในงบมูลค่านะครับแต่เมื่อสุ่มนับภาคสนามกับตรวจตนไม่พบนะครับแล้วก็ราคาทุนสะสมสูงถึง 3,600 ผนวกกับส่วนต่างคาดเคลื่อนสะสมระหว่างระบบบัญชีภายในกับระบบบัญชีคลังของกระทรวงการคลังอีก 382.70 ล้านบาทนะครับรวมพลังพูดถึงในวันนี้สูงถึงเกือบ 4,000 ล้านบาทนะครับขอไปที่3ได้เลยครับเลื่อนเลยครับโอเคครับกับผมต้องขออภิปรายตรงนี้ให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนนะครับและผู้ประกันตนทุกคนได้ส่วนต่างเกือบ 4,000 ล้านบาทนี้นะครับเกิดขึ้นที่ของสำนักงานประกันสังคมนะครับไม่ใช่เงินกองทุนชราภาพหรือเงินสะสมเกษียณของผู้สูญหายของท่านสูญหายแต่อย่างใดนะครับแต่ตัวเลข 4,000 ล้านบาทนี้หากคิดเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนจะสูงถึงร้อยละ 49.38 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมทั้งหมดของตัวสำนักงานประกันสังคมนะครับในทางที่การตรวจสอบบัญชีนะครับประชาชนต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนว่าฝ่ายบริหาร

การสำนักงานประกันสังคมนะครับมีหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำตัวเลขงบประมาณการเงินนะครับแล้วก็ให้ปลอดภัยนะครับส่วนผู้สอบบัญชีของสตง.นะครับก็มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและการแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีและกฎหมายนะครับไม่ได้มีหน้าที่ไปรับรองหรือรับผิดชอบความถูกแต่คำถามทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นในวันนี้คือหากรายการที่เป็นส่วนต่างสะสมเกือบ 4,000 ล้านบาทนี้นะครับมีลักษณะที่ผิดพลาดนะครับคาดเคลื่อนประวัตินะครับมาก่อนหน้านี้จริงเหตุใดในย้อนหลังตั้งแต่ปี2561ถึง2567ยังไม่เคยสะท้อนหรือระบุถึงข้อจำกัดการตรวจสอบระบบพัสดุนะครับแล้วก็ระบบไอทีเหล่านี้ในหน้ารายงานสารขออีกหน้าครับท่านประธานครับคำถามที่สำนักงานนะครับตรวจเงินแผ่นดินนะครับหรือสตง.ต้องตอบต่อประชาชนในแต่ละปีนะครับผู้สอบบัญชีประเมินความเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับการมีอยู่จริงก็คือ existence และก็การมีกรรมสิทธิ์นะครับของทรัพย์สินกองทุนอย่างไรนะครับในรอบปีงบประมาณ2561ถึง2567ซึ่งสตง.นะครับมีการออกรายงานแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของกองทุนสตง.โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินนะครับระดับความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในในเรื่องของที่ดินอาคารนะครับและอุปกรณ์ตลอดจนระบบควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีนะครับสารสนเทศไว้อย่างบัญชีนะครับได้หลักฐานการสอบบัญชีประเภทใดจนสามารถสรุปว่างบการเงินโดยรวมไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันที่เป็นสาระสำคัญหากทรัพย์สินประมาณกว่า 4,000 ล้านอยู่และมีอยู่ในงวดก่อนนะครับผู้สอบบัญชีทราบเมื่อใดแล้วก็เหตุใดจึงไม่ส่งผลต่อรายงานในปีที่เกี่ยวข้องหากเกิดข้อผิดพลาดคาดเคลื่อนครับในเรื่องของทะเบียนพัสดุนะในระบบคลังนะครับมีลักษณะสะสมต่อนะครับสตง.เพิ่งตรวจพบประเด็นสำคัญนี้เป็นครั้งแรกในปี2168หรือเคยพบมาก่อนแล้วและทำไมการตรวจสอบนี้จึงไม่ส่งการสอบบัญชีฉบับสาธารณะของรอบปีงบประมาณ2561ถึง2567นะครับสำหรับข้อบกพร่องทางด้านทะเบียนนะครับมีการควบคุมหรือพิสูจน์ทรัพย์สินเคยถูกรายงานต่อผู้บริหารหรือมีหน้าที่กำกับดูแลหรือไม่นะครับแล้วก็มีการอะไรและเหตุใดบางปัญหาจึงยังดำรงอยู่ในสตง.ได้มีการกำหนดมาตรฐานมาตรการเชิงรุกอย่างไรในเรื่องของกฎหมายนอกเหนือกรอบงบการเงินนะครับใครเป็นผู้ตรวจสอบรับรองคุณภาพงานการงบเงินงบการเงินของประกันสังคมในแต่ละปีย้อนหลังนะครับแล้วก็สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเมินหรือไม่ว่ากรณีนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังหรืออำนาจอื่นใดและผลการพิจารณาเป็นอย่างไรมีการเสนอต่อคตง.หรือคณะกรรมการปปช.นะครับเพื่อพิจารณาโทษทางการปกครองแล้วหรือยังนะครับท่านประธานครับผมขอนำเสนอ3ข้อด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบนะครับประการแรกก็คือให้สั่งยุติระบบการควบคุมทะเบียนพัสดุนะครับผ่านตาราง Excel นะครับนอกระบบหลักในทันทีเพราะการใช้ Excel บันทึกข้อมูลสินทรัพย์นับหมื่นล้านบาทเนี่ยนะครับโดยไม่มีระบบประวัติเก็บบันทึกหรือการแก้ไขนะครับถือเป็นความผิดพลาดที่มีขนาดหรือมีลักษณะที่ใหญ่นะครับที่จะทำให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจผิดหรือนะครับแล้วก็การที่2ก็คือการจัดตั้งคณะทำงานอิสระนะครับการตรวจสอบวิทยาศาสตร์เพื่อทำการกระทบยอดสะสมนะครับเป็นสแกนสินทรัพย์ในภูมิภาคย้อนหลังทั้งหมดให้ได้ข้อยุติทรัพย์สิน 3,600 ล้านบาทนะครับที่หาไม่พบนั้นปัจจุบัน

0: การชำรุดสุดโทรมหรือเกิดการสูญหายมีการยักยอกไปจริงเพื่อดำเนินการหาผู้รับผิดชอบทางกฎหมายในด้านการละเมิดนะครับประการที่3คือการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพนะครับท่านประธานครับเวลาขออนุญาตนิดนึงนะครับท่านประธานครับประเด็นข้อเรียกร้องการตรวจสอบในวันนี้นะครับไม่ใช่การแข่งขันกันว่าใครผิดนะครับแต่คือการพิสูจน์ให้ผู้ประกันตนเห็นว่าเงินทุกบาทนะครับที่เขาส่งเข้ากองทุนนะครับมีระบบการบัญชีที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็มีผู้ดูแลที่มีความรับผิดชอบและเมื่อมีองค์กรการตรวจสอบที่ตรวจสอบนะครับซึ่งสตง.มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อคุณภาพกระบวนการตรวจสอบและความเหมาะสมของอีนะครับเอาเพดออกได้เลยครับผู้ตรวจสอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีทางการเงินนะครับคำถามที่สตง.ต้องตอบในครั้งนี้นะครับว่าด้วยเจ็ดเรื่องด้วยกันนะครับอันได้แก่ข้อที่1นะครับปัญหาข้อบกพร่องทางทะเบียนสินทรัพย์และยอดที่ยังไม่ตรงต่อกันระบบนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีใดแล้วก็ผู้สอบบัญชีทราบตั้งแต่เมื่อใดนะครับ2ก็คือประเมินสตง.นะครับมีการประเมินความเสี่ยงเก็บกับความมีอยู่ของกรรมสิทธิ์และมูลค่าของสินทรัพย์อย่างไรแล้วก็กําหนดระดับสาระสําคัญไว้เท่าใดนะครับ3คือนะครับมีการตรวจสอบนับทรัพย์สินมีการสุ่มตัวอย่างมีการตรวจเอกสารแล้วก็ทะเบียนและสถานที่แจ้งจริงเพียงใดนะครับ4พบข้อบกพร่องของระบบตั้งแต่เมื่อใดนะครับเคยพบปัญหาการใช้ตารางคำนวณทะเบียนสินทรัพย์นะครับแล้วก็การกระทบยอดกับระบบบัญชีภาครัฐหรือการควบคุมระบบสารสนเทศตั้งแต่ปีใดและได้แจ้งให้ผู้ใดรับทราบและแก้ไขได้อย่างไรนะครับ5เหตุใดจึงไม่ของผู้สอบบัญชีนะครับหากปัญหาดังกล่าวมีอยู่ในปีก่อนนะครับเหตุใดจึงไม่ทำให้มีความเห็นหากเคยเปลี่ยนเป็นเพราะประเด็นใดนะครับ6มีใครตรวจสอบใครขออนุญาตนิดนึงก็จะสรุปครับ
1: จะ3นาทีอยู่แล้วนะครับ
0: ครับครับท่าน6คือใครตรวจสอบใครควบคุมใครสอบทานนะครับผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพมีหลักฐานการติดตามข้อบกพร่องอย่างไรนะครับ7ให้ทบทวนย้อนหลังหรือไม่สตง.ได้ตรวจย้อนหลังหรือเปล่าว่าความเห็นในปี61ถึง67เนี่ยนะครับมีหลักฐานรองรับเพียงใดและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างไรครับก็ผมเพียงต้องการให้เงินของผู้ประกันตนนะครับทุกบาทต้องมีที่มามีที่อยู่มีหลักฐานและหน้าที่ขององค์กรตรวจสอบคือต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้นะครับมีการตรวจสอบอย่างดีที่สุดนะครับก็ฝากความหวังไว้ครับท่านประธานเพื่อให้ผู้ดำเนินงานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรับทราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ท่านใช้เวลาเกินไป3นาที37วินาทีนะครับท่านผู้อภิปราย8นาทีท่านก็ต้องเตรียมข้อมูลแล้วมันจะไปกินเบียดบังเวลาคนอื่นเขานะครับเชิญท่าน
3: เรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกท่านครับผมนาวตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม13นะครับเรื่องของกองทุนประกันสังคมเนี่ยที่มีการตรวจสอบเนี่ยผมก็คิดว่าท่านผู้ตรวจสอบบัญชีก็คือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยได้ทำมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดังทุกปีนะครับเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคมของสตง.ต่อสำนักงานประกันสังคมนะครับเพราะว่ากองทุนประกันสังคมได้เพราะประกันสังคมนั้นมีกองทุนมหาศาลนะครับล้านนะซึ่งก็สูงมากแล้วก็มีการลงทุนกระจัดกระจายกองทุนอยู่หลายบริษัทด้วยกันครับรวมถึงเป็นการลงทุนในประเทศมีการซื้อตึกและอะไรต่างๆซึ่งในนี้ผมก็ยังไม่เห็นมีรายละเอียดนะครับของการตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่มีปัญหาของประกันสังคมนะครับก็อยากจะให้ท่านได้ไปตรวจสอบแล้วมาใส่ด้วยนะครับเพราะมาตรฐานทางบัญชีเนี่ยของหลายเรื่องเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่ให้รวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็ถือว่าเรามีส่วนได้เสียเช่นเดียวกันนะครับผมมาจากข้างหลังเนี่ยนะครับมีไปอ่านดูได้นะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะ

เยอะนะครับแล้วการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ลงทุนมีกำไรนะบวกลบคูณหารมีขาดทุนบ้างก็ตามนะครับแต่กำค่อนข้างดีถ้าเป็นบริษัทจำกัดผมก็คิดว่าอยู่ในผ่านระดับเกรดเอในแต่ละเรื่องส่วนในกรณีที่จะมีการค่าใช้จ่ายไม่ทราบได้โดยเฉพาะยิ่งค่าใช้จ่ายสำนักงานนะครับตอนนี้ไป 6,000 กว่าล้านเข้าไปแล้วนะครับซึ่งก็มีที่คาลหานินทาของผู้ประกันตนทั้งหลายนะครับผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ประกันตนนะครับผมเคยเป็นผู้ประกันตนอยู่ระยะหนึ่งไม่นานพอที่จะรับบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนนะครับแต่ก็ได้เป็นผู้ประกันตนได้คืนเวลาเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็ให้เงินคืนมาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกันตนไม่ค่อยรู้จ่ายไปเนี่ยเดือนละ750 750ไปเรื่อยๆเนี่ยถึงเวลาเขาเอาเงินมาคืนนะครับสะสมไปหลายแสนเขาก็มาคืนผู้ประกันตนหลายคืนได้นะข้าราชการนี่ก็มีบำเหน็จบำนาญใช่ไหมครับแต่ผู้ประกันตนเขาจะมีเขาเรียกว่าเงินออมนะเงินด้านนะครับของส่วนตัวที่ท่านเองที่ท่านจ่าย700กว่าบาทต่อเดือนเนี่ยก็จะเป็นเงินสมทบแทบทั้งหมดเลยเงินของประกองทุนประกันสังคมหรือผู้ประกันตนนั้นเนี่ยจะได้มาจากนายจ้างและราชการที่จ่ายเงินสมทบเข้ามาในแต่ละปีนะครับแล้วก็ที่ช้าสุดตอนนี้ก็คือราชการในนี้ผมไม่เห็นมีเอกสารที่ยืนยันว่าค้างจ่ายของหน่วยราชการที่ยังไม่จ่ายเงินให้กับกองทุนราชการเนี่ยคือกรมบัญชีกลางเนี่ยต้องจัดเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมด้วยนะครับปีหนึ่งก็หลายหมื่นล้านอยู่นะครับอันนี้ไม่เห็นมีในนี้ผมก็เลยบันทึกลงหรือเปล่าหรือเขาไม่ค้างจ่ายแล้วเขาจ่ายครบบริบูรณ์ดีในแต่ละงวดนะก็ว่ากันไปแต่ที่ได้ข่าวมาคือค้างจ่ายอีกอันหนึ่งคือหนี้ที่ประกันสังคมเป็นต่อส่วนสถานพยาบาลทั้งหลายเนี่ยนะครับสถานพยาบาลตอนนี้ก็น่าจะจ่ายได้เร็วแล้วใช่ไหมครับถ้าจ่ายได้เร็วก็ไม่มีค้างจ่ายก็ไม่ต้องมีหมายเหตุตรงนี้ก็พยายามอ่านหมายเหตุท้ายบัญชีนะครับส่วนเงินรั่วไหลเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เมื่อกี้ท่านเทวฤทธิ์ได้พูดไปเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันก็มีรั่วไหลบ้างแต่ระบบตรวจสอบบัญชีของท่านก็ตรวจจนเจอนะครับ190,000 บาทเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเงินน้อยเมื่อเทียบกับเงินรวมๆเนี่ยปรากฏว่าก็เจอแล้วก็ให้ไร้แรงได้ต่อผู้ถูกกล่าวหาด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองได้เห็นภาพแต่แจงต่อสาธารณชนนะครับก็คือเรื่องของประโยชน์ทดแทนทั้งหลายประโยชน์ทดแทนเนี่ยที่ประกันสังคมจ่ายบางทีก็จ่ายตลอดชีพก็มีนะครับเช่นถ้าพิการจากการอุบัติเหตุก็จะมีกองทุนนะครับกองทุนที่ช่วยเหลือดูแลเนี่ยกรณีคลอดบุตรอยู่นี้ก็มีการดูแลนะครับประโยชน์ทดแทนกรณีตายบุตรนะประโยชน์ทดแทนชราภาพและอื่นๆซึ่งตอนนี้ที่เรากังวลกันอยู่ก็คือประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะครับว่าจะไม่มีเงินไปจ่ายเขาเมื่ออนาคตมาถึงดังนั้นกองทุนหรือว่าผู้ตรวจสอบบัญชีก็ควรจะต้องไปรีวิวดูนะครับทบทวนดูในท้ายเล่มเนี่ยนะครับว่าเราจะสามารถยืนหยัดไปได้อีกสักกี่ปียาวนานก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วผมเคยเป็นที่ปรึกษาปีที่แล้วเนี่ยถึงปีนี้เราเคยพยากรณ์ว่าเริ่มจะไม่มีตังค์แล้วจะหมดแล้วปรากฏว่าก็เพิ่มอีกเรื่อยๆแสดงว่าได้อยู่นะครับมีการลงทุนก็จริงแต่ส่วนใหญ่เราลงทุนด้านสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกำไรแน่นอนคงที่แต่ดูในนี้ที่ไปลงทุนกับกองทุนอื่นๆขาดทุนมากมายไก่กองเลยผมดูแล้วงงขาดทุนเยอะนะครับไม่เห็นมีหมายเหตุเลยว่าไปลงทุนกับกองทุนย่อยแล้วมีภาวะขาดทุนเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็ขอคอมเมนต์ลงไปใส่ด้วยอ่านแล้วก็สงสัยเอ๊ะขึ้นมาว่าทำไมไปลงทุนกับกองทุนจุดๆๆๆทำไมถึงมีขาดทุนลงทุนกับกองทุนนี้ทำไมถึงมีขาดทุนนะครับนะก็คงจะไม่บอกว่าคงไม่ได้นะครับกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีลักษณะเป็นกองทุนที่มีความเสถียรภาพค่อนข้างสูงนะครับก็อยากจะให้ท่านต้องทำแล้วมีกำไร

0: เป็นผู้ถือหุ้นของท่านนะครับคือท่านก็เก็บตังค์เขาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนราชการก็ส่งเงินมาสมทบนายจ้างลูกจ้างและตัวแทนของส่วนราชการก็เรียกว่าไตรภาคีอยู่ในดูนะครับว่าทำยังไงกองทุนจะมีเสถียรภาพและยั่งยืนที่สำคัญของกองทุนประกันสังคมที่ไม่อยากให้ใครไปแทรกแซงก็คืออย่าให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงอย่าให้การเมืองเข้ามามีบทบาทในการที่จะเอาเงินกองทุนไปไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้มีหลายฝ่ายช่วยเฝ้าดูนะพิธาก็จะคอยดูแลตรวจสอบท่านเป็นประจำเหมือนกันในขณะที่ท่านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีท่านก็ควรกรุณาไปดูแลเขาก่อนนะฮะเราจะมาดูแลรอบสองเองนะครับหลังจากท่านตรวจแล้วเราก็จะมารับรองงบการเงินให้สำหรับงวดนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับผู้อภิปรายแล้วนะครับต่อไปเชิญท่านนพดลครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนอื่นผมขอชื่นชมสำนักงานประกันสังคมและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับวันนี้มีผู้ประกันสังคมมีผู้ประกันตนอยู่ประมาณ 24.8 ล้านคนและกองทุนประกันสังคมให้ความคุ้มครองถึง7กรณีตั้งเสียชีวิตคลอดบุตรส่งคลอดบุตรชราภาพและว่างงานเพราะฉะนั้นงานสำนักงานประกันสังคมไม่ใช่เพียงงานด้านการจัดเก็บเงินสมทบแต่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความมั่นคงและอนาคตของประชาชนโดยเฉพาะในวันที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาวันที่เจ็บป่วยวันที่เกิดอุบัติเหตุและวันที่ต้องสูญเสียคนในที่ประชาชนต้องการมากสุดคือการมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเป็นธรรมและจากข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนะครับผมเห็นตัวอย่างการทำงานที่น่าชื่นชมกรณีอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารบริเวณถนนอโศกดินแดงมีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บ32รายสำนักงานประกันสังคมได้เข้าไปดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลและสิทธิประกันตนได้รับความช่วยเหลือโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษารวมถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสำนักงานประกันสังคมก็ได้เข้าไปดูแลผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งเรื่องค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนตามสิทธิ์รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ได้รับผลกระทบตรงนี้ผมขอชื่นชมนะครับเพราะการทำงานของรัฐที่ประชาชนต้องการไม่ใช่เพียงออกระเบียบหรือประชาเมื่อประชาชนเดือดร้อนรัฐต้องเข้าไปหาเมื่อเกิดความสูญเสียต้องมีคนเข้าไปช่วยเหลือและเมื่อประชาชนไม่รู้ว่าจะใช้สิทธิ์อย่างไรต้องมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นความหมายของประกันสังคมประเด็นต่อกองทุนประกันสังคมมีเงินสมทบจาก3ฝ่ายคือผู้ประกันตนนายจ้างและรัฐบาลโดยผู้ประกันตนแต่ละมาตรามีการจ่ายเงินสมทบแตกต่างกันขณะที่นายจ้างร่วมจ่ายและรัฐบาลก็ร่วมสมทบด้วยดังนั้นเงินที่อยู่ในกองทุนจึงเป็นเงินที่ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างเพื่อสร้างหลักประกันให้กับคนทำงานผมจึงอยากถามว่าเงินทุกบาทที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนเขาควรได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าและเหมาะสมกลับคืนมาประเด็นที่2คือฐานะของกลุ่มนะครับจากข้อมูลในเอกสารซึ่งอ้างอิงรายงานการเงินณวันที่31ทันกองทุนมีรายได้รวมจากการจัดเก็บเงินสมทบและบริหารเงินลงทุนมากกว่า3และมีรายจ่ายสูงกว่าค่าใช้จ่าย 45,000 ล้านบาทผมขอชื่นชมสำนักงานประกันสังคมในส่วนที่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้มีความมั่นคงได้แต่ขณะเดียวกันผมจะฝากคำถามว่าเมื่อกองทุนมีความมั่นคงแล้วเราจะทำอย่างไรสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมากขึ้นเพราะประชาชนไม่ได้ถามเพียงว่ากองทุนมีเงินเท่าไหร่แต่เขาถามว่าวันที่เขาเจ็บป่วยเขาได้รับการดูแลอย่างไร

0: วันที่ผมตกงานผมมีหลักประกันอะไรและเมื่อที่ผมส่งมาทั้งชีวิตจะเพียงพอให้ดำรงชีวิตที่ผมอยากจะฝากคือเรื่องการเข้าถึงสิทธิผมฝากให้สำนักงานประกันสังคมเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปนะครับเพราะบางครั้งประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าจะต้องไปติดต่อใครที่ไหนต้องใช้เอกสารอะไรผมจึงอยากเห็นระบบที่ทำให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้ง่ายยื่นเรื่องได้ง่ายและรับค่าตอบแทนที่ชัดเจนโดยเฉพาะในวันที่เขากำลังเดือดให้เขาด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดมากคือสิทธิประโยชน์ชราภาพคนทำงานจำนวนมากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตลอดชีวิตสิ่งที่เขาคาดหวังคือเมื่อถึงวันที่ทำงานต่อไม่ได้เขาจะมีหลักประกันเพียงพออย่างไรเพราะฉะนั้นผมอยากให้สำนักงานประกันสังคมวางแผนเรื่องนี้ในระยะยาวให้เกิดความสมดุลระหว่างความมั่นคงของกองทุนกับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนกองทุนต้องมีความมั่นคงแต่ขณะเดียวกันคนที่ส่งเงินเข้ากองทุนมาตลอดชีวิตมีคุณค่าและสามารถเป็นหลักประกันให้เขาได้จริงในวันที่เขาต้องการสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้สี่เรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งพร้อมกับค่าของชีพและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปสองลดขั้นตอนพัฒนาระบบดิจิตอลให้ประชาชนเร็ว 3. เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารและการลงทุนของกองทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตนและ 4. วัดในระยะยาวเพื่อให้ทั้งกองทุนและผู้ประกันตนมีความมั่นคงขอบพระคุณครับ
1: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มผู้ประกอบการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับก็ขอร่วมอภิปรายรายงานผู้การเงินกองทุนประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุด31ธันวาคม2567ครับก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับจากรายงานของท่านก็ได้อ่านมาโดยสังเขปนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะฮะก็ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับก็ในรายงานนะครับเป็นสัญญาณเตือนภัยของขั้นวิกฤตนะครับของพี่น้องชาวประกันสังคมนะครับกว่า239และ40ตัวผมเองก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ผมส่งเงินสมทบ179งวดครับอีกงวดเดียวจะครบ180ครับเพราะเกิดความไม่มั่นใจในหลายๆเรื่องของประกันสังคมครับสุดท้ายผมก็ไม่ได้ส่งในงวดที่180ครับผมไม่ได้รับบำนาญฮะแต่ผมตอนอายุ55นะครับก็อีกไม่กี่ปีก็จะถึงแล้วครับรายงานของสตง.นะครับเพียงสั้นๆนะครับมีนัยยะสำคัญนะครับจากกองทุน 2.7 ล้านล้านบาทนะครับผมก็มี3ประเด็นนะครับปัญหานะครับประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งหนี้สินชราภาพที่ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 2.94 แสนล้านบาทนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่งอก็ได้ทำรายงานออกมานะครับเรื่องที่สองก็คือการละเลยได้ไม่บันทึกหนี้สินกรณีทุกพลภาพอีกกว่า 22,100 เรื่องที่สามก็คือเรื่องระบบบัญชีนะครับเรื่องของการตรวจสอบอันนี้ท่านได้ทำออกมาในรายงานนะครับส่วนเรื่องของการลงทุนนะครับที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของความกังวล นะครับก็มีบางท่านก็บอกว่ามีคำได้อ่านในเรื่องของการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับก็มีการขาดทุนสุทธิถึง 1,201 ล้านบาทนะฮะแต่ในขณะที่สำนักงานบริหารกองทุนเองก็มีกำไรเพิ่มขึ้นซึ่งมันเป็นคอนฟลิกต์กันนะครับก็มีข้อเสนอแนะนะครับ3ข้อการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานทำบัญชีของภาครัฐนะฮะรูปบริหารเงินลงทุนอย่างจริงจังนะครับข้อสุดท้ายก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือเร่งติดตามการ

0: เงินที่ค้างชำระนะครับจากผู้ที่ส่งผู้ประกันตนอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ส่งนะครับถ้าเร่งติดตามเงินขึ้นมาได้ก็จะช่วยให้กองทุนได้มีเงินเข้ามาออกมากขึ้นนะครับเงินกองทุนประกันสังคมนะครับไม่ใช่เงินของรัฐบาลแต่เป็นเงินออมทั้งชีวิตนะครับของพี่น้องแรงงานทั้งประเทศไทยยามเกษียณก็จะหวังพึ่งใครนะครับก็นอกจากตัวของสำนักงานประกันสังคมกองทุนประกันสังคมเองนะครับครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านชินโชติครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมได้ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการแรงงานคนที่1กรรมธิการด้านประกันสังคมผมขอแชร์ความรู้สึกกับเรื่องงบหรือการรายงานครั้งนี้ขอถามผู้บริหารประกันสังคมว่าสังคมตอนนี้วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากโดยเฉพาะฝั่งส.ส.เนี่ยหายออกจากระบบไปเป็นจำนวนบางคนพูดหลายพันล้านบางคนพูดหลายหมื่นล้านใจครับแล้วผมไม่มีความรู้ทางบัญชีจะเป็นไปได้มันไม่น่าจะเป็นไปได้มันอาจจะเกิดเอ็กซิเดนต์อะไรสักอย่างในระบบบัญชีผมขอความกรุณาท่านผู้บริหารได้ตอบให้สังคมกระจ่างหน่อยครับผมไม่สบายใจและผมไม่เชื่อว่าเงินจะหายจากระบบไปท่านประธานครับวันนี้ผมได้ยินหลายคนได้พูดถึงกองทุนประกันสังคมโดยเฉพาะท่านสว.บางท่านที่ได้พูดไปว่ากองทุนผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจริงเหรอความเข้าใจของผมเนี่ยเงินกองทุนประกันสังคมเราแยกกันชัดเจนผมเคยพูดเปรียบเป็นตะกร้าเราแยกกันสามตะกร้าเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายบุตรชราภาพ1ตะกร้าว่างงาน1ตะกร้าเป็นสูตรที่ผมเข้าใจมาอย่างนี้ตลอดทำไมวันนี้สังคมถึงบอกว่าประกันสังคมเขาพูดแรงอะนะผมไม่อยากพูดเขาใช้คำว่ามั่วทำไมไม่แยกแต่ผมยืนยันว่าแยกครับเงินแต่ละตะกร้าที่ผมได้เรียนไปนะครับประเด็นต่อมาครับหลายคนได้พูดถึงภาพท่านประธานและท่านสมาชิกสภาที่เคารพครับกองทุนชราภาพถึงวันนี้ไม่ต้องเถียงกันแล้วครับยังไงมันขาดทุนแง่แง่อยู่แล้วทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าจะหายใจออกเนี่ยยังไงประกันสังคมเขาออกแบบมาแบบนี้ต้องเข้าใจแล้วก็เห็นใจประกันสังคมนะครับชราภาพวันนี้มันรับเนี่ยมากกว่าจ่ายเอาวันนี้นะครับรับมากกว่าจ่ายแต่อีก11ปีข้างหน้านั่นคือปี2580จะพอๆกันหลังปี2580เป็นต้นไปมันทุนและก็ขาดทุนไปเรื่อยๆไปจนถึงปี2588นับจากนี้ไปอีก19ถึง20ปีตอนใหม่ๆหลายคนก็ถกเถียงกันวันนี้ไม่ต้องเถียงกันครับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสถาบันTDI หรือนักผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยเราพูดตรงและรวมถึงผมด้วยผมว่าผมก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของประกันสังคมตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกของประกันสังคมจนมาเป็นสว.วันนี้ผมก็ยืนยันว่าเงินประกันสังคมกรณีชราภาพมันขาดทุนไม่ใช่เพราะประกันสังคมทำให้ขาดทุนเขาออกแบบออกระบบมาแบบนั้นจ่าย 3% แต่รับ 20% แถมบวกอีกปีละ 1.5 ถ้ายังไม่ออกจากระบบมันขาดทุนแต่ขาดทุนต้องทำยังไงล่ะครับเรารอให้ปี2580แล้ววิกฤตมันมาคนที่ส่งเงินประกันสังคมวันนี้ผมไม่อยากพูดประเด็นนี้กลัวสัง

0: คมจะตกใจคนที่อายุ50เสร็จๆวันนี้ท่านนอนตายตาหลับครับถึงวันที่ท่านเกษียณท่านรับเงินประกันสังคมมีเงินจ่ายครับแต่คนที่อายุ40 40เสร็จๆทรงๆอยู่วันนี้ท่านจะน้ำตาตกครับเมื่อถึงวันที่ท่านเกษียณประกันสังคมจะไม่มีเงินจะว่าไม่ใช่ความผิดของใครครับระบบมันออกแบบมาแบบนั้นผมและสังคมทั่วไปผมจัดสัมมนาเมื่อ2 3วันหลายคนคิดตรงกันหมดพูดเหมือนกันหมดครับว่าวิธีเดียวเท่านั้นเองครับนั่นคือการต้องเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปลงทุนเอาเงินไปต่อเงินเงินสมทบซีลิ่งเงินเดือน 15,000 เป็น 17,000 20,000 อะไรน่ะผมเปรียบเล่นๆประชดประชันว่านั่นคือเหรียญสลึงนั่นคือเหรียญสลึงที่จะกลับเข้ามาประกันสังคมหรือวันนี้ท่านกำลังจะเพิ่มระบบลูกจ้างเรียกพึ่งผ่านครม.ไปเมื่อวานมั้งนะฮะเอาลูกจ้างสวนลูกจ้างทำงานบ้านลูกจ้างคนรถลูกจ้างอะไรทั้งหลายเนี่ยเอามาเข้าประกันสังคมอันนั้นน่ะผมเปรียบเสมือนเหรียญ50ตังค์ครับมันเล็กมากเหรียญเสลืองเหรียญ50ตังค์วิธีการเดียวประกันสังคมไม่ต้องดื้อครับก็คือท่านต้องขยายการลงทุนหรือผมพูดยาวไปถึงออกนอกระบบแต่ไม่มีเวลาต้องเอาเงินไปต่อเงินมันถึงจะเป็นแบงค์พันตราบใดถ้าท่านคลำหาแบงค์พันไม่เจอท่านจะน้ำตาตกเมื่อวันที่ชราภาพมันมาพร้อมๆกันแล้วเงินประกันสังคมมันไม่มีคนจ่ายมันไม่มีเงินจ่ายคนที่ชราภาพท่านประธานที่เคารพครับมีคนบอกผมว่านายชินโชติคุณจะไปเดือดร้อนอะไรเงินมันหมดกฎหมายมันบังคับไปเลยครับมาตรา24พรบจัดตั้งประกันสังคมว่ารัฐต้องเอาเงินมาเติมให้กับประกันสังคมแต่ท่านทั้งหลายครับมันยุติธรรมหรือครับถ้าเกิดเราเอาเงินของคนทั้งประเทศเนี่ยทุนชราภาพเมื่อถึงวันที่มันวิกฤตผมคนหนึ่งแล้วครับถึงแม้จะเป็นคนงานผมรับสถานการณ์นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยเวลาจำกัดเห็นและเข้าใจว่าเงินที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันในระบบร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยผมไม่เชื่ออยากได้ยินจากปากผู้บริหารว่ามันเพราะอะไรระบบบัญชีมันถึงเป็นแบบนั้นผมหายจากระบบไปแล้วก็ขอฝากประกันสังคมว่าท่านต้องคิดเตรียมการแล้วครับว่าท่านจะทำอย่างไรให้มันยืดยาวต่อไปได้วิกฤตต้องไม่เกิดขึ้นในกรณีของเงินบำนาญชราภาพ2ครึ่งนาทีสุดท้ายผมขอวิงวอนผู้บริหารประกันสังคมเราไม่ขายกันครับเราพวกเดียวกันผมไม่อยากได้ยินคำว่า24ล้าน25ล้านไม่อยากได้ยินครับเพราะข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นผมยังไม่พูดถึงครับแต่ท่านกับผมเข้าใจตรงกันครับมันไม่ใช่
1: ครับขอบคุณครับเชิญท่านมานะครับ

0: ท่านประธานที่เคารพครับ
1: ผมเสียเวลาไปนาที2นาทีแล้วแต่ผมจะไม่ใช้เวลานานนะครับพอครูพูดไปแล้วเรื่องเดียวกันกับเมื่อเช้าก
0: ันครับว่า
1: ปัญหาของเงินกับบัญชีเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะครับปวดหัวที่สุดไม่ว่าองค์การไหนประเทศไหนปัญหาเดียวกันทั้งนั้นครับ

มันเป็นอย่างนั้นนี่คือจุดสำคัญนะนี่คือหัวใจของปัญหาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านสังเกตไหมครับเงินกับบัญชีนี่มันไม่ได้เดินทางไปด้วยกันมันไม่ได้ทำงานพร้อมกันมันต้องแยกจากกันตั้งแต่โลกใบนี้มีเงินเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่โลกใบนี้มีการจดบันทึกบัญชีเป็นครั้งแรกมันก็เป็นแบบนี้มาเป็นพันปีแล้วครับแล้วถึงวันนี้เป็นยังไงครับเหมือนเดิมทั่วทั้งบิ๊กโฟร์ในโลกที่ตรวจสอบนี่เอาง่ายๆนะท่านประธานเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าผมพูดง่ายๆท่านประธานเอาสั้นๆว่าคนทำบัญชีเซียนกว่าผู้ตรวจสอบก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะหาเจอบางทีผ่านไปแล้วเป็น10ปียังหาไม่ค่อยเจอเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกว่าคนทำบัญชีแป๊บเดียวเจอเหมือนกันทั้งขอเรียนนะครับว่าท่านสังเกตดูนะครับเงินนี่มันเดินทางยังไงมันต้องมีกระบวนการในการมันมีต้องการในการอนุมัติเงินเดินสารพัดแล้วมันก็ทำกันเป็นขั้นแต่บัญชีนี่มันเป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งที่มันแยกต่างหากจากเงินมันต้องมีรูปแบบของการลงมีเทคนิคในการเซียนมากเนี่ยตัวสอไม่เจอครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่ท่านคิดว่าแข็งแรงนะท่านประธานถ้าเจอแล้วก็งานบ่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเอาง่ายๆครับผมรบกวนเวลาท่านมากแล้วเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดผมได้บอกท่านประธานผมเห็นท่านประธานสนใจนะเมื่อเช้านี้ผมบอกว่าเราจะพลิกฟื้นประเทศด้วยวิกฤตนี้ง่ายๆครับถ้าเราทำให้เงินกับบัญชีเป็นระบบเดียวกันเดินทางไปด้วยกันจดบันทึกพร้อมกันทุกแล้วท่านคิดดูท่านประธานผมบอกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ในโลกแท้แล้วถ้าเราทำได้ประเทศไทยมันจะไม่ฟื้นได้ยังไงเรียนท่านประธานนะครับประเทศไทยทำเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นขอผมไม่ได้มาพูดเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยเปื่อยเพราะเรื่องนี้มันวิทยาศาสตร์

ภาพและกรณีทุพพลภาพเนี่ยดั้งเดิมเรามีสูตรคำนวณคำนวณทั้งสองก้อนเพราะฉะนั้นทั้งสองก้อนเนี่ยมันจะทำให้หนี้ทดแทนกรณีชราภาพเนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแต่เป็นหนี้ทางบัญชีนะคะเรายังไม่ได้จ่ายจริงในแต่ละปีงบประมาณนั้นซึ่งในการดำเนินการเนี่ยเราดำเนินการในส่วนของสำนักงานแล้วเรามีการคำนวณจำนวนใหม่แล้วก็คำนวณไปในอนาคตโดยใช้ในเรื่องของสูตรต่างๆของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมาดำเนินการสำหรับกรณีประโยชน์ทดแทนการเดียวกันซึ่งเดิมเรามีระเบียบทำอยู่ขณะนี้เราได้ปรับเปลี่ยนแก้ดำเนินการใหม่ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวในกองงบการปิดงบไปเมื่อวันที่8สิงหาแล้วก็เข้าสู่ในส่วนของก็อยู่ในดำเนินการซึ่งทั้ง2ประเด็นทั้งชราภาพเหลือเฉพาะประเด็นเรื่องเงินสมทบค้างรับซึ่งยังต้อง1,569นะคะสำหรับในเรื่องของกองทุนโทษพูดก็คือเรามีทั้งคลอดบุตรแล้วก็ในส่วนของทุพพลภาพเนี่ยก็จะเป็นเงินสะสมอยู่ 4.5% แล้วก็ในเรื่องของสงเคราะห์ชราภาพในส่วนของว่างงานก็จะ 1.25% ซึ่งรวมทั้งหมดก็คือเงินที่เก็บสมทบจากนายจ้าง5ผู้กันตน5แล้วก็ภาครัฐ 2.75 ทั้งหมดกระบวนการที่เราจะเข้าสู่ทั้ง3ก้อนจากเพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้เวลาเราจะมีในรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่เวลาที่นำเสนอในงบการเงินของปีสิ้นสุดปีปฏิทินทั้งปี67หรือปีอื่นๆเนี่ยเราจะใช้งบจากรายงานทั้งหมดก็จะเห็นว่าเราในอนาคตนี้ที่สู่เข้าสู่ในกระบวนการที่สังคมผู้สูงอายุก็ตามแล้วก็ในสิทธิ์ของกองทุนที่2ก็คือนะคะในเรื่องของตรงนี้เราก็ในส่วนของสำนักงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรามีการจัดทำคณะกรรมการstrategy funding นะคะซึ่งจะเป็นคณะกรรมการดำเนินการอย่างไรซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะคะซึ่งจะปัจจุบันเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทางประกันสังคมทำแล้วก็คือการปรับเพดานค่าจ้างไปกระทั่งถึง23,000ในปี2575นะคะแล้วก็ในส่วนของการขยายอายุการเกิดสิทธิ์ชราภาพนะคะตรงอยู่ในส่วนของพรบซึ่งกำลังจะเสนออยู่นะคะแล้วก็การปรับแผนการลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนมากขึ้นจากเดิมเราอยู่ที่ประมาณตอนนี้ปีล่าสุด 4% กว่าตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐแล้วก็ 3% กว่าคุณธรรมนะคะก็ดำเนินการอยู่แล้วก็การขยายความคุ้มครองแรงงานที่ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายประกันสังคมเช่นในภาคเกษตรแข่งลอยแล้วก็ในส่วนของคนทำงานบ้านนะคะซึ่งตรงเนี้ยลำเดินการอยู่ส่วนในเรื่องของการปรับอัตราเงินสมทบอันนี้คงจะเป็นประการสุดท้ายเพราะว่าเนื่องจากในส่วนของฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะซึ่งตรงนี้เราคำนึงถึงเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันในขณะนี้เราก็มีในเรื่องของการศึกษาซึ่งเพิ่งได้รับงบจัดสรรมานะคะก็กำลังอยู่ในระหว่างที่จะดำเนินการจัดจ้างต่อไปว่าเราจะศึกษาในรูปแบบไหนจะไปในรูปแบบของออกบางส่วนตรงนี้เราก็ดำเนินการอยู่อันนี้ในส่วนของรายละเอียดนะคะสำหรับกรณีที่ว่ากองทุนไม่มีเอกสารบันทึกจำล้านเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในช่วงที่มีการเรียกข้อมูลเนี่ยประกันสังคมดำเนินการไม่ทันเราก็ได้มีการนำส่งหลักฐานและปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่รายงานผลงบการเงินที่ท่านคงได้ยินข่าวเมื่อปีนี้ที่มีทั้งในส่วนของมูลค่าทรัพย์สินไม่ตรงกันต้องเรียนอย่างนี้ค่ะตรงกันเนี่ยเราได้มีการหารือกับกรมบัญชีกลางก่อนหน้านี้นะคะว่าเราจะเข้าระบบอย่างไรก็คือมีทั้งในส่วนของที่จะฝากเงินกับกระทรวงการคลังธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งที่ผ่านมาประกันสังคมก็ใช้วิธีฝากธนาคารพาณิชย์มาตลอดนะคะซึ่งการนำเข้าฝากธนาคารพาณิชย์จะต้องทำเข้าระบบแบบบัญชีบช.05นะคะ

0: ใช้ระบบ Excel แล้วก็รายงานทุกสิ้นเดือนนะซึ่งอาจจะข้อมูลลงบันทึกในระบบ Excel ถ้าสมมุติมีการแก้ในระบบบัญชีบช.05จะต้องกลับไปดูที่ต้นทางก็คือ Excel ก่อนซึ่งมันเป็นผลที่การขณะนี้เราได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจที่พบว่าไม่ตรงเนี่ยทั้งหมดอยู่300กว่าล้านเนี่ยตอนนี้เราได้ดำเนินการแล้วก็ส่งรายงานให้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบสำหรับในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินเนี่ยที่จะเข้าสู่ขณะนี้ที่เราตรวจสอบพบยอดนักกรกฎาสิงหาเนี่ยนะคะก็จาก 3,600 ล้านเนี่ยเราก็ดำเนินการได้อยู่ที่ประมาณ900กว่าตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้วก็มีการหารือกับทางกรมบัญชีกลางว่ามันจะต้องมีการแก้ระเบียบของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็จะต้องดำเนินการซึ่งจะต้องให้ทางกองเราได้ให้ทางกองคลังแล้วก็หารือร่วมกับผู้บริหารและกรมบัญชีกลางเพื่อในการจัดทำแนวทางปฏิบัติแล้วก็จะบริเอฟต่อไปนะคะซึ่งวิธีการนี้มันก็จะทำให้สามารถดำเนินการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่เกิดความสับสนดำเนินการอยู่แล้วก็มีการรายงานผลให้ทางสตง.ทุก60วันแล้วก็มีการรายงานให้ท่านรัฐมนตรีทราบในความคืบหน้าของการดำเนินการนะคะของประเด็นเรื่องของการลงทุนก็จะขออนุญาตให้ทางท่านรองนิยดาได้นำเสนอข้อมูลนะคะค่ะ
1: เชิญครับขอให้กระชับนะครับ
2: เรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางยดาเสนีมานมอยรองเลขาธิการนะคะก็ขออนุญาตชี้แจงในได้กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็จากเครื่องมือทางการเงินนะคะขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นก่อนนะคะว่าในการขาดทุนเป็นการขาดทุนจากการที่เราทำสัญญาซื้อขายเงินตราแต่ว่า FX forwards นะคะแล้วก็ทางนี้นะคะในระเบียบของแล้วก็หลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมลงทุนนะคะถ้าในส่วนของการลงทุนตราสารหนี้ป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวนหรือที่เรียกว่าฟูลเฮดนะคะแต่ว่าในส่วนของตราสารทุนนะคะจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะส่วนนะคะแลกเปลี่ยนในปี67นะคะ2รายการเนี่ยเป็นการขาดทุนที่เกิดจากการแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ต่างประเทศจากสกุลเงินดอลลาร์เป็นบาทนะวันสิ้นงวด7เงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์จึงส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะจำนวนล้านบาทเศษนะคะซึ่งเป็นการขาดทุนทางบัญชีส่วนรายการนอกจากนี้นะคะยังมีกำไรที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างจากการส่งมอบสัญญาขายสกุลเงินการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นในระหว่างปีนะคะทำให้เกิดกำไรจากการส่งมอบสัญญา 6,000 กว่าล้านบาทนะคะที่ท่านได้กรุณาสอบถามบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนนะคะว่านะคะก็ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าในการคัดเลือกบริษัททางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้คัดเลือกจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเซ็ตร้อยแต่ว่าในส่วนที่ประกันสังคมลงตรงที่เซ็ต50นะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นการพิจารณาธรรมาภิบาลของบริษัทนะคะโดยนำข้อมูลของ IOD หรือว่าสมาคมส่งเสริมสถาบันโดยมีการคำนึงถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลนะคะเป็นข้อมูลที่จะมาประกอบนะคะโดยจะพิจารณาดาวขึ้นไปนะคะทางนี้เนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมเองนะคะจะมีการทบทวนรายชื่อบริษัทที่จะลงทุนได้นะคะทุกๆ6เดือนเห็นชอบจากคณะกรรมการ IC นะคะแล้วก็เกณฑ์ที่ได้รับการกันกรองโดยคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับในประเด็นที่ท่านวุฒิพงษ์นะคะได้ถามเกี่ยวกับเรื่อง

0: มีการขาดทุนมากขึ้นนะคะต้องนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าสำนักงานประกันสังคมเองนอกจากที่เราจะบริหารเงินกองทุนเองแล้วนะคะเราก็จะมีการหลักทรัพย์นะคะในการบริหารกองย่อยให้เราด้วยนะคะสำหรับการขาดทุนของกองย่อยที่เกิดขึ้นในปี2567ก็เนื่องจากว่ามีการหมดแล้วก็ทำให้ตอนที่ส่งมอบหลักทรัพย์คืนนะคะก็จะมีในเรื่องของการขาดทุนจากกำไรที่เขาเรียกว่าเรียวไหลเกณฑ์นะคะเป็นหลักนะคะแต่ทั้งนี้นะคะถ้าพิจารณาจากงบนะคะก็จะพบว่าก็ยังมีผลตอบแทนที่ยังไม่รับรู้ที่เกิดขึ้นจากการบริหารของกองทุนย่อยอีกนะคะซึ่งแสดงผ่านบัญชีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกว่าล้านบาทนะคะส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวมของกองย่อยนะคะจริงๆก็ยังเป็นภาพรวมในเชิงบวกก็คือยังมีเงินเพิ่มเหตุที่กองย่อยมีการติดลบตอนที่หมดสัญญานะคะอาจจะในเรื่องของการลงทุนนะคะทางบจ.อาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ทางสำนักงานประกันสังคมลงทุนนะคะซึ่งในปี67เนี่ยค่ะหุ้นตัวเล็กเนี่ยจะมีผลตอบแทนติดลบค่อนข้างเยอะกว่าหุ้นตัวใหญ่นะคะจึงทำให้เกิดทางรายงานการเงินได้นะคะสำหรับอีกประเด็นหนึ่งที่สอบถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีตรวจสอบการซื้อตึกว่าทำไมไม่แสดงในงบการเงินนะคะต้องขออนุญาตเรียนนะคะว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะตรงโดยเฉพาะที่เป็นข่าวกันอยู่นะคะทางสำนักงานประกันสังคมไม่ได้เป็นการลงทุนซื้อตัวตึกผ่านกองทัสในรูปของหน่วยลงทุนซึ่งตามมาตรฐานบัญชีลงทุนระยะยาวซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจากการลงทุนระยะยาวค่ะก็ขออนุญาตตามนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ผู้ชี้แจงครับหน่วยงานทางประกันสังคมนะครับขอฝากท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรตินะครับท่านถามแล้วท่านว่าท่านอยู่ตรงไหน
2: ขอฝากครับผมมีคำถามนิดเดียวครับสั้นอยู่แล้วครับผมไม่ยาวท่านประธานครับผมจะขอถามคำถามง่ายๆก็คือว่าทำไมเรื่องของเงินกองทุนจึงใช้เวลานานกว่าจะตอบได้ว่าตัวเลขที่แท้จริงง่ายมากๆเลยแต่ไม่ว่าท่านจะทำอะไรนะครับท่านก็ไม่ผมฟังแล้วนะผมขอเรียนอย่างนี้ครับท่านลงตั้งสติดีๆนะครับสิ่งที่ท่านอธิบายมานี่มันปวดหัวนะครับมันยุ่งยากไงไม่รู้ในโลกมาทำแล้วที่ทำไปท่านก็ตอบคำถามผมไม่ได้แต่ถ้าท่านทำให้เงินกับบัญชีการมันเดินทางไปเดียวกันมันจดบันทึกพร้อมกันงานที่ท่านทำอยู่ 90% วันนี้ไม่ต้องทำชัดเจนไม่โกงกันไม่ได้ด้วยขอบคุณครับท่านประธานฝากไว้แค่นี้ครับ
1: กรรมการประกันสังคมท่านก็รับปากฝากไว้นะครับท่านสมาชิกถ้าไม่มีนะครับต้องถือว่าที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้เสนอของกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติประกัน13ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม58เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณท่านคณะผู้ชี้แจงเป็นอย่างสูงขอบคุณท่านเลขานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านสมาชิกที่นั่งกับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6.2 ครับต่อไป 6.3 เรื่องด้วยกันครับรายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวสำหรับพระบัญญัติคุ้มครองผู้

0: ความรุนแรงในครอบครัวจำนวนคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีส่งให้กับสมาชิกแล้วนะครับการพิจารณาตอบที่ประชุมดังนี้นะครับ 1. ท่านสุดาสุหลงรองอธิบดีสถาบันครอบครัว 2. ท่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว 3. ท่านนัตตยาวรชินาผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัวบุญสวยขวัญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและ 5. ท่านทิติกรงอกงามดีนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการญาติผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ26นะครับที่นะครับครับก็นำเรียนท่านชี้แจงไม่ควรใช้เวลาเกิน20นะครับก็ให้กระชับเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วแหล่งครับเชิญครับผม
1: กราบเรียนท่านประธานและท่านดิฉันนางสุดาสุหลงรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมคณะขอนำเรียนเกี่ยวกับแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2566พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ให้คำจำกัดความขายความถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่แก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการไม่กระทำการหรือรอมรับการกระทำอย่างใดรวมถึงการกระทำโดยประมาทและคำจำกัดความหมายความถึงคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิจำกัดโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรบุตรบุญธรรมสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ในครัวเรือนนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา13และรัฐสภาครั้งนี้เป็นฉบับที่15สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวในปี2566ที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. สาธารณสุข 2. สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 3. สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 4. โรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจที่เหลือสังคมสายด่วน1300กระทรวงพม 6. บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชน 7. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 8. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 10. สมาคมอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุดมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีองค์กรสาธารณประโยชน์ 12. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 13. สภาทนายความในพระการสตรีและสถาบันครอบครัวในการนี้ขอยกตัวอย่างข้อมูลที่นำเสนอมาจาก3หน่วยงานคือกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกรมของมนุษย์และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยสรุปเนื้อหาดังนี้ 1. ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี2560ทำเข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล195แห่งจำนวน 12,440 รายหรือเฉลี่ยจำนวน34รายต่อวันซึ่งเพศที่เป็นผู้ถูกกระทำมากที่สุดก็คือเพศหญิงจำนวน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจสละของบรรพบุรุษไทย

2,566จำนวน 3,196 ราย 2,567 จำนวน 3,421 18 2,904 รายและในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2,538 รายส่วนข้อมูลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตามระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในสีภายใต้เว็บไซต์ของ violence.in.th 16มีจำนวนทั้งสิ้น 2,121 27เหตุการณ์โดยมีผู้ถูกกระทำ 1,820 รายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง79รองลงมาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 19.56 และเพศอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 1.65 ซึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือเมาสุรายาเสพติดจำนวน 1,167 เหตุการณ์คิดเป็น6ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัววิธีการคุ้มครองช่วยเหลือของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ดำเนินการมากที่สุดได้แก่การเยี่ยมบ้านคือให้คำปรึกษาแนะนำการส่งรักษาพยาบาลบำบัดรักษาตามลำดับนอกจากนี้ก็มีข้อมูลกรณีศึกษาความรุนแรงตัวอย่างเคสที่เราดุด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว2สามีถูกภรรยาข่มขู่ทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาหรือ4พ่อฆ่าตัวตายต่อหน้าลูกเพื่อประชดภรรยา5บุตรถูกบิดาทำร้ายร่างกายและ6สามีชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายและข่มขู่คุกคามภรรยาส่วนที่2ของรายงานข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา17ประกอบด้วยข้อมูลการดำเนินคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจำนวนคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์จำนวนการละเมิดคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาลการยอมความโดยเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว141คดีร้องคดีและไม่ร้องทุกข์4คดีโดยไม่ออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์และมีการยอมความในชั้นสอบสวน9คำสั่ง2สำนักงานอัยการสูงสุดมีคดีกระทำความรุนแรงในครอบครัว237คดีแบ่งเป็นคดีสั่งฟ้อง209คดีและที่ไม่สั่งฟ้อง3คดียุติการดำเนินคดี3สำนักงานศาลยุติธรรมมีคดีกระทำความรุนแรงในครอบครัว231คดีมีการออกคำสั่งกำหนดมาตรการวิธีบรรเทาทุกข์2คำสั่งข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเหตุการณ์ความรุนแรงที่รวบรวมจาก14หน่วยงานมีทั้งสิ้น 24,233 เหตุการณ์วิเคราะห์เพศที่ถูกกระทำมากที่สุดคือเพศหญิงส่วนผู้ชายจะเพศชายจะเป็นผู้กระทำความรุนแรงมากที่สุดโดยมีสาเหตุเนื่องจากบทบาททางอยู่ในช่วง10ปีไม่เกิน20ปีและผู้กระทำส่วนใหญ่อยู่ในช่วง18ถึง50ปีผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่จะถูกกระทำความรองลงมาคือด้านจิตใจและเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวมีผู้ถูกกระทำที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจนรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตด้วยในการกระทำความรุนแรงในครอบครัวทำให้ผู้ถูกกระทำเกิดบาดแผลทางร่างกายถูกบังคับพันธภาพในครอบครัวเป็นสา

0: เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงมากที่สุดในส่วนที่4ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแบ่งออกเป็น7ด้าน1ให้มีระบบฐานข้อมูลความรุนแรงในระดับประเทศที่มีระบบประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันและให้ทุกหน่วยงานที่ดำเนินด้านความรุนแรงใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน2ด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกลไกการดำเนินงานตามกฎหมายโดยผลักดันให้เสริมพนักงานสอบสวนหญิงทำงานด้านความรุนแรงในครอบครัวเป็นการเฉพาะ3ด้านทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริมทุกพื้นที่ที่มีการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อพม.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.มีองค์การจัดการกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว4ด้านกฎหมายสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน5ด้านสวัสดิการสำหรับผู้ถูกกระทำโดยการส่งเสริมให้ผู้ถูกกระทำในความรุนแรงในครอบครัวได้รับสวัสดิการในการเยียวยาฟื้นฟูโดยด้านสถานการณ์สังคมโดยส่งเสริมการรงให้สังคมเกิดความตระหนักการรับรู้ทั้งทัศนคติและเปลี่ยนค่านิยมในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว7ด้านการศึกษาวิจัยโดยการผลักดันให้เกิดหลักสูตรการศึกษาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทุกรูปแบบในทุกระดับการศึกษากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมน้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเพื่อนำไปปรับปรุงในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่อไปขอบคุณค่ะ
1: กับขอบคุณจะให้สมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อไว้นะครับก็ขอให้ช่วยรักษาเวลากันด้วยนะครับขอเชิญท่านพรชัยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้กระผมขออภิปรายข้อสังเกตต่อรายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2566นะครับท่านประธานครับเมื่อปีที่แล้วกระผมได้อภิปรายรายงานประจำปี2565แล้วก็ฝากข้อเสนอไว้ภายใต้กรอบที่เรียกว่า EPIE นะครับ E Education การศึกษา P Perception การปรับทัศนคติR regulation การปรับกฎหมายและ E enforcement การบังคับใช้กฎหมายปีนี้กระที่เหมือนคนมาตรวจการบ้านว่า1ปีผ่านไปปัญหาที่เราเคยชี้ไว้ได้รับการแก้ไขถึงไหนแล้วคำตอบก็คือบางเรื่องเริ่มเดินบางเรื่องกำลังจะเดินแต่ว่าบางเรื่องเรายังเขียนใหม่ครับก่อนตรวจการบ้านผมขอถามก่อนว่าทำไมถึงได้ส่งการบ้านช้าขนาดนี้ครับเพราะว่ารายงานที่เราพูดถึงเนี่ยคือรายงานสถานการณ์ประจำปี2566แต่คำนำของรายงานลงนามในเดือนพฤษภาคม68และคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติรับทราบเมื่อวันที่30มิถุนายน2569หมายความว่าจากวันสิ้นปี66จนรายงานไปถึงระดับคณะรัฐมนตรีใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งและที่น่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม68แล้วก็ยังใช้เวลาอีกประมาณ13เดือนกว่าจะถึงคณะรัฐมนตรีท่านประธานครับรายงานสถานการณ์ที่มาช้า2ปีครึ่งก็เหมือนรายงานอากาศที่บอกเราว่าพายุกำลังจะมาหลังจากที่หลังคาบ้านเราอยากให้ทางกระทรวงช่วยชี้แจงด้วยว่าความล่าช้ามันเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนและเสนอให้กำหนดมาตรฐานว่ารายงานประจำปีควรจะเสร็จแล้วก็เสนอต่อครม.หลังสิ้นปีพร้อมกับมีแดชบอร์ดอัปเดตตัวเลขเคสรายไตรมาสเพราะว่าสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันจะบริหารด้วยการเอาข้อมูลเก่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ครับปัญหาแรกที่ยังแก้ไม่จบนะครับเราก็คือการที่เรายังไม่รู้ว่าเคสแน่ๆที่มีการทำความรุนแรงในครอบครัวปี65ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าแต่ละหน่วยงานก็เก็บข้อมูลคนละแบบฐานข้อมูลไม่เชื่อมกันจนเราไม่สามารถตอบคำถามพื้นฐานที่สุดว่าประเทศไทยมีความรุนแรงในครอบครัวจริงๆแล้วกี่กรณีกำลังเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงกันแน่กระผมเสนอทางแล้วก็การส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานปี66ก็ต้องถือว่ามีความคืบหน้าครับเพราะว่าเริ่มมีระบบ EVCIS รัฐบาลก็เสนอให้พัฒนาฐานข้อมูลระดับประเทศแต่รายงานฉบับเดียวกันกลับ14หน่วยงานอาจจะทับซ้อนกันเพราะว่า

แต่ละหน่วยงานก็จัดเก็บตามภารกิจฐานข้อมูลแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของตนเองแปลว่าเราเริ่มสร้างห้องควบคุมแล้วนะครับแต่ว่ากล้องวงจรปิดแต่ละตัวเนี่ยมันยังต่ออยู่คนละระบบก็คือทุกกรณีความรุนแรงในครอบครัวควรจะมีหมายเลขประจำเคสที่ไม่ซ้ำกันที่ใช้ในการติดตามส่งต่อตั้งแต่โรงพยาบาลสายตรวจ 1,300 นะครับ 1,300 พร้อมโดยที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างเข้มงวดเพื่อให้รัฐรู้ว่าคนนี้คือคนเดียวกันเคสเดียวกันขณะนี้ได้รับความช่วยเหลือไปถึงไหนแล้วเดียว5ครั้งแต่ในอีกด้านนึงกลับปล่อยคนอีก5คนหลุดจากระบบโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับอีกเรื่องที่ผมทักไว้เรื่องคำว่าเพศทางเลือกในรายงานปี65กับผมตั้งคำถามไว้ชัดเจนว่าคำว่าเพศทางเลือกยังเหมาะสมกับความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คนเลือกขึ้นมาและการเอาคน LGBTQIA+ ที่มีความแตกต่างกันไปรวมไว้ในช่องเดียวยิ่งทำให้เราครับ1ปีผ่านไปรายงานเพศทางเลือกเหมือนเดิมนะครับผู้ถูกกระทำเป็นหญิง 11,000 กว่ารายชาย 1,300 กว่ารายและเพศทางเลือกเพียง16รายหรือว่าร้อยละ 0.13 ก็ผมไม่ได้บอกว่าตัวเลข 0.13% นี้ผิดนะครับแต่เราควรจะถามว่ากลุ่มนี้ถูกกระทำน้อยจริงหรือว่าระบบของเรายังมองไม่เห็นเขากันแน่ยิ่งในรายงานเดียวกันบางหน่วยใช้คำว่าเพศทางเลือกบางหน่วยใช้คำว่าอื่นๆก็ยิ่งสะท้อนเรื่องเพศเรายังไม่มีมาตรฐานเดียวกันเลยข้อเสนอของผมจึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงศัพท์ให้ดูทันสมัยแต่ควรจะมีพจนานุกรมคำนิยามกลางข้อมูลเรื่องเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่เหมาะสมให้ตอบโดยสมัครใจมีช่องไม่ระบุไม่ประสงค์ระบุนะครับแล้วก็มีมาตรการรักษาความลับอย่างเคร่งครัดเพราะว่าท่านประธานครับกลุ่มคนที่ระบบเนี่ยยังนิยามพวกเขาไม่ตรงกันเลยส่วนใหญ่ก็มักจะกลายเป็นคนที่นโยบายมองไม่เห็นครับเรื่องของกลุ่มเปราะบางก็เช่นเดียวกันนะครับปีที่แล้วผมพูดถึงผู้พิการคนต่างชาติคนทำงานบ้านผู้สูงอายุไปจนถึงคนที่ไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ง่ายปีนี้เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับข้อมูลสายด่วน1300สามารถแยกผู้ถูกกระทำเป็นคนพิการได้313รายหรือว่าร้อยละข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆหลายแห่งช่องคนพิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยจิตเวชกลับไม่มีข้อมูลเป็นศูนย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากว่าทำไมเกิดภาวะอย่างไม่สม่ำเสมอกันเช่นนี้ดังนั้นต้องจำว่าไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาครับทีนี้ผมขอกลับมาสำรวจตัว EPRE ทีละตัวนะครับ E ตัวแรก Education ปี65ผมเสนอว่าเด็กควรเรียนรู้ตั้งแต่แรกว่าความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่การตีการด่าทอดูถูกกดดันทางจิตใจการทอดทิ้งการละเมิดสิทธิในร่างกายหรือว่าการเอาภาพส่วนตัวของคนในครอบครัวไปเผยแพร่โดยไม่ยินยอมก็กลายเป็นความรุนแรงได้และเด็กควรจะต้องรู้ได้ว่าหากเกิดเหตุจะต้องปฏิเสธยังไงขอความช่วยเหลือจากใครและติดต่อรัฐทางไหนปีนี้มีความคืบหน้าครับเพราะว่าข้อเสนอหลังรายงานปี66ระบุถึงการผลักดันเนื้อหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวสิทธิและการแก้ไขความขัดต่อการศึกษาภาพบังคับอันนี้ก็ผมขอชื่นชมนะครับแต่วันนี้ยังเป็นเพียงคำว่าผลักดันผมจึงอยากถามต่อว่าใครจะเป็นเจ้าภาพจะเริ่มผลักดันเมื่อไหร่จะเริ่มสอนในระดับชั้นบอกเด็กว่าความรุนแรงไม่ดีนั้นมันยังไม่พอครับเด็กต้องรู้ด้วยว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองประตูไหนของรัฐเปิดรับเขาอยู่พีนะครับเพอร์เซพชันการสร้างความตระหนักรู้การมั่นข้อนี้ผมว่ายังไม่ผ่านพี่เราผมพูดไปว่าเราต้องเลิกความคิดประเภทเรื่องผมไม่เมียอย่าไปยุ่งเรื่องความเงียบของคนรอบข้างเนี่ยมันคือกำแพงที่ขังผู้ถูกกระแต่รายงานปี66ของกระทรวงเองก็ยังระบุปัญหาสังคมชายเป็นใหญ่ทัศนคติที่มองว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติแสดงว่าพียังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเสนอว่านอกจากแคมเปญประชาสัมพันธ์แล้วเราควรจะมีการสำรวจทัศนคติระดับชาติเป็นระยะวัดให้ได้ว่าประชาชนกี่เปอร์เซ็นต์ยังเห็นว่าตีลูกซ้อมเมียตบผัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติกี่เปอร์เซ็นต์ยังเห็นว่าเรื่องในครอบครัวคนนอกไม่เคยยุ่งไม่งั้นเราก็จะได้แต่รณรงค์ซ้ำอยู่ทุกปีโดยที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงครับอันถือว่าเป็นข้อที่มีความคืบหน้ามากที่สุดปี65ผมเสนอให้มีการปรับปรุงพรบความรุนแรงในครอบครัวปี50ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับผู้คนพิการคนต่างด้าวปัญหาการเกิดเกลี่ยตลอดจนความรุนแรงรูปแบบใหม่อย่างเช่น Revenge Porn หรือว่า Deep Fake วันนี้มีความก้าวหน้าครับวันที่25สิงหาคมปี69นี้เองคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างของกระทรวงพม.เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับและเมื่อวันที่25มิถุนายน

0: 69เนี่ยพรรคประชาชนก็ได้ยื่นร่างของพรบความรุนแรงในครอบครัวฉบับออกแต่ผมคิดว่าเมื่อกฎหมายเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเราไม่ควรจะถามว่าร่างไหนดีกว่าแต่ควรจะถามว่าเราจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละร่างมาช่วยผู้ถูกกระทําให้ได้มากที่สุดได้ยังไงน่าจะสําคัญมากกว่าครับสุดท้ายละครับต่อไป enforcement นะครับน่าเป็นห่วงที่สุดปีที่แล้วผมตั้งคำถามเรื่องช่องว่างมหาศาลระหว่างจำนวนเหตุความรุนแรงกับจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคือเหตุความรุนแรงเนี่ยมีเป็นหมื่นๆเคสนะครับแต่ว่าปี65สำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามพรบนี้มีคดีปี66เหลือแค่141คดีครับจะเห็นเลยว่ามันมีความรุนแรงที่ตกหล่นนะครับไม่กลายเป็นการดำเนินคดีเนี่ยมากมายเลยทีนี้เราจะสามารถจะแก้ไขปัญหากระบวนการคัดกรองคดีนี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าต้องเอาไปทำมันนะครับก็คือดูว่าตกลงเราจะแก้ไขปัญหา EPRE นี้ได้อย่างไรนะครับแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งยังเป็นจ้างเหมารับบริการได้อย่างไรเพราะว่าเฉพาะเวลา8โมงถึง4โมงครึ่งตามเวลาการทำงานของรัฐก็ต้องทำงานเหมือนระบบฉุกเฉินจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ดีเนี่ยสุดท้ายไม่ใช่กฎหมายที่ลงโทษได้หลังความรุนแรงเกิดขึ้นได้แล้วแต่คือระบบที่ป้องกันผู้ถูกกระทำจากความรุนแรงได้อย่างแท้จริงครับก็ฝากกระทรวงพม.นำไปพิจารณาด้วย
1: ครับขอบคุณครับผมก็ย้ำอีกทีนะครับเรื่องของการใช้เวลานะครับท่านปิญญาพัฒน์เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวิสภาที่เคารพดิฉันปิญญาพัฒน์สัตย์ขอใช้สิทธิ์อภิปรายนะคะเพื่อรับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความปี2566ตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวศักราช2510นะคะที่เสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและก่อนอื่นนะคะดิฉันก็ต้องขอชื่นชมทีมงานนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง14หน่วยงานนะที่ร่วมกันเก็บข้อมูลรวบรวมตัวเลขนะคะแล้วก็จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมานะคะตัวเลขทุกตัวในรายงานนะก็คือบาดแผลของพี่น้องประชาชนในสังคมไทยค่ะที่ดิฉันก็เชื่อนะคะว่าค่ะและเมื่อพิจารณาตัวเลขในภาพรวมนะคะที่น่าต้องตกใจแล้วก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยก็คือบ้านที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิตกลับกลายเป็นพื้นที่เกิดเหตุความรุนแรงมากที่สุดข้อมูลจากเกือบทุกหน่วยงานนะก็ชี้ตรงกันว่าประมาณ 70-80% ของความรุนแรงเกิดขึ้นภายในที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลค่ะและผู้กระทำส่วนใหญ่นะคะก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าค่ะแต่ว่าเป็นสามีนะคะหรือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวค่ะจะเป็นเพศหญิงเป็นเด็กเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นผู้สูงอายุค่ะท่านประธานคะเมื่อเรามองลึกลงไปในตัวเลขการดำเนินคดีตามพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550นะคะเราก็จะพบช่องว่างขนาดใหญ่ของกระบวนการการระบุว่าในชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการและชั้นศาลมีคดีเพียงหลักร้อยเคสแต่ในขณะที่ศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงสาธารณสุขรับดูแลผู้ถูกกระทำสูงถึง 12,000 รายตัวเลขต่างกันเยอะมากค่ะนี่ยังไม่รวมศูนย์นะคะรับแจ้งเหตุอีกกว่า 3,200 รายตัวเลขที่ต่างกันเป็น10เท่านี้ก็นำมาสู่คำถามสำคัญค่ะว่าทำไมผู้ถูกกระทำนับหมื่นรายจึงไม่เข้าหรือหลุดหายไปจากกระบวนการทางกฎหมายคะปัญหานี้มันสะท้อนให้เห็นแล้วค่ะว่ากฎหมายพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550ที่เราใช้มาเกือบ20ปีมันเริ่มไม่ตอบโจทย์บริบทสังคมปัจจุบันค่ะตัวกฎหมายไปมุ่งเน้นในเรื่องของการไกล่เกลี่ยและการยอมความซึ่งในด้านหนึ่งนะคะมันก็อาจจะดูเหมือนเป็นกลัวไว้ได้แต่อีกด้านหนึ่งมันกลับกลายเป็นการกดดันให้ผู้ถูกกระทำจำต้องทนยอมอยู่ความรุนแรงซ้ำซากเพราะขาดกลไกความคุ้มครองสวัสดิภาพและโครงสร้างการเยียวยาที่มันควรจะต้องเข้มแข็งพอค่ะในฐานะสมาชิกขอฝากข้อเสนอแนะ4ประการนะคะไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐบาลค่ะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดนะคะประการแรกเลยก็คือเรื่องของการ

0: การเร่งรัดการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอย่างจริงจังค่ะเราทราบว่าอยู่ระหว่างการยกร่างแก้ไขพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะคะแต่กระบวนการมันควรจะต้องรวดเร็วค่ะและจะต้องเปลี่ยนจากการมุ่งรักษาคงสภาพความเป็นครอบครัวมาเป็นการยึดเอาความปลอดภัยเป็นหลักและสิทธิ์ของผู้ถูกกระทำเป็นศูนย์กลางกลไกการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉินค่ะต้องทำทันทีโดยลดขั้นตอนทางธุรการค่ะเพื่อป้องกันไม่เกิดการสูญเสียถึงชีวิตนะคะและประการที่สองนะคะปัจจุบัน14หน่วยงานต่างคนต่างก็เก็บข้อมูลค่ะต่างคนต่างจำแนกอายุและประเภทปัญหาทำให้ภาพรวมสถานการณ์นะมันก็กระจัดกระจายค่ะรัฐบาลจะต้องเร่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสาธารณสุขพม.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและศาลค่ะเพื่อให้สามารถติดตามช่วยเหลือผู้ถูกกระทำได้ยามนะคะพนักงานเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์ในระดับภูมิภาคก็ยังมีจำกัดรัฐบาลจะต้องสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรให้กับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบลเพื่อให้มีกลไกรับแจ้งเหตุนะคะเข้าระงับเหตุและเยียวยาจิตใจในชุมชนไปรอให้เรื่องมันกลายเป็นคดีอาญาจนลุกลามรุนแรงนะคะและประการสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบพิงฉุกเฉินค่ะสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้เหยื่อจะต้องกลับไปหาผู้กระทำความรุนแรงนะคะก็คือความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและการไม่มีที่ไปค่ะภาครัฐจะต้องเพิ่มจำนวนบ้านพักฉุกเฉินที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยมีการฝึกอาชีพมีทุนชั่วคราวเพื่อให้ผู้ถูกกระทำสามารถพาตัวเองแล้วก็ลูกออกจากวงจรของความรุนแรงนี้ไปแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้นะคะท่านนะคะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องผัวเมียที่ทะเลาะกันเลิกเมินเฉยนะคะแต่ว่ามันคือปัญหาสังคมแบบโครงสร้างที่คงของมนุษย์ค่ะดิฉันขอรับทราบรายงานฉบับนี้นะคะข้อเสนอแนะในวันนี้นะคะจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้บ้านกลับมาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในสังคมไทยอย่างแท้จริงนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับครับเชิญท่านพันตรีกรพจน์ครับ
2: ว่าที่กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับครับผมว่าที่พันตรีกรพจน์รุ่งนันวัฒน์ครับสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข003กลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมนะครับท่านประธานท่านประธานครับวันนี้กับผมขอนำเสนอรายงานสถานการณ์ความรุนแรง16แต่ผมไม่อยากให้เรามองว่ารายงานฉบับนี้เป็นเพียงตัวเลขอีกชุดวุฒิสมาชิกนะครับตามกฎหมายเพราะเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้ก็คือชีวิตของคนคนหนึ่งครับเด็กคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งหรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวของเราคนใดคนหนึ่งนะครับที่ต้องหันที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดนั่นคือบ้านนะครับและเหตุการณ์เหล่านี้นะครับผู้ที่ถูกกระทำส่วนใหญ่นะครับเป็นเพศหญิงขณะเป็นเพศชายนะครับผู้ถูกกระทำก็อยู่ในช่วงอายุ10ถึงไม่เกิน20ปีและความรุนแรงทางร่างกายก็ไปพบมากที่สุดนะครับสำหรับเพจนี้นะครับเป็นเพจจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรุนแรงนะครับผ่านได้เลยครับจากรายงานฉบับนี้นะครับกับผมขอเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้3เรื่องด้วยกันนะครับคือเรื่องที่1 นะครับต้องทำให้รัฐเห็นปัญหาเดียวกันนะครับจากข้อมูลเดียวกันแล้วก็ปัจจุบันนะครับข้อมูลสาธารณสุขนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับตำรวจอัยการศาลแล้วก็องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในขณะที่รายงานระบุว่าการจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกันนะครับผมก็ขอเสนอรายงานสำหรับนี้อยากจะให้มีการรวบรวมระบบแรงระดับประเทศนะครับเป็นข้อมูลระหว่างหน่วยงานและก็ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะผมเห็นว่าเราควรพัฒนาไปอีกชั้นหนึ่งนะครับให้สามารถครับแจ้งเหตุแล้วใครเข้าไปช่วยนะครับได้รับการคุ้มครองหรือไม่คดีไปถึงไหนและได้รับการเยียวยาหรือยังแล้วก็กลับไปถูกกระทำซ้ำอีกหรือไม่เพราะเป้าหมายของระบบข้อมูลไม่ใช่เพียงเพื่อให้รัฐมีตัวเลขที่ดีขึ้นนะครับแต่คือต้องทำให้คนคนหนึ่งนะครับไม่หลุดหายไปจากระบบของความช่วยเหลือนะครับท่านประธานครับเรื่องที่สองก็คือเราช่วยนะครับเป็นรู้ความเสี่ยงและป้องกันก่อน

0: บุว่าปัจจัยกระตุ้นที่พบมากที่สุดคือในเรื่องของยาเสพติด 1,167 เหตุการณ์หรือร้อยละ 42.56 นะครับรองลงมาคือปัญหาสุขภาพจิตหรือสุขภาพกายและปัญหาความหึงหวงนะครับดังนั้นการแก้ควรที่จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องเชื่อมระหว่างครอบครัวชุมชนโรงเรียนสาธารณสุขตำรวจนะครับแล้วก็ท้องถิ่นและหน่วยงานทางด้านสังคมเข้าด้วยกันนะครับอาสาสมัครในชุมชนก็ควรสังเกตสัญญาณความเสี่ยงรู้ว่าจะประสานใครแล้วก็ช่วยนำผู้ประสบปัญหาเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วข้อเสนอของรายงานที่ให้เสริมศักยภาพเครือข่ายในระดับชุมชนและทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านประธานครับเรื่องสุดท้ายที่ต้องทำที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้จริงนะครับการช่วยเหลือไม่ควรจบเพียงว่าวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุนะครับรายงานเสนอให้มีการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจและสังคมมีสถานที่ปลอดภัยนะครับรองรับเพียงพอและส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ผู้ถูกกระทำสามารถพึ่งตนเองได้ผมเห็นว่านี่คือเรื่องสำคัญเพราะว่าผู้ที่ถูกกระทำนะครับไม่มีรายได้ไม่มีที่พักและไม่มีคนช่วยดูแลลูกและไม่มีที่ปลอดภัยให้นะครับบอกเพียงว่าให้ออกจากความรุนแรงนะครับอาจจะไม่เพียงพอที่ทำให้เขาออกมาได้จริงนะครับเอาเพจออกได้เลยครับท้ายที่สุดนี้กับผมอยากฝากว่าความมั่นคงของประเทศนะครับไม่ได้เริ่มต้นครับแต่เริ่มต้นจากความปลอดภัยของประชาชนในครอบครัวหากเด็กยังต้องเติบโตมากับความหวาดกลัวนะครับหากผู้ถูกกระทำนะครับร้องขอความช่วยเหลือแล้วนะครับระบบของรัฐยังตามเขาไปไม่ถึงและถ้าหากว่าความรุนแรงยังถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องภายในครอบครัวเราก็ร่วมกันนะครับผมจึงขอให้ทางหน่วยงานรัฐนะครับได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยยึดหลักง่ายๆว่าให้เร็วนะครับเข้าช่วยเหลือให้ทันแล้วก็คุ้มครองให้ต่อไม่ปล่อยให้เกิดความรุนแรงซ้ำขึ้นอีกเพราะการปกป้องครอบครัวคือการปกป้องประชาชนและการปกป้องประชาชนก็คือการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศตั้งแต่ฐานรากครับกับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ปริญญาครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวิเชษฐ์ขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายเกี่ยวกับรายงานด้านความรุนแรงในครอบครัวนะครับแต่ในที่สาระสำคัญของผมเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องประเด็นเด็กและเยาวชนนะครับโดยเฉพาะการศึกษานั่นเองนะครับก็จากรายงานเนี่ยครับท่านสมาชิกว่าเหตุเกิดความรุนแรงสารที่เกิดความรุนแรงมากที่สุดก็คือบ้านของตัวเองวันนี้เราคงต้องกลับมาดูครับว่าเหตุเกิดที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยครับท่านสามารถเลื่อนสไลด์ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเพราะว่าความรุนแรงในครอบครัวอาจจะเกิดจากการที่ผู้ปกครองทั้งเรื่องการดื่มประเภทยาเสพติดหรือทางด้านอารมณ์ของตนเองนั่นเองนะครับวันนี้เราคงจะต้องมีหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลมาร่วมกันให้ได้มากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของทางโรงพยาบาลเองก็ตามหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนกระทรวงต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทั้งกระบวนการการยุติธรรมทำไมครับที่มันต้องเกิดขึ้นครับเพราะว่าเราควรจะต้องหาวิธีในการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับเด็กได้มากยิ่งขึ้นหรือเราจะตั้งไปเลยครับว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยเด็กแห่งชาติก็ได้ผ่านเนี่ยครับถ้าเราย้อนกลับไปในปี66เพราะท่านมารายงานสำหรับ2ครับในประเด็นเกี่ยวเรื่องการกราดยิงในสยามพารากอนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ตอนนั้นเด็กอายุ14ปีที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการอะไรครับทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการที่เด็กจะต้องอยู่คนเดียวต่างๆเนี่ยครับหรือว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นในล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครับก็การกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เองก็ตามนะครับโทษให้กับคุณครูเป็นคนคอยปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับ

0: เองก็จะประกาศให้พยายามตรวจสอบตรวจค้นตรวจกระเป๋าเด็กนักเรียนหรือถ้าเราย้อนไปที่บอกว่าประเด็นเกี่ยวเรื่องที่ห้างดังสยามพารากอนเองก็ตามหลังจากเกิดเหตุมีการตรวจค้นมากยิ่งขึ้นหลังจากหมดเหตุการณ์นั้นไป 3-4 เดือนก็ไม่มีการแล้วก็ในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เองนะครับก็มีประกาศของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีให้วันนี้วันที่31สิงหาคมเนี่ยครับมีการเฝ้าระวังต่างๆท่านทราบไหมครับเหตุที่เตรียมตัวยิ่งขึ้นของเรียนสุรศักดิ์มนตรีเองเนี่ยเกิดจากในห้องแชทกลุ่มเนี่ยครับโอเพนแชทเนี่ยมีการขู่ว่าจะไปกราดยิงอยู่ในโรงเรียนถามว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่วันนี้เรายังไม่เห็นข่าวนะครับแต่ถามว่ามันไม่ควรเป็นแบบอย่างแบบนี้กันอีกต่อไปความรุนแรงบอกครับว่าภายในครอบครัวเหมือนในตัวแชทตัวนี้ครับเด็กนักเรียนหญิงอายุ15ปีถูกข่มขืนคาบ้านตัวเองจาก3เดนทรชนนะครับที่เข้าไปพยายามลากออกมาถามว่าแล้วระบบการช่วยเหลือให้กับเด็กนะครับหรือใครก็ตามนะครับที่ถูกการใช้ความรุนแรงถูกล่วงละเมิดก็ตามเนี่ยครับมันมีหน่วยงานไหนที่เข้าชาร์จเข้าถึงตัวได้อย่างรวดเร็วบ้างไหมครับวันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆครับว่าไม่มีเลยไม่มีใครที่จะเข้าไปช่วยเหลือเวลาเกิดเหตุต่างๆนานาเราทำได้เพียงแค่หลังจากที่เกิดเหตุเกิดขึ้นแล้วความรุนแรงต่างๆกระทั่งข่าวต่างๆทำร้ายหลังจากเมาสุราเสพยาเสพติดถามว่าคนเป็นแม่เองคนเป็นพ่อเองถูกลูกทำร้ายหรือลูกเองถูกพ่อแม่ทำร้ายหลังจากกลับไปบ้านเองไม่กลับกลายเป็นบ้านบางหลังเองไม่ได้เป็นบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็กวันนี้เราคงจะต้องมีการประสานความเชื่อมโยงของหน่วยงานนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าโดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนที่บอกไปตั้งแต่ต้นครับว่าเราคงจะต้องหาวิธีนะครับในการที่เป็นมาตรการเชื่อมโยงหลายๆหน่วยงานอาจจะเป็นแม่งานหลักก็อาจจะเป็นกระทรวงพม.เป็นหน่วยงานของท่านก็ได้นะครับในการที่จะทำเรื่องนี้ต้องลดภาระของครูในการงานธุรการแต่จะเอางานพวกนี้มาเป็นภาระครูที่จะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุที่โรงเรียนโทษใครครับคุณครูไม่ดูแลเลยที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่นะครับสังคมเราต้องช่วยกันดูแลให้ป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุให้มันยุติกันได้แล้วครับและที่สำคัญนะครับเวลาเด็ก1คนที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในบ้านในโรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามไม่ใช่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุถูกทำร้ายร่างกายมากระทรวงพม.พาไปรักษาพยาบาลกลับมาบ้านมีนักจิตวิทยานักสังคมเข้ามาพูดคุยเพียงไม่กี่วันหรือเต็มที่ก็เดือนหนึ่งจบไปยาดูแลทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเด็กที่ถูกทำร้ายนี่ครับสามารถกลับเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาได้กลับเข้ามาเรียนอย่างมีความสุขกลับมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยได้อย่างแท้จริงก็คงจะต้องฝากครับว่าเมื่อเด็กหนึ่งคนที่ถูกทำร้ายเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ในหน่วยงานของเราอย่างเดียวหรือเราเข้าไปหามีกับเราได้ง่ายยิ่งขึ้นสามารถเข้าถึงเขาได้มากยิ่งขึ้นคงต้องฝากไว้ครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าการความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะสถานศึกษามันเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้มากมายบางข่าวไม่มีข่าวออกบางอันเองเนี่ยครับอย่างเช่นการฆ่าตัวตายในสถานศึกษาเด็กนักเรียนกระโดดตึกตายมีการปิดข่าวกันมาอยู่ใจกลางเมืองเองก็ตามถามว่าพวกนี้ครับมันเกิดจากอะไรครับทั้งสภาพจิตใจการเยียวยาทั้งเรื่องผลเศรษฐกิจต่างๆก็คงต้องฝากหน่วยงานของท่านครับว่าวันนี้เราต้องหามาตรการยังไงที่บอกครับว่ามีการเชื่อมต่อเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตนะครับก็ต้องฝากท่านครับว่ายังให้ดีนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านอังคณาครับ

ขออภัยค่ะท่านประธานพอดีไม่ได้เสียบบัตรค่ะท่านประธานคะที่ต้องขอขอบคุณกรมกิจการสตรีและครอบครัวนะคะที่

นำเสนอรายงานในวันนี้ซึ่งเดือนเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะและถ้าหากว่าเราพิจารณารายงานที่นำเสนอนะคะเป็นรายงานปี66นะคะก็พบว่าตัวเลขความรุนแรงเนี่ยแม้จะลดลงนะคะแต่ว่าถ้าดูปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะที่สะท้อนผ่านสื่อสาธารณะเนี่ยมันดูเหมือนขณะที่รูปแบบของการกระทำรุนแรงเนี่ยก็มีความซับซ้อนนะคะมากขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูผู้ถูกละเมิดเนี่ยก็ดูจะเป็นไปได้อย่างล้าช้านะคะท่านประธานคะถ้าหากว่าเราพิจารณาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยโดยยึดโยงกับปฏิญญาสหประชาชาติเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะซึ่งเน้นย้ำว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้หญิงซึ่งเกิดจากฐานคิดของความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศนะคะแล้วก็รัฐเนี่ยจะต้องดำเนินการทุกๆด้านนะคะเพื่อจัดสรรงบประมาณที่พอเพียงเพื่อที่ดำเนินการให้เกิดความคุ้มครองนะคะเข้าถึงที่พักพิงที่ปลอดภัยค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านประธานคะในเรื่องของความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยยังอยู่ในเป้าหมายค่ะในเป้าหมายที่5เรื่องการบรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศและทุกคนนะคะเรื่องนี้นะคะถ้าหากพิจารณาจากรายงานที่นำเสนอนะคะดิฉันมีข้อสังเกตนะคะที่สอดคล้องกับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านก็คือรายงานที่นำเสนอวันนี้เป็นรายงานของปี66นะคะก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งดิฉันเห็นว่าไม่มีความทันสมัยนะคะแล้วก็ไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วประการที่2นะคะในตัวเลขนะคะสถิติของความรุนแรงในครอบครัวนะคะจากองค์กรและหน่วยงานทั้ง14แห่งรวมถึงสค.ด้วยเนี่ยค่ะเป็นตัวเลขที่ดูเหมือนลดลงแต่ฉันเห็นว่าตัวเลขนี้ไม่ได้สะท้อนตัวเลขที่แท้จริงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูลนะคะเช่นเวลาที่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะจะไปร้องเรียนกับองค์กรที่ทำงานด้านนี้นะคะแล้วก็ไปรายงานต่อตำรวจนะคะไปแจ้งความแล้วก็ไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นการบันทึกข้อมูลเนี่ยนะคะไม่ในรายงานที่ฉบับที่นำเสนอเนี่ยไม่ได้บอกเลยนะคะว่าทำยังไงที่จะแยกนะคะข้อมูลให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนโดยย้อนค่ะนอกจากนั้นนะคะจึงคิดว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยยังขาดข้อมูลนะคะในส่วนที่ผู้เสียหายเนี่ยได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนถ้าหากว่าไปดูแถลงการของคณะกรรมการเมื่อปีที่แล้วนะคะเดือนพฤศจิกายนเนื่องในโอกาสวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะปี67นะคะกรรมการสิทธิ์อ้างข้อมูลจากสสส.นะคะสำนักงานสนับสนุนกองทุนการ

0: เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเชิงเดี่ยวนะคะแต่เป็นความรุนแรงด้วยค่ะท่านประธานคะอีกรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงที่เป็นโลกออนไลน์ค่ะรวมถึงข่าวปลอมต่างๆนะคะการเผยแพร่คลิปส่วนตัวนะคะของคู่รักหรือว่าสามีภรรยาเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างมากนะคะต่อผู้เสียหายนะคะในส่วนของความรุนแรงทางผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติเสนอรายงานเรื่องการทรมานทางจิตวิทยาซึ่งเขารวมการคุกคามทางออนไลน์เนี่ยเป็นการทรมานรูปแบบหนึ่งนะคะท่านประธานคะถ้าเราพิจารณาจากข้อเสนอของคณะกรรมการซีดอนะคะที่ให้ข้อสรุปเชิงสังเกตต่อรายงานที่ไปรายงานมาเมื่อปีที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการซีดอเนี่ยมีความกังวลอย่างมากนะคะต่อผู้หญิงกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะการเข้าถึงกระบวนการนะคะที่มีความพิการนะคะหรือผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์นะคะผู้หญิงมาลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้กฎหมายศาสนาและจารีตโดยมีผู้นำศาสนาเป็นผู้มีพิจารณาตัดสินความปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งโดยมากก็มักจบลงที่การอีกทั้งความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเนี่ยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะก็ยังรวมถึงเรื่องของการคลิปอวัยวะเพศหญิงนะคะซึ่งยังคงเกิดขึ้นและกรรมการซีดอก็ได้มีข้อห่วงใยตรงนี้ไปด้วยนะของผู้หญิงในกลุ่มแรงงานข้ามชาตินะคะก็ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงความยุติธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปัญหาการกลัวการส่งกลับเนื่องจากอาจจะไม่มีเอกสารประจำตัวหรือใบอนุญาตทำงานนะคะการขาดความรู้ด้านกฎหมายอุปสรรคด้านข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในฐานะผู้เสียหายด้วยท่านประธานคะในกรณีของคนพิการทางการได้ยินนะคะสถานีตำรวจส่วนมากไม่มีร่ามภาษามือค่ะโดยเฉพาะนะคะผู้พิการทางสายตาหรือผู้บกพร่องทางสติปัญญานะคะหรือเด็กที่อยู่ในปกครองเนี่ยคนกลุ่มนี้จะสามารถมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดได้อีกเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากจะให้สค.รวบรวมเป็นข้อมูลเฉพาะนะคะคือกลุ่ม Battle Wife Syndrome นะคะเพื่อที่ศึกษาปัญหาและผลกระทบของผู้หญิงนะคะที่ได้รับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะในครอบครัวจนกลายเป็นผู้ใช้ความรุนแรงนะคะท่านประธานคะในรายถ้าไปดูในรายงานของคณะทำงานสหประชาชาติด้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่เขาได้มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะปีที่แล้วแล้วเขาออกรายงานซึ่งสค.น่าจะได้อ่านแล้วนะคะเขาระบุตีและสถาบันครอบครัวนะคะโดยที่เขาเห็นว่ากระทรวงพม.เนี่ยได้เพียงพออีกทั้งมีจำนวนบุคลากรที่จำกัดนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทำงบประมาณที่ตอบสนองต่อมิติทางเพศนะคะซึ่งเกณฑ์การและความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณที่ตอบสนองกับกระทรวงยังมีข้อจำกัดนะคะแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดให้มีการดำเนินการดังกล่าวไว้แล้วก็ตามนะคะสิ่งที่ที่ฉันคาดหวังนะคะที่จะได้เห็นในรายงานครั้งต่อไปเก็บข้อมูลแยกประเภทความเปราะบางนะคะเช่นการจำแนกหญิงในกลุ่มหญิงพิการนะคะกลุ่มชาติพันธุ์หรือความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือแรงงานข้ามชาตินะคะยังเชื่อว่าถ้าการแยกทำจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพของความรุนแรงของบุคคลภาพที่ชัดขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้นะคะสุดท้ายค่ะท่านประธานคะที่ฉันยังหวังนะคะที่จะเห็นการผลักดันของกระทรวงพัฒนาสังคมเพื่อให้การจัดงบประมาณการจะทำงบประมาณในปีต่อไปเนี่ยมีงบประมาณที่ตอบสนองต่อมิติทางเพศนะคะปรากฏอยู่ในกระบวนกรมค่ะเพื่อแก้ปัญหาอย่าเป็นองค์รวมต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านสุดท้ายนะครับท่านประภาสครับเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมประภาสปิ่นตกแต่งนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17จากก็ขอร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นนะฮะและข้อสังเกตบางประการนะครับต่อรายงานความรุนแรงในครอบครัวปี2566นะโดยสังเกตนะเนื่องจากว่า

สมาชิกก็ได้อภิปรายประเด็นแรกนะครับผมเห็นด้วยนะครับว่ามีปัญหาในเรื่องของความทันสมัยของข้อมูลจากรายงานนะครับช่องว่างดีนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่ความเข้าใจนะครับสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับในปัจจุบันดังที่ทราบดีนะครับก็มีวิกฤตนะครับในหลายด้านนะครับผมลองเทียบเคียงกับการทำรายงานมีแผนงานหนึ่งที่ศึกษาอยู่นะครับก็พบปัจจุบันเนี้ยนะครับคนที่มีโอกาสจะหลุดจากคนปกติมาเป็นคนไร้บ้านเนี่ยนะครับมีแนวโน้มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมเพียงอยากชี้สถานการณ์ที่เราเข้าใจอย่างแท้จริงเนี่ยครับก็จะนำมาสู่การเข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ปัญหานะครับในประเด็นก็ในเรื่องของข้อมูลนะครับอย่างที่หลายท่านได้ข้อมูลที่แตกต่างกันอยู่อย่างมากนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับของพม.เนี่ยก็จะเห็นว่าจะแตกต่างกัน 5.8 เนี่ยซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นเดียวกันนะครับว่าควรจะทำให้ฐานข้อมูลนะครับทำฐานข้อมูลร่วมกันนะครับในประเด็นที่3นะครับหลายท่านก็ได้พูดไปแล้วนะครับในนะครับมีกรณีความรุนแรงที่คำนึงนะครับแต่ว่าในตัวเลขที่เท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับก็จะมีสักประมาณ141คดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามพรบเนี่ยนะครับที่ดำเนินการโดยตำรวจมี9คำสั่งนะครับที่มีสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับนี่ประเด็นเนี้ยครับผมคิดว่าคำถามที่สำคัญก็คือว่าเอ๊ะคนอาจจะถามว่าทำไมคนไม่ไปแจ้งความนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราถามอีกแบบนึงว่าไอ้การไปแจ้งความนะครับมันมีต้นทุนอะไรบ้างหรือต้นทุนของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันสูงแค่ไหนเพียงใดนะฮะก็จะนำมาสู่ว่าเราจะลดต้นทุนอย่างไรเขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะครับของพม.ด้วยนะครับอันนี้อยากฝากเป็นคำถามทิ้งไว้นะครับในแง่ของการเสนอทางออกนะครับนะครับว่าในรายงานพูดถึงส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานข้อมูลนี่ก็เห็นร่วมกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของทรัพยากรที่ไม่เพียงพอก็ปีนี้เท่าที่ผมติดตามงบประมาณนะครับของกรมกิจการสตรีและลดลงนะครับจาก 574.5ล้านนะครับเหลือ557ล้านลดลงไปประมาณ 3% นะครับอันนี้ก็ในขณะที่สถานการณ์ที่เราคุยกันนี้ก็ขึ้นอย่างจากพวกนี้นะครับบุคลากรเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแน่นะแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะชวนแลกเปลี่ยนในแง่ของการทำความเข้าใจนะฮะปัญหาแล้วก็ทางออกข้อเสนอนอกจากในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายนะที่กล่าวไปแล้วเราอาจจะต้องขยับกรอบในการมองนะครับซึ่งกรอบมองซ้อนกันก็ได้นะครับก็คือการมองว่าอะไรมันคือสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้วมันถูกทำให้กลายเป็นเรื่องปกติในเพราะนั้นกรอบใหม่แบบนี้อาจจะเรียกว่าเป็นการมองกรอบจากโครงสร้างนะครับปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งมันจะนำไปจะต้องดำเนินการก็คือรัฐนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปแทรกแซงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจนะครับต้องสนใจประเด็นเรื่องของบรรทัด

0: ฐานกลไกของรัฐต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ไอ้การผลิตซ้ำความรุนแรงไม่ถูกตัดตอนออกไปนะครับนั้นในแง่นี้นะครับผมเสนอว่าเราน่าจะมองปัญหาสัก 2-3 ระดับนะแน่นอนระดับปัจเจกบุคคลนะครับปัญหาเรื่องของสุรายาเสพติดความเครียดก็เป็นเรื่องสำคัญแน่นะครับจะต้องมองนะครับปัญหาและทั้งออกในระดับชุมชนนะครับเรื่องของการตีตรานะครับหรือการนิ่งเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นของผู้คนนะครับหรือทางออกซึ่งในรายงานก็ได้ให้ความสำคัญก็คือการพูดถึงเครือข่ายทางสังคมนะครับแต่ว่าผมคิดว่ากว้างขวางไปกว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่รัฐไปจัดตั้งนะผมยกตัวอย่างเช่นประเด็นหนึ่งที่เป็นสาเหตุความรุนแรงที่เรายอมสุรานะครับปัจจุบันก็จะมีเครือข่ายงดเหล้านะครับผมเองก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานร่วมกับพวกพี่น้องเราเคลื่อนโดยเครือข่ายในระดับชุมชนดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกระดับคืออาจจะเรียกระดับในเชิงสถาบันนะครับที่จะต้องกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนั้นผมมีข้อเสนอที่จริงก็มาจากเครือข่ายพรรคประชาสังคมนะครับหาจากโครงสร้างว่าโครงสร้างอยู่มากนะครับปัญหากลไกกฎหมายนะครับที่หลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับว่ามุ่งที่จะทําให้ผู้เสียหายนะครับไม่กล้าไปแจ้งความอะไรต่างๆปัจจัยภายนอกนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือเรื่องของต่างๆพวกนี้นะครับเราอาจจะต้องมีข้อเสนอนะครับต่อแนวทางที่พัฒนาเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้คนดื่มคนกินนะครับแต่ว่ามันเกิดผลกระทบอีกด้านนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับเราอาจจะต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับพัฒนาเครือข่ายชุมชนและกลไกทางพม.ก็ได้พูดถึงนะครับทำอย่างไรที่จะมีระบบดูแลออกจากความรุนแรงนะครับที่รองรับในเรื่องของเพื่อให้มีทางเลือกต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้เรามองปัญหานะครับในเชิงโครงสร้างได้มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณมากครับตอบพี่แจงก็ขอให้กระชับนะครับผมครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตตอบในภาพรวมเพราะว่ามีคำถามหลายๆคำถามที่ถามคล้ายกันนะคะในการนำเสนอรายงานของปี2566ขอนำเรียนว่าในการรวบรวมรายงานนะคะก็เนื่องจากว่าเรารวบรวมจากหลายๆหน่วยงานซึ่งในปี2005ธันวาคมนะคะแล้วก็ในปี2567เราก็รวบรวมแล้วก็มีการปรับแก้ไขส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการอ่านในการพิจารณานะคะถึงจะเสนอเข้าครม.ได้แต่เนื่องจากว่าพอมาถึงปี68ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะพอเสนอเข้าครม.ในครั้งที่1ในสมัยท่านวราวุฒิเป็นรัฐมนตรีก็ยังไม่ทันได้เสนอก็หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะพอมาจะเสนอในครม.ครั้งที่2โดยท่านอัครพงษ์เผ่าก็ปรากฏว่ามีการยุบสภาอีกนะคะในก็พอมาครั้งที่ก็เลยไม่เสนอในของยุคของท่านนิกรสมกลางนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ในปี2566เนี่ยเราเสนอคาดว่าในปี67ซึ่งเราทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างเสนอครม.ต่อเนื่องเลยรวมไปถึงปี2568ด้วยค่ะท่านค่ะที่หมายนะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะซึ่ง อย่างที่ท่านพรชัยได้นำเรียนนะคะว่าเมื่อวันที่20สิงหาคม2519นะคะทางครม.

0: ร่างพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวฉบับนี้ฉบับใหม่นี้แล้วนะคะก็เมื่อเช้าก็ได้มีการไปชี้แจงกับทางวิปของรัฐบาลด้วยเพื่อเตรียมนำกฎหมายนี้เข้าสู่สภานะคะซึ่งในส่วนของกฎหมายฉบับที่เรียกว่าเป็นการปรับทั้งฉบับนะคะก็คือมีการยกเลิกกฎหมายปัจจุบันและปัญหาในประเด็นปัญหาต่างๆอย่างเช่นเราจะมีการยกเลิกหลักการความผิดอันยอมความได้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของนิยามการคุกคามทางเพศให้อยู่กฎหมายในความรุนแรงในครอบครัวมีผู้จัดการรายกรณีเพื่อประสานงานรายกรณีเพื่อรับผิดชอบแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ที่ท่านอังคณาพูดถึงเรื่องของ Better Person Syndrome นะคะซึ่งกฎหมายนี้ก็ยกระดับเพิ่มเติมการบรรเทาโทษให้แก่ผู้กระทำที่มีภาวะ Better Person Syndrome ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของป.อาญาด้วยนะคะก็จะมีหลายๆประเด็นที่กฎหมายร่างกฎหมายฉบับใหม่นะคะที่ได้จะได้มีการแก้ไขแล้วก็นำเสนอต่อไปนะคะทีนี้ในพูดถึง data นะคะเราก็ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาที่ยามแก้ไขนะคะก็เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเราก็ได้นำเรื่องนี้นะคะเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์และครอบครัวแห่งชาติเพื่อจะกำหนดแนวทางในเรื่องของการกำหนดมาตรการครอบครัวไทยปลอดภัยไร้ความรุนแรงนะคะโดยกำหนดเสนอเป็น4แนวทางก็คือ1 data ให้เป็น1ฐานข้อมูลก็คือมีฐานข้อมูลที่เชื่อมกลางระหว่างหน่วยงานอย่างไร้รอยต่อนะคะ1 plan ก็คือมีการยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดร่วมกันแล้วก็1 protection standard อันนี้ก็จะมีการบังคับใช้มาตรการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งต่อที่มีเป็นมาตรฐานเดียวกันให้อย่างมีประสิทธิผลและอีกส่วนนึงคือ1 prevention and promotionนะคะก็คือการขับเคลื่อนงานในเชิงป้องกันควบคู่กับการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวนะคะซึ่งทางคณะกรรมการระดับเดี๋ยวทางเรากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเรามีการ MOU 27หน่วยด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ท่านเสนอเรื่องของการป้องกันการก่อนเกิดเหตุแล้วก็การเข้าระงับเหตุนะคะซึ่งเราก็มี1300ซึ่งเป็นเบอร์ฮอตไลน์ซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เราก็มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการเหลือนะคะที่ผู้ประสบปัญหาทั้งความรุนแรงในครอบครัวหรือปัญหาอื่นๆนะคะแล้วก็การผู้ถูกกระทำป้องกันผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ที่ส่วนที่อยู่ในเขตกรุงเทพแล้วก็มีศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดทุกตำบลอีก210แห่งทั่วประเทศนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการคุ้มครองช่วยเหลือแล้วก็เยียวยารวมไปถึงการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือเคสต่างๆที่เราได้รับด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแนวทางที่ดีหลังจากที่มีเกิดเหตุการกระทำความรุนแรงกับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะคะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีนะคะท่านนิกรสมกลางก็ได้ประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็ได้คุยกับทางกทม.ทัฟฟี่ฟองดูนะคะที่จะเป็นหน่วยรับแจ้งเหตุนะคะร่วมศูนย์ของกระทรวงพม.นะคะเพื่อที่จะได้มีช่องทางให้ที่ผู้ประสบปัญหาสามารถที่จะแจ้งช่องทางผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เพื่อที่เราจะได้เข้าไปช่วยเหลือทั้งเด็กที่เป็นกลุ่มเด็กเยาวชนหรือผู้หญิงนะคะแล้วก็ส่วนสถานที่เป็นสถานที่รองรับในสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคมเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะที่จะช่วยดูแลตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของการทั้งคุ้มครองสวัสดิภาพเรื่องของการติดตามประเมินผลในการช่วยเหลือนะคะถ้าเข้าไปสู่ครอบครัวเดิมได้เราก็ยินดีในเรื่องของการประสานงานแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกลับไปคืนดีหรือกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันได้เราก็ดำเนินการคดีทางกฎหมายก็คือมีเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการไปแจ้งความหรือว่าการฟ้องต่อศาลในการเว้นระยะห่างในเรื่องของเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพให้กับเด็กและก็สตรีด้วยค่ะค่ะขออนุญาตนำเรียนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับมีท่านใดติดใจไหมครับ
2: ครับถ้าไม่มีนะครับผมก็ขอปิดการ

0: พิปรายนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมได้การด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ประจำปีแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับขอบคุณท่านผู้ชี้แจงทุกท่านครับ
0: ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเป็นอันจบการพิจารณาในระเบียบวาระที่6นะครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆนะครับ 7.1 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แทนตำแหน่งที่ว่างด้วยท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญนะครับพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีหน่วยงานในคณะกรรมาธิการวิสามัญว่างลงในการนี้ท่านประธานคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมตั้งนายสุภชัยสมเจริญเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับจบการพิจารณาระเบียบวาระ 7.1 ต่อไประเบียบวาระ 70กรรมาธิการในคณะกรรมการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะกรรมการในกรรมการนี้ท่านประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสสังคมนะครับได้แจ้งมานะครับว่าขอให้ที่ประชุมตั้งพลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชรเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมการดังกล่าวนะครับตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นมีไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับจบระเบียบวาระที่3ครับตั้งคณะกรรมาธิการในคณะกรรมการแรงงานแทนตำแหน่งที่ว่างโดยท่านประธานคณะกรรมสื่อแจ้งว่าตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมการว่างลงในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมตั้งนายสามารถรังสรรค์เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมการแรงงานแทนตำแหน่งที่ว่างตามมีสมาชิกท่านใดขัดข้องเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับจบการพิจารณาระเบียบวาระ 7.3 สุดท้ายนะครับวาระที่ 7.4 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมการสาธารณสุขแทนตำแหน่งที่ว่างท่านประธานคณะกรรมการสาธารณสุขได้มีหนังสือแจ้งว่าตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการว่างลงในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมตั้งนายแพทย์อัจฉันตแพทย์พงศักดิ์เกิดวงบัณฑิตเป็นกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่7นะครับท่านสมาชิกครับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอบคุณทุกท่านที่ยังคงอยู่ร่วมประชุมกันจนแล้วนะครับผมขอปิดประชุมครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาในวันนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะที่ประชุมวุฒิสภานั้นก็มีมตินะคะอนุมัติพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทค่ะไปด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบนะคะ135เสียงค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ให้ความชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดค่ะซึ่งก็ได้แก่นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์นะคะได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไปด้วยคะแนนเสียง151เสียงด้วยกันค่ะโดยการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นนะคะมีพลเอกเกรียงไกรศิรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงพ.ศ. 2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มี

0: มีมติเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569เห็นชอบให้มีการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2569ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ที่กำหนดให้การตราพระราชกำหนดกระทำได้เฉพาะซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความมั่นคงกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พร้อมย้ำว่าความจำเป็นต่อการออกพระราชกำหนดกู้เงินนี้เนื่องจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นและงบประมาณในปี2569มีไม่เพียงพอต่อขนาดของผลกระทบและภาระค่าใช้จ่ายต่อการแก้ไขวิกฤตพลังงานรวมไปถึงการใช้มาตรการทางการคลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันหากไม่ทำก็จะทำให้วิกฤตนั้นยืดเยื้อเพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบเศรษฐกิจนอกจากนี้นะคะจำเป็นต้องสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเปลี่ยนและพลังงานทางเลือกสำหรับการตราพระราชกำหนดฉบับนี้เพื่อเป้าหมายรักษาความมั่นคงได้และช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบลดการใช้พลังงานฟอสซิลให้เร็วที่สุดรวมถึงส่งทางเลือกในประเทศภาพรวมการกู้เงินของรัฐบาลนั้นเกิดจากสถานการณ์วิกฤตซึ่งรัฐบาลพยายามบริหารจัดการแหล่งเงินแต่มีไม่เพียงพอไม่ทันสถานการณ์และเป็นวิกฤตที่ต้องใช้เงินล้านบาทดังนั้นไม่ว่าจะใช้วิธีงบประมาณปกติหรือกู้เงินตามกฎหมายถือเป็นทางเลือกสุดท้ายทั้งนี้การกู้เงินดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการบริหารหนี้สาธารณะที่กฎหมายวางกรอบว่ารัฐบาลจะใช้เงินกู้ให้คุ้มค่าจำเป็นเร่งด่วนไม่ซ้ำซ้อนและคณะกรรมการและเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายของกฎหมายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาตามขั้นตอนกฎหมายรัฐบาลจึงเสนอต่อวุฒิสภาให้พิจารณาและหากไม่มีปัญหาใดๆขอความกรุณาลงมติให้มีผลบังคับใช้ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพลังงานสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: เพื่อให้สภาแห่งนี้และประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารกระผมขอเรียนเพิ่มเติมว่าการกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศกรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชบัญญัติกำหนดนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกันกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการพระราชกำหนดเท่านั้นและต้องมีการพิจารณากันกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานอีก
0: อย่างไรก็ตามสมาชิกวุฒิสภาต่างให้ความสนนี้อย่างกว้างขวางซึ่งก็มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอย่างนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาไม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนดฉบับนี้เพราะรัฐบาลมีพฤติกรรมที่สอบพิรุธหลายประการแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาราคาพลังงานที่สูงขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจแต่การที่ประเทศมีปัญหาไม่ได้หมายความว่าแนวทางการแก้ไขของรัฐบาลจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องเสมอไปซึ่งการกู้เงินตามพระราชกำหนดต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นอีกทั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงินถือต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินถึงขั้นที่จำเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษทั้งนี้วงเงิน200,000 ล้านบาทแรก

0: แรกนำมาใช้สำหรับมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานได้แต่อีก200,000ไว้สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานยังถือว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญแต่ยังมีนักวิชาการจนไม่สามารถใช้มาตรการตามปกติในการรับมือได้ดังนั้นรัฐบาลควรชี้แจงให้ชัดเจนถึงแผนการดำเนินโครงการหน่วยงานที่รับผิดชอบและความจำเป็นของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
1: พิรุธข้อแรกก็คือประเทศของเราไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินจริงครับเงิน 200,000 ล้านบาทเรียกว่าเป็นมาตรการประคองเศรษฐกิจจากวิกฤตพลังงานแต่เงินอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นกระผมถามว่าการสร้างสมาร์ทกริดมันฉุกเฉินตรงไหนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป1ล้านหลังคาฉุกเฉินตรงไหนครับการเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV 3อย่างนี้ภายใน3เดือน6เดือนแล้วประชาชนจะอยู่ไม่ได้จริงหรอครับทั้งหมดเป็นนโยบายที่ดีได้นะครับแต่เป็นนโยบายที่เหมาะสมกับการลงทุนเชิงโครงสร้างที่ใช้เวลาหลายปีไม่ใช่นโยบายที่ต้องกู้เงินฉุกเฉินถึง 200,000 ล้านบาทมาใช้และแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าพรก.นี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญทั้งด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ถึง4ท่านตามในสไลด์นี้ซึ่งสถานการณ์ยังมีมาตรการปกติรองรับได้และการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นกระบวนการระยะยาวไม่ใช่มาตรการที่ต้องรีบทำทันทีจนไม่สามารถรอกระบวนการสู่พิรุธที่2ครับพรบ.นี้จงใจไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างที่ควรจะเป็นหากโครงการเหล่านี้นะครับต้องใช้เวลาหลายปีทำไมไม่เสนอเป็นพรบ.เงินกู้ไม่ใช่พรก.ที่มีรายละเอียดแนบท้ายน้อยกว่าแล้วก็เปิดรายละเอียดให้ผลตอบแทนเปิดความคุ้มค่าเปิดรายโครงการแล้วค่อยซึ่งก็ไม่ได้เร่งด่วนจริงไม่ควรจะกลายเป็นเหตุผลเพื่อตัดตอนลดอำนาจการตรวจสอบของรัฐสภาครับ
0: ขณะที่นางสาวนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าในขณะนี้เศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตการนำเงินกู้จำนวนมหาศาลมาใช้กับโครงการดังกล่าวอาจแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเปรียบเสมือนการตำน้ำพริกละลันซึ่งการนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทมาใช้สนับสนุนมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในครัวเรือนนั้นอาจเป็นนโยบายที่ฉับฉวยว่าเม็ดเงินดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างทั่วถึงหรือไม่และเหตุใดรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักทั้งที่ประเทศรูปแบบอื่นโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและสอดคล้องกับอาชีพของประชาชนในชนบทได้มากกว่าพร้อมกับเสนอให้รัฐบาลนั้นพัฒนาพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนรวมไปถึงช่วยส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นผลผลิตทางการเกษตรพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความพร้อมและความเสถียรของเทคโนโลยีในการผลักดันโซลาร์เซลล์ในอนาคตว่าจะมีความมั่นคงเพียงใดในอีก 3-5 ปีข้างหน้าแผงโซลาร์เซลล์ยังจะมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่
2: การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปตามบ้านเรือนของประชาชนเป็นความคิดที่ฉาบฉวยแต่มีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณชนิดที่ต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใครทำไมรัฐบาลจึงทุ่มเทเงินมหาศาลไปกับพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวทั้งที่เรามีพลังงานรูปแบบอื่นๆให้เลือกพัฒนาเช่นพลังงานไบโอเชื่อมโยงกับภาคเกษตรสอดคล้องกับอาชีพหลักของผู้คนในชนบทการที่รัฐบาลจะดึงดันใช้โซล่าเซลล์เพียงอย่างเดียวท่านต้องตอบคำถาม3ข้อนี้ก่อนค่ะข้อที่1เทคโนโลยีด้านโซล่าเซลล์มีความเสถียรแล้วหรือไม่ถ้าเราวางอินฟราสตรักเจอร์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันแบบปูพรมท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าในอีก3ปี5ปีแผงโซล่าเซลล์เหล่านี้มันจะไม่ล้าสมัยตกรุ่นหรือกลายเป็นขยะพิษของประเทศไทย
0: ยากรสมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลขอเงินกู้จากการตราพระราชกำหนดฉบับนี้แต่กลับไม่มีความชัดเจนในการดำเนิน

0: การโครงการซึ่งการขอเงินกู้แบบไม่มีแผนชัดเจนเช่นนี้จะกลายเป็นการตีเช็คเปล่าหรือไม่เพราะเงินดังกล่าวนี้ไม่ใช่เงินของรัฐบาลแต่เป็นเงินของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนผ่านอุปกรณ์หรือซื้อเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งเท่านั้นแต่ต้องยกระดับประเทศให้เป็นยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมใหม่ซึ่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะนำไปสู่การแข่งขันว่าประเทศใดจะได้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากกว่ากันและสามารถนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมใดได้บ้างเพื่อลดคาร์บอนแต่จากพระราชกำหนดฉบับนี้ยังไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าเงินกู้ดังกล่าวนี้รัฐบาลจะใช้จ่ายอย่างไรดังนั้นรัฐบาลต้องมีความชัดเจนและควรนำมาใช้ผลิตของคนไทยที่สำคัญไม่ควรใช้เงินกู้เพื่อสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศอื่น
1: การขอเงินกู้โดยที่ไม่มีโครงการที่ชัดเจนไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเนี่ยมันก็เท่ากับการขอให้สภาเราเซ็นเช็คเปล่านะครับและนี่ต้องจำนะครับว่ามันไม่ใช่เงินของรัฐบาลนะครับมันคือเงินในอนาคตของรัฐบาลจะขอให้สภาอนุมัติเงินก้อนใหญ่นะครับเราต้องดูให้ชัดก่อนว่าเรากำลังจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่แค่การซื้ออุปกรณ์ซื้อเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งนะครับมันต้องเอามายกระดับให้ประเทศเรามียุทธศาสตร์อุตสาหกรรมใหม่ให้ได้นะครับเพราะเงิน 200,000 ล้านที่ใช้ไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับผมอยากจะชวนให้เรามองเรื่องนี้ให้ใหญ่กว่าคำว่าพลังงานสังงานในศตวรรษนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนจากน้ำมันไปเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวมันคือการแข่งขันกันว่าใครจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีใครจะเป็นเจ้าของซัพพลายเชนใครจะได้มูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจประเทศที่เขามองเห็นโอกาสครับท่านประธานครับเขาจะไม่คิดแค่ว่าเขาจะลดคาร์บอนได้เท่าไหร่อย่างไรแต่เขาจะคิดต่อนะครับว่าเขาจะสร้างอุตสาหกรรมอะไรจากการลดคาร์บอนได้บ้างเป็นเครื่องมือการสร้างอุตสาหกรรมสร้างแบตเตอรี่สร้างระบบกักเก็บพลังงานสร้างชิ้นส่วนสร้างแรงงานทักษะสูงสร้างผู้ประกอบการของประเทศเขาเองแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับจากพรก.ฉบับนี้นั่นก็คือเรายังไม่มีภาพเรายังไม่เห็นนะครับว่าเงินกู้ก้อนนี้จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของประเทศเราอย่างไรเรายังไม่เห็นว่าเงินกู้ก้อนนี้จะเชื่อมโยงกับแผนพลังงานของเราอย่างไรนะครับ
0: อย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมวุฒิสภาก็ได้มีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเห็นชอบ130เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงนอกจากนี้ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ยังมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจำนวน15คนและกำหนดระยะเวลาดำเนินงานภายใน60วันค่ะพร้อมกันนี้ที่ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดโดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเป็นรายงานลับเนื่องจากมีรายละเอียดบางประการที่มีความจำเป็นต้องรักษาเป็นความลับเพื่อให้เกิดผลดีต่อการพิจารณาที่เป็นอิสระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งภายหลังการนายโกวิทศรีไพโรจน์ตำแหน่งเสียง151เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง14เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานสำนักงานประกันสังคมสำหรับธันวาคม2567โดยนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งข้อสังเกตว่ากองทุนประกันสังคมมีการประมาณการหนี้สินประยุกต์นั้นต่ำกว่าความเป็นจริงโดยคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 294,000 ล้านบาทสาเหตุเกิดจากที่กองทุนใช้การคำนวณหนี้สินตรงนี้โดยใช้ระเบียบภายในตั้งแต่ปี2553ซึ่งเรื่องของภาครัฐอีกทั้งกองทุนประกันสังคมเพิกเฉยต่อภาระผูกพันกรณีทุพพลภาพตลอดชีวิตทั้งที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากกรณีทุพพลภาพตลอดชีวิตแต่กองทุนประกันสังคมกลับมีการคำนวณจำนวนเงินต่ำกว่าความเป็นจริงดังนั้นการคำนวณเช่นมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไรของระบบการตรวจสอบภายในของกองทุน

0: การทุจริตของเจ้าหน้าที่คดีการถูกโจรกรรมตู้เซฟแม้จำนวนเงินไม่มากแต่ก็สะท้อนถึงการควบคุมหรือการตรวจสอบทางการบริหารเงินลงทุนและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนว่ามีแนวทางอย่างไรและสามารถสร้างความมั่นคงและมีหลักเกณฑ์ในการลงทุนอย่างไร
1: โอเคตรงนี้ตัวเลขตรงนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็อาจจะเห็นร่องรอยบางประการของตัวของในเงินสดรอการตรวจสอบนะครับปรากฏอยู่ในปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของเงินขาดบัญชีนะครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องของการทุจริตเบียดบังเงินราชการโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสาขาหล่มสักนะครับอันนี้ปรากฏอยู่ในรายงานนะครับในปี65แล้วก็ต่อมามีการลงโทษไล่ออกแล้วก็ร้องทุกข์ดำเนินคดีทางอาญาเรื่องของตู้เซฟที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรนะฮะถูกโจรกรรมไปตั้งแต่ปี2550 กว่าไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถเรียกค่าเสียหายได้เต็มจำนวนนะครับแม้ว่าเยอะนะครับไม่ถึงล้านด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่ามันสะท้อนถึงช่องว่างช่องโหว่ของกระบวนการในการดำเนินการควบคุมภายในหรือไม่แล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมมีแนวทางในการป้องกันปัญหาในอนาคตอย่างไรนะครับ
0: และทั้งหมดนี้คือก่อติดสภาในวันนี้นะคะที่ถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาพร้อมกับสรุปผลในส่วนของการถ่ายทอดสดการประชุมตลอดทั้งวันให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ยังคงกลับมารับชมนะคะก่อติดสภาเพื่อถ่ายทอดพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 8:45 นของสมาชิกวุฒิสภาก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมค่ะและวันนี้หมดเวลาของก่อติดสภาแล้วนะคะดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมสวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียงเอเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: อยากท้าทายตัวเองอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองทำในสิ่งใหม่ๆก็เลยลองไปคัดตัวนักกีฬาทีมชาติผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เข้ามาติดทีมชาติเป็นกีฬาที่เราชอบเนาะก็ทำให้เราตีแล้วมีความสุขมาในครั้งนี้ผมก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากไปให้ไกลที่สุด
3: เล่นกีฬาชนิดนึงมากๆล่าสุดคือตอนไหนคะออยรู้จักกับน้องคนนึงค่ะที่ชื่นชอบการเล่นแบด

0: มินตันเขาเล่นทุกวันหลังเลิกงานแม้สภาพร่างกายจะไม่เอื้ออำนวยมากแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้กีฬาชนิดนี้สนุกน้อยลงไปเลยความรู้สึกนี้ทำให้เขาเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ลองสมัครคันและนี่คือใบเบิกทางแรกของคำว่าโอกาสที่เขานิยามให้ตัวเองวันนี้ดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสพบกับเขาในฐานะทีมแบดมินตันพาราไทยการพูดคุยและได้เจอกับเขาวันนี้จะเป็นอย่างไรทุกคนรอติดตามกันเลยค่ะ
1: ครับอายุ28ปีครับเล่นกีฬาแบดมินตันครับก่อนหน้านั้นก็เป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปครับพอผมได้ติดทีมชาติผมก็ได้เข้ามาเก็บตัวที่ไทยแลนด์ครับ

0: ซ้อมอยู่เลย
1: ใช่ครับ
0: ขอพักเบรกนิดนึงเดี๋ยวเราต้องคุยกันเพิ่มเติมโค้ชดุไหม
1: นิดนึงครับ
0: โค้ชดุนิดนึงนะนิดเดียวนะคะโค้ชโอเคเดี๋ยวขอยืมไปสัมภาษณ์นิดนึงครับมาอยู่ด้วยกันแล้วน้องอลิงนะคะขออนุญาตเรียกน้องอลิงนะ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับสวัสดีค่ะน้องอลิงอยากจะให้เล่าความเป็นมาถึงครอบครัว
2: ผมมีพี่น้อง2คนครับผมเป็นลูกคนเล็กครับก็ครอบครัวก็เป็นเรื่องของฐานะก็น่าจะปานกลางครับก็เป็นเด็กที่โตมาปกติครับที่อยู่ตามชนบทครับ
0: ค่ะ
2: ครับแต่ในเรื่องของความพิการของเราอะครับคือตอนเด็กมันจะห่างกันแค่เซนนึงขาม
0: ันห่างกันแค่1เซนเท่านั้นเอง
2: ใช่ครับใช่แล้วทีเนี้ยพอเราโตขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเราสูงขึ้นเรื่อยๆขามันไม่ยืด
0: มันยืดแค่ข้างเดียว
2: ใช่ครับมันยืดข้างเดียวแล้วทีเนี้ยผมใส่ขาเทียมครั้งแรกคือตอนอนุบาล
0: ค่ะ
2: เพราะผมคิดว่ามันน่าจะเดินลําบากแล้วเพราะมันเริ่มห่างกันเยอะ
0: อันนี้คือที่น้องอลิงบอกคืออะไรคะ
2: ระดับ3คือเป็นพิการทางการเคลื่อนไหวก็ในเป็นในเรื่องของขาเทียมหรือว่าเป็นในขาที่แบบรีบพวกนี้ครับใช่ปรับครับเพราะว่าตอนใส่แรกๆคือนอนไม่ได้เลยมันจะปวดตรงขาข้างบนผมจะให้แม่นวดก่อนน้องก็มันก็เราก็ใส่ไม่ได้เรื่อย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่มันก็เป็นความเคยชินแล้ว
0: ว่าเด็กในระดับอนุบาลเป็นเด็กเล็กอยู
2: ่
0: แล้วต้องมาใส่ขาเทียมแล้วไปโรงเรียนมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะกว่าเราจะไหนจะตัวเราที่มันทำไมไม่เหมือนคน
2: มีความคิดว่าเรากับพ่อในมันยังเป็นความสนแล้วก็กระโดดพอมันจะมีที่ขึ้นประถมเนี้ย
0: ค
2: ือเราเริ่มคิดได้แล้วว่าทำไมเราถึงไม่เหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับเรา
3: ขาสองข้างไม่เท่ากันนะครับหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า leg length discrepancy นะครับสาเหตุเรื่องการเป็นตั้งแต่กำเนิดก็ได้เกิดมาขาสั้นกว่าเลยก็มีบริเวณเจริญเติบโตของกระดูกอาจจะมีพวกโรคมะเร็งโรคทางเมตาบอลิกก็ทำให้เกิดขายาวไม่เท่ากันได้ครับแรกเลยอยู่ที่ว่าเราจะเห็นเมื่อไหร่การเดินนะครับเดินแล้วก็เพกเดินเพราะว่าถ้าขาไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะเอวมันก็จะเอียงได้นะครับเดินกับเพกเท้า2ตัวไม่เท่ากันนะครับหรือบางทีเนี่ยมันเข่ามันลงมานิดนึงแปลว่าหน้าเกศทั่วไปเลยครับเหมือนที่บอกกับเพกนะครับหลังแล้วก็จะหลังอีกทั้งขาข้างปกติแล้วก็มุมเหมือนหนัดมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดการพังเร็วเกิด2อย่างคือไม่ผ่าตัดแล้วก็ผ่ากันไม่เกิน2ซมก็อาจจะ

0: จารณาการใส่เสริมรองเท้าเพื่อให้ความยาวพอๆกันแต่เท้าอาจจะบิดมันไม่มั่นคง 6-20 ซมเนี่ยอาจจะพิจารณาตรงบริเวณที่มันจะเริ่มเติบโตเพื่อให้หรือเราจะไปยืดกระดูกเจ็บได้ครับโดยที่การยืดกระดูกนะครับเราก็จะหาอุปกรณ์เป็นโครงเหล็กข้างนอกผมมาข้างนอกเลยนะครับยึดบนยึดล่างวันละนิดวันละนิดวันละนิดเพื่อให้กระดูกมันหักครับเหมือนกระดูกที่หักค่อยค่อยดึงดึงดึงดึงดึงก็จะมีเนื้อกระดูกไปเติมเรื่อยๆนะครับพอยืดได้ตามที่เราต้องการปั๊บเราก็ค่อยเอาไอ้ตัวโครงนั้นออกแล้วก็เป็นการรักษาที่มีอุปกรณ์ติดขาตลอดเวลาเป็นระยะเวลาหลักเดือนแล้วก็ยาวนานค่อยๆต้องไขต้องดูแลอุปกรณ์ที่ออกมาจากขาเราดังนั้นไอ้การยืดกระดูกเนี่ยก็จะเป็นการรักษาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากทางผู้ปกครองทางตัวคนไข้เองแล้วก็ทีมสาขาวิชาชีพของทางหมอกระดูกด้วยครับด้วยนวัตกรรมการรักษาทุกวันนี้นะครับเราสามารถมันพัฒนาไปเยอะแล้วเรื่องการยืดกระดูกหรือการผ่าตัดการอยู่ที่ปรับตัวกับมันนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้มันปรับตัวมันไปเรื่อยๆได้ครับก็คืออย่างน้องอาหลิงเนี่ยคือเขาโตเต็มที่แล้วอายุ28ปีแล้วก็แปลว่า difference เนี่ยก็คือซึ่งดูไงก็น่าจะเกิน20ซมนะครับอาจจะใช้การรักษาโดยการยืดกระดูกไม่ได้ก็ถ้าตามการรักษาสถานแบบทางมาตรฐานก็คือเป็นการใส่อุปกรณ์ขาเทียมอย่างที่เราเห็นกันในคลิปก่อนหน้านี้ครับที่อาการเราตอนนี้ก็สามารถดูแลให้มีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้ายังไม่ได้ไปพบแพทย์ก็รีบไปพบแพทย์ครับแล้วก็ไปพูดคุยกับทางทีมการรักษานะครับแล้วก็เรามาวางแผนการรักษาไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ไปแผนยังไงแล้วเราก็ไปพร้อมๆกันครับเราจะต้องไปทํางานครอบครัวรวมถึงทางโรงพยาบาลที่ไม่ใช่แค่หมอนะครับมีคุณหมอคุณพยาบาลนักกายภาพบําบัดแล้วก็เจ้าหน้าที่กายอุปกรณ์รวมถึงบุคลากรแบ็คออฟฟิศที่ทำให้โปรเจกต์ในการดูแลนะครับก็ต้องเตรียมใจเป็นหนังยาวอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเราร่วมแรงใจเดี๋ยวก็จะผ่านไปได้ดีครับ
1: หลังจากเรียนจบผมก็คิดว่าผมเรียนจบผมก็ต้องมาทำงานหาทำงานที่ที่นึงเหมือนพี่ที่ทำงานเขาก็ชวนว่าไปเล่นแบดไหมหลังเลิกงานอะไรเงี้ยคือปกติเราก็ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วเราก็อ่ะไปเล่นก็ดาวเล่นเหมือนไม่คิดอะไรก็เล่นสนุกขำๆไม่ถูกว่าถูกป่ะตีโดนไม่โดนก็ขำกันประมาณเนี้ย

0: คือเราก็พยายามแบบทําให้เหมือนคนปกติอ่ะคือเราก็ไม่ต้องใส่ใจว่าเพื่อนหรือคนรอบข้างจะคิดยังไงถามว่าเราเคยโดนมั้ยมันปกติยังโดนทําไมเราที่แบบเป็นแบบนี้จะไม่โดนเราพูดไม่ได้ใช่เราแค่ปล่อย
1: เราเป็นคนมองโลกในแง่บวกตั้งแต่เด็กอันนี้เป็นข้อดีของอลิ
0: มันก็มีบ้างที่เราลบแต่เราก็แค่ไม่ได้เอามันออกมาจะไปข้างหน้าต่อไม่ได้ใช่เราเลยต้องเอากลับเข้าไปแล้วเอาพลังบวกออกมาเพื่อที่จะไปต่อไม่งั้นผมไม่มาถึงจุดนี้แน่นอน
1: นี่คือ mindset ที่ดีของอลิงก็คือการมองโลกในแง่บวกการต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองให้สามารถเหมือนคนปกติได้
0: ที่เราทำงานออฟฟิศมาระยะเวลาที่เรียนจบคือแบบเราก็ติดตามเพจติดตามกันแล้วทุกอย่างก็เห็นแบบเอ๊ะตัวแทนของอาเซียนพาราเกมอะไรเงี้ย
1: โอ้ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพด้วย
0: ลองไปดีกว่า
1: ไปตอนนั้นเราคาดหวังแค่ไหนเพราะว่าเราใหม่เด็ดไม่มีเลย
0: ก็คือเรายังจับไม้หน้าเดียวยังจับไม่เป็นรุ่นนั้นโดนบ้างแพ้บ้างชนะบ้างจะไปคัดเลือกมาก็แบบตอนคัดเลือกผมได้ที่2

0: ผมก็ยังแบบเอ้ยเรา
1: เข้ากี่คนก็เอากี่คน
0: เขาเข้าคนหนึ่ง
1: ใช่
0: ครับผมก็คิดว่าเฮ้ยเราคงไม่ติดหรอกอะไรเงี้ยแต่พอแบบอาจารย์พี่พัฒน์เขาส่งรายชื่อกลับมาให้อ้าวมีเรานี่หว่าอะไรเงี้ยใช่รุ่นพี่ก็ได้ส่งมาเหมือนกันเนี่ยจีใจ
1: ตอนนั้นคือเราคิดว่าตัวเองไม่ได้แล้วเขาคิดว่าเขาเอาแค่คนเดียวจากคลาสหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ของเราคือคลาสไหนนะคะ
0: เป็น SL 3ครับตีครึ่งของใช่ครับ
1: กติกาต่างจากคลาสอื่นยังไง
0: แต่ตีเหมือนแบบปกติเลยแต่เราจะตีแค่ครึ่ง
1: แต่ใช้แค่ครึ่งของ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือคลาส3
0: ใช่ครับ
1: พอเราคัดติดแล้วค่ะยังไงบ้างกับการไปสัมผัสกับบรรยากาศทีมชาติครั้งแรกก็ได้เตรียมตัวไปแข่งกันนะ
0: เราจากที่แบบเหมือนเล่นได้กลายเป็นแบบเราเล่นไม่ได
1: ้
0: เนื่องจากเราจะตลอดระยะเวลาที่ติดมา2เดือนเนี่ยผมก็เป็นการปูพื้นฐานใหม่หมดเลย
2: ในความจริงจังของผมในเรื่องนี้ก็คืออยากได้โอกาสมากกว่าที่จะอยู่ในจุดนี้เราก็เลยแบบเลือกชนิดกีฬาที่เราสามารถเล่นได้โอกาสหนึ่งอ่ะสนุกไปกับมันสนุกไปกับการเล่นกีฬา
3: คนพิการก็ตีแบดก็จะตีเหมือนกับคนปกติหมดทุกอย่างก็คือลูกต่างๆทั้งลูกโดงลูกตบลูกงัดลูกหยอดแต่ว่าสรีระร่างกายของแต่ละคนอ่ะมันจะไม่เหมือนกันอย่างของหลิงจะเป็นเขาเรียกว่าคลาส SL 3พิการทางขาคนปกติเวลาแข่งขันเขาก็จะเล่นแค่ครึ่งสนามเพราะฉะนั้นของเขาก็คือตีเหมือนกับคนปกติแหละครับแต่ว่าตีแค่ครึ่งสนามการเคลื่อนที่ก็จะแคบๆลงแบบนี้เพราะฉะนั้นการซ้อมก็ซ้อมเน้นงัดลูกตบแล้วก็การเคลื่อนที่ให้ได้ของน้องเขามาคือมีทักษะแบดมินตันก็คือพอเล่นได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ดีพอถ้าเกิดเขามีความขนขวายได้เนี่ยพัฒนาตัวเองได้เนี่ยก็สามารถขึ้นสู่ระดับโลกได้เหมือนกัน
4: สำหรับนักกีฬาหน้าใหม่ของสมาคมกีฬาคนพิการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นข้อโชคดีนะครับว่าเราได้มีฮีโร่ที่เป็นนักกีฬาทำให้เกิดกระแสตื่นตัวในสังคมก็มีช่องทางที่น้องๆที่เป็นคนพิการที่หันมาใส่ใจแล้วก็สนใจกีฬาได้ประสานมาตามช่องทางต่างๆที่สมาคมมีเมื่อคนพิการกล้าที่เองแล้วปัจจุบันสมาคมก็มีระบบในการฝึกซึ่งต่างจากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเราต้องไปควานหามาจากจังหวัดต่างๆเพื่อเอามาฝึกปัจจุบันมี walk in เข้ามานะครับนั่นบ่งบอกได้ว่ากีฬาที่สนใจของคนพิการทั่วไปในสังคมแล้วพอเข้าระบบมาสมาคมในเรื่องของการฝึกฝนเพราะว่าคนพิการ1คนเข้ามาเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่ากินค่าอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนามาต่อเนื่องร่วม10ปีแล้วต้องยอมรับว่านักกีฬาคนพิการปัจจุบันที่เข้าระบบมาเนี่ยกว่านักกีฬารุ่นก่อนๆเพราะว่าปัจจุบันมันมีการที่จะบอกว่าเราเล่นอะไรถึงจะมีโอกาสที่จะไปถึงฝั่งฝันได้เร็วที่สุดดังนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อคุณมาเล่นแล้วมาฝึกแล้วและคุณเข้าไปอยู่ในระบบก็จะมีทีมงานผู้สอนทีมงานของสมาคมทีมงานชนิดกีฬาต่างๆดูแลได้เร็วมีอยู่ที่ว่าคุณมีวินัยมีความอดทนมีความมุ่งมั่นพอหรือเปล่า

0: ไม่ถูกก่อนเพราะว่าผมก็ตอนแรกผมก็จับไม่ถูกผมก็โดนโค
1: ตรเริ่มจากการจับมาน้องอลิงมาอยู่ทีมชาติพี่อยากจะรู้การซ้อมรูทีนของเรามันหนักหนาขนาดไหนพี่อยากรู้เล่าให้ฟังหน่อย
0: ก็วันหนึ่งก็ประมาณ6ชั่วโมงใช่6ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงได้ใช่ครับเพราะว่าเราก็ตื่น6โมง7โมงก็ตื่นแบบมาทำกิจวัตรประจำวันแล้วก็9โมงก็เข้ามาสอนที่นี่แล้วก็เลิกเที่ยง
1: ใช
0: ่ครับพอเลิกเที่ยงปุ๊บเราก็ไปซักผ้ากินข้าวแล้วก็มานอนพักผ่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาอีกทีนึงก
1: ็อีกแล้ว
0: ซ้อมอีกแล้วจนถึง1ทุ่ม
1: หนักขนาดนี้มีท้อมีแบบอ๋อไม่อยากไปทีมชาติแล้วมั้ยคะ
0: ก็ถามว่าท้อมั้ยผมคิดว่าตอนนี้ไม่มีคำว่าท้อครับเพราะผมคิดว่าผมมาในจุดนี้คือผมต้องทำให้ได้เพราะว่าเราตัดสินใจที่จะมาแล้วคิดก่อนอยู่แล้วอะว่าเราจะไปตรงเน
1: ี้
0: ย
1: มันต้องหนักแน่
0: มันต้องหนักแน่แล้วเรามาตรงเนี้ยมาทำเพื่ออะไรมาทำอะไรอะไรเงี้ยคือเรามาแล้วเราก็ต้องสู้ใช่ครับเราจะมาแล้วแบบเฮ้ยเราอยากกลับบ้านจังเลยเราไม่อยากตีแล้วเงี้ยใช่เราต้องไปให้ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ใช
1: ่ครับแล้วถ้าจะให้สอนทันมือมามีไม้แบตแล้วด้วย
0: อันดับแรกต้องจับหมายให้ถูกก่อนครับ
1: อย่างนี้จับถูกไหมคะ
0: ไม่ถูก
1: ว่าให้ตายแล้วแค่จับใบก็ผิดแล้วอ
0: ันดับแรกเราต้องจับประมาณนี้ครับให้ไม้มันตรงนี้เราจับตรงนี้ให้เป็นตัววี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเวลาจะตีเราอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเวลาเราจะตีเราก็ต้องยกให้ศอกมันตั้งฉากกับไหล
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วให้เราไม้หน้า
1: ตรงอย่าง
0: น
1: ี
0: ้หน้าเรา
1: ไป
0: ทางไหนก็ได้
1: หน้าไม้
0: ปุ๊บมาแล้วก็สามารถฟาดไปได้เลย
1: แล้วก็ฟาดไปได้เลยอย่างนี้ต้องอย่างนี้เดี๋ยวเราไปลองตีกันเลยไหม
0: ได้
1: ตีแบบไหนตีแบบนี
0: ้ให้ตีนี่ดีกว่า
1: โอเค
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวซ้อมกันเลย
0: ได
1: ้เราต้องตีให้โดนค่ะเราต้องทำให้ได้ลูกหายไปไหนเฮ้ยทำไมมันไม่โดนอ่ะมาสู้พี่ไม่ได้หรอก
2: ฟังน้องอลิงแล้วอ๋อยรู้เลยค่ะว่ามุมมองที่เขามองกับโลกที่เขาอยู่มันทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้คำว่าผมก็เคยเล่นไม่ได้มาก่อนมันทำให้อ๋อยรู้ว่าน้องย้ำเตือนกับตัวเองตลอดว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเป็นคนถ่อมตัวจริงๆค่ะ
1: โอ้ยน้องอลิง6ชั่วโมงต้องซ้อมขนาดนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับทุกวัน
1: เป็นยังไงพี่อ่ะเป็นยังไงพี่เนี่ยเป็นยังไงตอนเนี้ย
0: สงสัยข้างหน้าพี่อ๋อยต้องหาตัวช่วยแล้วครับ
1: หอบเลยทีเดียวถ้า6ชั่วโมงพี่ซ้อมแบบนี้พี่ไม่รอดโอ้สุดยอดนะคะก็ถือจะเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งไปปีนี้
0: ใช่ครับ
3: พอมาถึงจุดนี้ได้คือเราก็รีบคว้าเราไม่อยากปิดกั้นตัวเองถึงแม้ว่าโอกาสของมันคืออาจจะนิดนึงอ่ะที่เราจะมาอยู่ตรงนี้ได้อ่ะแต่ผมก็ต้องรีบทำเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรามาคัดเราจะติดทีมชาติไหมมาจุดเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตผมอ่ะมันจะรุ่งไหมเรากลัวว่าเราจะไม่รอดเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตอะไรพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อที่อนาคตของเราอ่ะถ้าได้ชัยชนะกลับมามันก็จะเป็นความภาคภูมิใจของเรา
1: ถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้พูดถึงแบดมินตันเป็นสิ่งที่เรารักเนาะว่าแบดมินตันมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเรายังไงบ้าง
0: อันดับแรกก็คือมันก็มีหลายแบบว่าเปลี่ยนในทางที่แบบดีแล้วก็ไม่ดีก็มีเพราะว่ามันทําให้เราไม่ค่อยมีเวลามากขึ้นใช่เวลาหน้าที่และเป็นตัวแทนของเรามาทําตรงเนี้ยเราก็ได้สังคมที่

0: เพิ่มขึ้น
1: ใช่ได้ออกกําลังกายได้คุยกับพวกคนที่แบบเราคิดว่าเราปิดกั้นตัวเองเราไม่กล้าคุยกับคนอื่นแล้วก็ทําให้เราแบบมีการกล้าแสดงออกมากขึ้น
2: แต่สิ่งที่ดีก็ต้องมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะภูมิ
1: ใจมากที่มี
2: แล้วทีนี้เราในฐานะที่ตอนนี้มาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแล้วแหละอยากจะฝากอะไรถึงคนอื่นๆที่กําลังลังเลอยู่กําลังตัดสินใจว่าจะทําอะไรบางอย่างหรืออยากจะมาเล่นกีฬาอยากฝากอะไรเขาบ้าง
1: ผมอาจจะบอกว่าทุกคนอาจจะมีความคิดเหมือนผมคือเราจะไปดีมั้ยเรามีความสามารถพอมั้ยอะไรเงี้ยผมแค่อยากบอกว่ายังให้ทุกคนแบบเปิดใจได้เปิดใจให้ตัวเองแล้วลองออกไปทําก่อนว่าการเล่นกีฬามันไม่ได้เสียหายอะไรเลยใช่คือถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราชอบเราไปเลยใช่เราไม่ต้องรออะไรเดี๋ยวมีกีฬาชนิดอื่นมันทําให้เราไม่ต้องปิดกั้นตัวเองว่าเราเกิดมาพิการเราทําได้แค่นี้
2: อยากทําอะไรทํา
1: ใช่อยากทําอะไรทําเพราะว่าเราคือคนปกติเราทําได้ถึงแม้ว่าร่างกายเราจะไม่ใช่แต่ความคิดเราใช่มันก็คือใช่ใช่ครับ
2: ค่ะสุดท้ายพูดถึงเป้าหมายในการเล่นแบดมินตันของเราวางอนาคตเราไปได้ไกลแค่ไหน
1: มันอยู่ในนามของทีมชาติแล้วเป้าหมายอนาคตของเราก็คือผมก็จะทําผลงานให้ดีที่สุดสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอยากได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็ของคนทั้งประเทศครับ
2: น้องอลิงประสบความสําเร็จขอให้ได้เหรียญรางวัลครองได้เหรียญทองให้เพลงชาติไทยดังขึ้นมาตอนขึ้นไปรับเหรียญเลย
1: สาธุคร
2: ับได้แน่นอน
1: ทําได้ครับ
3: ออยไม่ไหนความพยายามจะพาน้องไปยืนจุดใดในวงการกีฬาแต่ออยสัมผัสได้ว่าเขาไม่ยอมแพ้กับอะไรสักอย่างแม้แต่ตอนที่เขาตีแบดกับออยที่ดีขนาดนี้มีความพยายามและเชื่อว่าในอนาคตเป็นกำลังใจให้นะสู
2: ้ๆเรื่องราวของน้องอลิงไม่ใช่แค่การเล่นกีฬาธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ว่านี่คือความกล้าหาญในการก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างขอให้ลองให้โอกาสตัวเองดูสักครั้งค่ะอาจจะเป็นความคิดของเราคนเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วพบกันใน EP ถัดไปของรายการฟิตเปรี้ยที่จะกลับมาพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีสวัสดีค่ะ

0: มาดูกันครับว่าเขาได้กี่แต้ม
1: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกโอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้ถึงเจอซ้อน2ผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
2: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติ

0: วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมดับด็อกคิวเมนทารีทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัตศิรัตน์รัศมีร่วมรถ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันพระท่านในรามจันทราสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดศิลและโครงสร้างพื้นฐานข้าพเจ้าและพระราชินีขออย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและประชาชนทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้มาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อพระท่านในสีจิ้นผิงข้าพเจ้าและพระราชินีรู้ที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันเสียหายรุนแรงบริเวณด่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนซะเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยขับห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสุขจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมที่

สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 นถึง 7:00 นรับพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่และทารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 ถึง 17:30 นรับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดบทพระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัตตสังคหะและบทติลักขณาทิคาถาและพระพิธีธรรมจากวัดบวรธรรมมัตตสังคหะและบทติลักขณาทิคาถาเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระรามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระอภิธรรมมัตตสังคหะเป็นผลงานของพระอนิรุทธาจารย์ประมวลเนื้อความในพระอภิธรรมปิฎกมากล่าวไว้โดยย่อแบ่งเป็น9ปริเชตเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาส่วนบทติลักขณาทิคาถาคือบทที่ว่าด้วยกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเวลา 19:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมญาติให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดองค์ www.royaloffice.thวันนี้คณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาชมรมและภาคเอกชนร่วมกันถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะคอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชดำเนินการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒน์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญากิตติมศักดิ์6คนและมีประบัติ643คนจากคณะศิลปศึกษาคณะศิลปวิจิตรคณะศิลปลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทความว่าอนุชนรุ่นหลังมีหน้าที่อย่างสำคัญในการอนุรักษ์สืบสารและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จคณะศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสัตว์กล่าวคือต้องรู้จักไตรคุณอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมทั้งในระดับชาติและนานาชาติและความเคารพในคุณค่าที่มีมามาตรผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นองคมนตรีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีเก้าประจำปี2568แก่นักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ขีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพทอดความรู้ทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่าง
1: วันนี้เวลา 9:06 น.ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณพระราชวังดุสิตดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัครกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาดเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ประนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะที่สายใจไทยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางจินารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจทวีราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะสายใจไทยนายดิชวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายมงคลตรีกิจจานนท์มีภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางปิยหาไทยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางอาทินันพีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮมธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนางมุกดาชิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซนสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางเอมออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนทุนมูลนิธิสายใจไทยนางดารัตน์วิภาตกรัตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวจินดาวินารักวงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
0: องคมนตรีเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนโครงการกองทุนการศึกษาสู่คู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึก

ษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยภายใต้หัวข้อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้บริหารและผู้แทนสถานศึกษาอาชนทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า200คนเพื่อทบทวนนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นผลสำเร็จไปพัฒนาขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นได้อย่างเป็นรูปธรรมเรื่องความสำคัญของโครงการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษในเขตพื้นที่พิเศษภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาใหญ่ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถ่ายทอดแก่เยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นแนวทางทั้งนี้การดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาด้านอาชีวศึกษานิทานและพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาเยาวชนมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินภาพโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริษัทในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัว8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29/2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยเป็นการสร้างความเข้าไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบต่างอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้ประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าคนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับจังหวัดนครพนมจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทาน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยนายอำเภอจาก11อำเภอร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานและเชิญไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจอุทกภัยในจังหวัดนครพนมมาจากอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่11อำเภอ74ตำบล500หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน 12,694 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายการได้รับพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณแก่ผู้ประสบภัยเป็นล้นพ้นญาติให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนชนราษฎรอำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎรอำรุงโรงเรียนชนราษฎรอำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวนายจักรพงษ์แตงอ่อนและคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมท

ผ่านพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตติเรศพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทางนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์วัดสวนวตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับเวลา 17:00 น.บริษัทกิฟต์อินซอยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครจินดาจังหวัดนครราชสีมาและวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทเดอะสตรีทรีเทลเดเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุพรรณไพศาลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเรียลเมดคอร์ปหม่อมหลวงวันวิภาจรูญโรจน์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรังอาทิชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2 กันยายน 2569เนื่องจากอนุประธานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกันเปลี่ยนมุมคิดเช่นเคยนะครับกับเราทั้งสองคนผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และมายอัญชลีวงสัมปันนะคะว่า
0: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
1: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
0: ในรายการนี้เลยครับเปลี่ยนมุมคิดครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาครับ AM 1071 กิโลเฮิรตซ์ครับ
1: และทักทายไปยังช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook วิทยุรัฐโทรทัศน์รัฐสภานะคะเข้ามารับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ รับชมได้ย้อนหลังนะคะที่ YouTube TP Channel ค่ะแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งแฟนเพจนะคะ

0: ในอาเซียนด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ากังวลโดยเฉพา
1: ะ
0: กิจส่งออกนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยโครงสร้างของผู้ประกอบการ SME เนี่ยก็ยังมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยน่ากังวลอยู่ก็คือSME เนี่ยอยู่ราวๆ 13% ของประเทศไทยนะครับที่สำคัญคือการขยายตัวของ GDP SME ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตเนี่ยขยายตัวน้อยมากไม่ถึง1ซึ่ง GDP ภาคการผลิตเนี่ยในปีที่ผ่านมาเราก็ขยายตัวต่ำมากเช่นกันนะครับมันก็จะทำให้สะท้อนเห็นว่า SME ที่อยู่ในภาคส่วนที่เป็นภาคการส่งออกทางตรงของ SME ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศเนี่ยเป็นไมโคร 1% ฮะ
2: โ
1: อ
0: ้แล้วก็เป็นสมอล
2: ครับ
0: เป็นสมอล 4% นะครับนะครับอีก 8% นะครับSME เองเนี่ยก็ยังอยู่ในสัดส่วนประมาณราวๆ30ประเทศนะครับสิ่งที่น่ากังวลมากไปกว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง 35%
2: ครับ
0: แต่มันเป็นไส้ในใน PSME เนี่ยมีเพียงแค่ 3%
1: ค่ะ
0: ที่เป็นรายย่อย
2: โอ้ 3% เองเหรอครับ
0: 3% ครับเป็น GDP ในสัดส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยอยู่ในสัดส่วน 84% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศครับ
1: แต่ว่า
0: 84% ไปอยู่ใน 3% ก็สมอลเนี่ยมีสัดส่วน GDP 14% มีผู้ประกอบการอยู่ประมาณนะครับแต่ว่าไมโครเนี่ยเรามีถึง 2.7 ล้านรายนะครับแล้วก็ตัวมีเดียมนะครับไซส์กลางเนี่ยสัดส่วน GDP เนี่ยนะครับก็อยู่ราวๆ 18% นะครับมีผู้ประกอบการอยู่ 50,000 กว่ารายนะครับมันก็สะท้อนว่าวันนี้เนี่ยเค้กก้อนของ SME แล้วเนี่ยตัวไส้ในเนี่ยมันยังมีการกระจายตัวยังไม่ดีพอ
2: ต้องแบ่งอีก
0: ใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยเราลำธารไทยเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่พี่ต้นพี่ไม
2: ค
0: ์ตามไปดูก็คือซอฟต์ SME ที่ดีนะครับในเรื่องของสุขภาพธุรกิจ SME ในแต่ละไตรมาสเราก็พบว่าในไตรมาสเหล่านี้นะครับสุขภาพของ SME แค่ 17%ที่ยังตอบว่าเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2: ไหนฮะที่เหลือไปไหนครับ
1: เป็นยังไงอะคะอาการ
0: พี่ต้นถามไม่ดีทีนี้เนี่ยที่เหลือไปไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ 17% เนี่ยจริงๆแล้วในประเทศเนี่ยในแต่ละภูมิภาคนะครับในแต่ละภูมิภาคครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณสัก2นะครับในการสำรวจนะครับ เราก็พบว่า 17% เนี่ยเป็นผู้ประกอบต่อเนื่องก็คือเป็นตัวเขียวนะครับ ทีนี้มาถึงคำถามที่พี่ต้นถามว่าแล้วที่เหลือไปไหน
2: ที่เหลือไปไหน
0: 71% ไปอยู่ตรงกลางก้อนเหลืองเนี่ยก็แบ่งออกเป็น30%กับ30%ก็คือธุรกิจได
1: ้ค่ะ
0: แต่ไม่พอ
2: เราพี่แสงจราจรเลยแต่มันไปต่อกับตรงกลางกับต้องหยุดอะไรเงี้ย
0: 17%เหลือง 71%
2: เยอะมาก
0: ใน 71% นะครับกลุ่มหนึ่งก็คือรายได้แค่พอพยุงตัวได้แต่ไม่พอลงทุนอะไรเพิ่ม
2: ถ้ากลุ่มเหล่านี้นะ
0: ใช่ครับ
2: อีก
0: กลุ่มหนึ่ง30%กว่าคือกลุ่มที่รายได้พอแค่พอจ่ายหนี้

0: นี้หนัก
1: อยู่ในช่วงขาลงไต่ไหนเห็นไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยรายได้พอพยุงได้แต่ไม่พอลงทุนรายได
0: ้พอจ่ายหนี
1: ้แต่ว่าพอจ่ายหนี้นะครับอันนี้คือกลุ่ม70ทีนี้พอมาอยู่กลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายที่เหลือเนี่ยอีกราวๆ 12%
0: สีแดงใช่ไหมฮะ
1: สีแดงใช่สีแดงเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยก็คือ1 NPL สร้างหนี
2: ้
1: 3ผู้ประกอบการที่ขาดทุนต่อเนื่องเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเสถียรแล้วเรามาดูสุขภาพธุรกิจของ SME ที่อยู่ใน3ไฟเนี่ยเราได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีกระบวนการในการออกแบบกลไกเพื่อที่จะไปลดผลกระทบและไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได
0: ้ครับ
1: ในกลุ่มทำยังไงนะครับที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีภูมิดันให้เขาเนี่ยไปอยู่กลุ่มเขียว
0: ขยับขึ้น
1: ใช่ครับกลุ่มแดงเนี่ยทำยังไงให้เขาออกจากโซนแดงนะครับประคองตัวอยู่ในกลุ่มเหลืองได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าหน่วย

0: ความอยู่รอดยังไงได้บ้างไหมครับพี่แสงตรงนี้ฮะ
1: ค่ะ
2: มีปัญหาหลายๆปัญหาประกอบกันนะครับ
0: ครับ
2: ไม่คุณเรื่องของตลาดรายได้นะครับเรื่องของการใช้ความสร้างสรรค์เทคโนโลยี AI นวัตกรรมนะครับอย่างที่พี่ต้นกรุณาเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยรวมถึงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพก็เป็นสิ่งที่มันจะต้องมีเรื่องของซิงเกิลวินโดว์หรือมีช่องผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยนอกจากสื่อสารแล้วเนี่ยยังต้องไม่ใช่สื่อสารเนี่ยเป็นวันเวย์แต่ต้องสื่อสารเนี่ยสามารถที่จะแล้วรับผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาให้บริการได้ด้วยครับรวมถึงแบบ testability ก็คือติดตามตรวจสอบต่อเนื่องนะครับว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลก่อนหลังเป็นยังไงแล้วเขาคนโปรแกรมไปแล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยกลไกเรื่อง AI เนี่ยสามารถที่จะมาเริ่มต้นในการที่จะออกแบบกระบวนการเพื่อจะปรับปรุงในเรื่องของบริการภาครัฐให้ไปสู่การบริการที่ดีขึ้นนะครับ
1: หมายสนใจเรื่องหนึ่งว่าเมื่อกี้ที่เราแยกกันเป็น3สีเนี่ยคือพอดีมายอ่านข้อมูลเขาบอกว่าเครื่องยนต์ที่โดดเด่นของเราในเครื่องยนต์เศรษฐกิจ
0: อันนี้เทียบกับสมรรถ
1: นะในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวแสดงว่ากลุ่มก้อนนี้เนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มสีเขียวใช่ไหมคะหมายถึงว่ามันก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวที่โดดเด่นของเราก็ตาม
0: หรือว่าไม่ใช่ SME มันมีคำถามตรงนี้ครับ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้อ
1: ยากรู้ว่ามันยังไงบ้างคะพี่แสง
2: เป็นคำถามที่ดีนะครับเรามองว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันก็มีส่วนในเรื่องของการเทรดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมบอกว่าเปอร์เซ็นต
0: ์
2: นั่นเท่ากับว่า 65% เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่สัตว์ใหญ
0: ่
2: นะครับผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยก็ยังมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยได้ดีอยู่นะครับขนาดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ราวๆสัก 10,000 กว่ารายราวๆเกือบ 20,000 รายเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญนะครับซึ่งก็เป็นหัวใจนะครับหัวใจของเซกนั้นเนี่ยเราก็กำลังมองว่าเราก็อยากจะให้มองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจเนี่ยมันก็จะต้องประกอบไปด้วย4ห้อง
0: สี่ห้องครับ
2: ห้องที่เป็นขนาดใหญ่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ผู้ประกอบการย่อยขนาดย่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราอาจจะต้องมีกลไกนะครับออกแบบมาตรการในการที่จะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเติบโตเข้มแข็งแล้วเขาสามารถดึง value chain supply chain ของเขาที่เป็น SME เนี่ยไปเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเติบโตแบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับแล้วก็เป็นห่วงโซ่คุณค่าแต่ทีนี้เนี่ยเรามองว่าการเติบโตเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังกังวลใจนะอันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆว่า
0: ข้อสังเกตครับ
2: การลงทุนที่เป็นกลุ่มธุรกิจนอมินีการลงทุนที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นทรานชิปเมนต
0: ์
2: นะครับการลงทุนธุรกิจที่อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะเจนเนอเรตหลักการการเสียภาษีอะไรต่างๆอย่างถูกต้องอันใดหนึ่งที่จะทำให้เรื่องของเศรษฐกิจที่ประเทศไทยอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจเหล่านี้นะคร
0: ับ ผมมองว่าที่พี่แสงพูดเนี่ยกลุ่มนี้นะเฉพาะกลุ่มนี้ให้กับประเทศคือแทนที่เราจะได้ประโยชน์อะไรมา
1: ะ
0: นะฮะมีการคล่องตัวด้านเศรษฐกิจเนี่ยหายไปเลยจากกลุ่มเราเนี่ยมันสร้างสุญญากาศการแข่งขันจากเทคโนโลยีนวัตกรรม AI อะไรต่างๆนะทุกวันนี้จริงของไทยเราเนี่ยมาตรฐานสูงและดีนะฮ
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าพอไปแข่งกันในแพลตฟอร์มออนไลน์สู้ของราคาที่มันถูกๆในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ได้วิธีการแก้ตรงนี้เราจะสามารถดึงซิกเนเจอร์ความเป็นไทยหรือว่าอัตลักษณ์เรื่องของธุรกิจ

0: มีงานแฮนด์คราฟที่ดีเรามีซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีนะครับมองว่าสิ่งที่จะเพิ่มคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าให้กับตัวบริการเราเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นนะครับหรือไปแข่งในขีดความสามารถ
1: แสดงว่าศักยภาพที่ศักยภาพเราได้ของเราดีเราไม่จำเป็นจะต้องไปตามเกมการตลาดราคาของเขาใช่ไหม
0: ใช่ครับเรามองว่าสร้างแบรนด์เนี่ยนะครับเรื่องของ pricing เราอาจจะมองเห็นว่า
2: ครับ
0: หนึ่งสเต็ปที่ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะแข่งนะครับประเทศต่างๆก็พยายามแข่งก็คือหนึ่งก็คือเรื่องคอสเวลาดูว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่นะครับอันที่สองก็คือเรื่องคอมเพติเตอร
1: ์ครับ
0: คู่แข่งขายเท่าไหร
2: ่
0: ใช่ไหมฮะทีนี้ดูคู่แข่งอันที่สามครับเป็นสิ่งที่เรามองว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีแล้วมีไม่น้อยกว่าประเทศอื่นก็คือเรื่องของ value นะครับเพราะฉะนั้น cost competitor value เรามองว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ value ของตัวสินค้าของตัวบริการของเราเนี่ยมีอัตลักษณ์มีความโดดเด่นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นตัวก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการที่เราเอาเทคโนโลยีเอา AI เข้ามาช่วยและเอานวัตกรรมเข้ามา
2: ตลาดสำคัญไหมคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็เคยได้ยินว่าพอเวลาเราพูดถึงเรื่องส่งออกอะไรเงี้ยตลาดไงเราไปหาตลาดใหม่ๆเราไปหาตลาดที่แบบว่ามันกว้างขึ้นอะไรเงี้ยค่ะต
1: ั
2: วน
1: ี้
2: ม
1: ัน
2: ไหมคะ
0: จริงๆช่วยได้นะครับอย่างเรื่องของตลาดเนี่ยก็ต้องชื่นชมทางกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าไม่ว่าจะเป็น DITP นะครับกรมธนาคารนะครับพยายามผลักดันผู้ประกอบการของไทยเราแล้วก็ของ SME เราเนี่ยให้ไปแมทชิ่งไปเชื่อมโยงธุรกิจกับต่างประเทศแม้กระทั่งBOIได้มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับทาง BOI ก็ได้รับความกรุณาจากทาง BOI อธิบายให้ BOI เองเนี่ยก็มี business matching ให้กับผู้ประกอบการนักลงทุนได้มาทำความรู้จักกับ SME ที่อยากจะขายสินค้าหรือของการอบรมต่างๆที่จะให้ความรู้กับตัวผู้ประกอบการ SME ที่อยากจะเข้ามาเป็น value supply chain ให้กับกลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติผมมองว่าเป็นสิ่งที่เราก็ยังมีความจำเป็นแต่สิ่งที่มากกว่า A ที่สามารถใช้ได้ทันทีเนี่ยจะทำอย่างย่อยและเข้าใจง่ายสำหรับใครในการที่จะประกอบการนะครับกลุ่มที่มีขีดความสามารถและมีศักยภาพที่เรามี FTA
1: ต้องดันไปให้ถูก
2: ใ
0: ช่ครับ
2: สูงขึ้นอีก
1: ครับพี่แสงครับท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเดิมน้องไม
2: ค์
1: พี่แสงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอกว่าการลงทุนจะมีความเสี่ยงเราจะมีข้อเสนอแนะถึงผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไหมแล้วผมเป็นห่วงจริงๆนะเนี่ยที่เขากำลังรอเวลาที่จะขยับขึ้นมาเป็นสีเขียวและสีเขียวก็ต้องไปเป็นแบบผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขึ้นเลยก็ได้แต่ต้นทุนมันแหมพลังงานเอ่ยเศรษฐกิจอะไรจะฟิกคอสเรื่องต้นทุนทำยังกระเป๋าได้แบบไม่ฝืดเคืองนะครับสำหรับผู้ประกอบการครับพี่แสงครับ
2: ค่ะ
0: การที่เราจะทำลดไขมันส่วนเกินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพนะครับทำเรื่องของ productivity ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ผลกระทบกับตัวผู้ประกอบการ SME อย่างรุนแรงนะครับว่าเนี่ยคือแบกรับภาระและในสถานการณ์ที่แบกรับภาระต้นทุนไว้อย่างที่มีจำนวนมากก็ยังไม่สามารถที่จะผลักหรือผู้บริโภคหรือประชาชนได้ในกลุ่มที่ผลักไปแล้วนะครับก็ส่งผลกระทบลงตัวเล

0: ไม่เป็นไปตามเป้านะครับ หรืออาจจะได้คงเดิมนะครับอันนี้ก็อาจจะมีแต่อาจจะเป็นไม่ได้เนี่ยแบกภาระต้นทุนไว้เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสายป่านนะครับว่าสามารถที่จะมีสภาพคล่องเงินทุนระดับใดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าภาครัฐต่างๆเนี่ยนำเอามาตรการที่จะมาเข้ามาช่วยส่งเสริมที่จะลดต้นทุนได้ในมิติต่างๆเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ช่วยไทยเนี่ยช่วยไทยพลัสนะครับ แล้วสามารถที่จะมีไปต่อยอดในมาตรการอื่นๆของโครงการนี้ได้เนี่ยนะครับก็นอกจากที่จะให้เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อนะครับยังการพัฒนาผู้ประกอบการการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ AI เข้ามาช่วยเสริมให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการที่จะให้ SME เนี่ยสามารถที่จะมีขีดความสามารถที่แค่เราจะสังเกตเห็นว่าเรื่องเครดิตสกอร์ลิงหรือเรื่องของการเข้าถึงแหล่งจะยังมีความท้าทายและมีอุปสรรคนะครับของการทำเรื่องนี้อยู่เยอะนะครับวันนี้เราคงได้ยินนะครับเรื่องของอารีสกอร์เครดิตสกอร์ลิงนะครับ มาเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีความชัดเจนที่เพียงพอ
2: ข้อจำกัดตรงนี้พี่แสงคิดว่าในมุมของผู้ประกอบการแล้วก็ส่งเสียงแทนพี่น้องชาว SME ด้วยเนี่ย
1: ค่ะ
2: ความเรียกว่าเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันไปคอขวดหร
0: ือผมชวนคิดอย่างนี้ครับเมื่อกี้นี้เราได้คุยกันว่า 17% คือผู้ประกอบการ SME ที่เติบโตต่อเนื่องใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ข้อสังเกตหนึ่งคือมีผู้ประกอบการที่ตอบด้วยว่าอยู่ในกลุ่ม17แต่เข้าถึงแหล่งทุนในระบบไม่ได้ด้วย
2: แม้อยู่ในระบบไม่ได
0: ้แล้วพี่ต้นพี่มายคิดว่ากลุ่มสีเหลืองเนี่ยจะเป็นยังไงครับ
2: ถ้าเขียวยังขนาดนี้เหลืองนี่ก็แทบจะไม่ต้องพูดเลย
1: ไม่ต้องเลย
0: ผมประเมินนะครับจากตัวเลขการสำรวจเนี่ยนะครับประเมินว่าเหลืองเนี่ยแทบจะยากเลยเพราะรายได้เนี่ยจะให้เขาเป็นบวกการเขาเนี่ยแค่พออยู่ได
2: ้ครับ
0: แต่ไม่สามารถที่จะมาเพิ่มสภาพคล่องมาลงทุนอะไรใหม่ๆมาปรับปรุงกิจการมาทำเรื่องของอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเข
2: า
0: หมดสิทธิ์เลยถ้าเผื่อกลุ่มนี้เนี่ย 71% เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงชวนคิดครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกณฑ์ความเสี่ยงของสินเชื่อเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะเอาเรื่องของผลประกอบการมาดูเพียงด้านเดียวครับก็หรือไป
2: มันก็ลำบากนะสำหรับพี่น้อง SME ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
2: ับ ดูแต่ผลประ
1: มองยังไงอะคะว่าแนวโน้มต่อจากนี้คือถึงแม้เรามองว่าฝืนแต่อยากจะมีน้ำมันมาหยอดให้ลื่นหน่อยมันจะต้องทำยังหน้าไปได้อย่างดีอะคะพี่แสง
0: ซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องมายุดในการที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนในระบบเพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างนะฮะวันนี้เนี่ยไอ้ที่เขาแบกเนี่ยสสว.อีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเลขระบบ
2: ครับ
0: SME ที่ใช้บริการสถาบันการเงินในระบบเนี่ยมีอยู่ประมาณอีก40กว่าเปอร์เซ็นต์คือใช้ทั้งในระบบและใช้นอกระบบร่วม
2: ใช้คู่
0: จะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ต้นพี่ใหม
2: ่อู้นี่มัน2ทาง
1: ใช่
2: มันแทนที่จะกระจายความเสี่ยงมันอาจจะเป็นความเสี่ยงคู่ก็ได
0: ้ถูกต้องครับพี่ต้นพูดได้ดีมากคือไปแบกรับภาระ

0: ทุนนอกระบบเสร็จแล้วเนี่ยไปจ่ายนอกระบบจ่ายนอกระบบจนจ่ายไม่ไหวก็ต้อง
1: ด
0: ึง
1: ถูกไหมนี่แหละหมุนกันเป็นพายุเลยมาลุมมาตุ้มเลย
2: เปลี่ยนกันไม่ทัน
0: พอดึงในระบบเนี่ยตัวเองล้มและในระบบนะครับมันมีเรื่องของมาตรการในการติดตามทวงหนี้แบบรุนแรงแบบมันก็สุดท้ายเขาก็ต้องออกมาจากนอกระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี่ยประมาณ20%กว่า
1: โอ้ถือว่าเยอะนะ
0: 40%กว่าที่ใช้ทั้ง2ระบบเนี่ยอนาคตก็อาจจะมาอยู่นอกระบบเป็นเพื่อน20%กว่า
2: ก็คือหลุดออกมา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณเนี่ยกับเรื่องโกยในที่นี้คือหมายความว่าลดเรื่องผลประกอบการเป็นบวกสามทวนกันใหม
1: ่
0: ที่สำคัญคืออาจจะต้องมาทำเรื่องของโกยอย่างไรที่จะเอาโกยผู้ประกอบการ SME ที่ไปใช้สินเชื่อนอกระบบให้แล้วบอกว่าวันนี้เรามีรีไฟแนนซ์ใช่ไหมฮะมีโปรแกรมออกมาซอฟต์โลนมารีไฟแนนซ์มาลดต้นทุนลดภาระดอกเบี้ยแต่วันนี้เนี่ยที่ระบบเข้าสู่ในระบบครับ
2: โอ้โห
0: ผมถามพี่ต้นพี่ไม้ครับว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเราลองช่วยกันคิดว่าผู้ประกอบการรายหนึ่งเขาเอาที่ดินหรือเขาเอาอา
1: ค
0: ารระบบ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: 7 ปีเขาจ่ายมาตลอดต่อเนื่อง
1: ครับ
0: โอนแต่เขาได้ดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยนอกระบบพี่ต้นพี่มาคิดว่ามีกลไกในการที่จะดึงเข้ามาสู่ในระบบไหมเพราะถ้าเขาดอกเบี้ยนอกระบบได้ทำไม
1: ในระบบเขาจะคำว่านอกระบบเชื่อว่ามันคงจะสูงกว่าในระบบแหละอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชวนคิดว่าวันนี้เนี่ยการที่พวกเราชนทั้งผู้ประกอบการสถาบันการต่างๆเนี่ยกลไกที่เราก็ไม่ไปทำร้ายผู้ที่มาปล่อยนอกระบบนะฮะแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่ายั่งยืนคือการอยู่ที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้ามาฟื้นตัวธุรกิจอะไรที่ทำกำไรได้30%กว่าต่อปีมีไหมครับ ไม่มีครับยากมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าเราต้องการเอากลุ่มที่เปราะบางกลุ่มที่นอกระบบแล้วเขายังยื้ออยู่ได
2: ้
0: จะทำให้เขาเนี่ยเขาเรียกคล่องตัวกลุ่มที่มีหลักประกันนะฮะยังมีกลุ่มที่ไม่มีหลักประกันอีกที่เราบอกว่าเอ้ยนวัตกรรมเชิงนโยบายเรื่องของแหล่งการให้สินเชื่อนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าว่าจะได้คนละครึ่งพัดไทยช่วยไทยพัด
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: แต่กระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ไทยเที่ยวไทยกำลังมาอีกเนี่ย
2: ใช่ช่วงปลายปีค่ะ
0: บอกว่า SME อ่ะกู้มากินมาใช้แล้ววันนี้200,000 ล้านแรกเนี่ยเรากู้มาทำอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดและชวนให้เราคิดการที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME อยู่รอดได้เนี่ยก็เหมือนกับประเทศไทยนะครับถ้าเราขาดสภาพคล่องเราทำไงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกู้นะช่วยเหลือผู้ประกอบการถ้าการนำเงินมาใช้นั้นเนี่ยก็ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในพื้นตัวได้ดีขึ้นประคับประคอง
1: วันนี้ต้องบอกว่าเห็นแสงชวนเปลี่ยนมุมคิดว่าจะทำยังไงให้กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยอยู่รอด
2: ค่ะ
1: SME ก็ต้องขยับเหมือนกันค
2: ือ
1: ทุกคนต้องมาคุยกันแล้วก็เอาข้อมูลมากางกันว่าเราทำยังไงให้อยู่รอดเนา
2: ะ
1: นี่คือทางออกจริงๆนะครับวันนี้พี่แสงเวลาจำกัดจะได้เปลี่ยนมุมคิดกันนะครับเดี๋ยวเชิญ

0: มาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับพี่แสงวันนี้แสงชัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้นขอบคุณ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากๆครับ
1: คร
0: ับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: เป็นข้อมูลจากคนที่เป็นตัวจริงรู้ลึกรู้ใจธีรกุลวานิชเราจะเรียกกันพี่แสงในวงการสื่อกิติมศักดิ์แล้วก็เป็นประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยกลางให้เราเห็นเลยว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: SME อยู่ยังไงมีตัวเลขชัดเจน
1: ใช่
0: สุดท้ายฮะเราจะขยับกันแบบไหนคำว่าเรานี่คือทุกคนนะ
1: ทุกคน
0: ไม่ใช่แค่รัฐบาลอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะครับนี่คือทั้งหมดของเปลี่ยนด้วยสิ
1: ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเชิญ EP หน้า
0: อ่ะ EP ต่อไปติดตามกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และมายอัญชลีวงสัมพันธ์ค่ะ
0: พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับขอบคุณ

0: สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากตรงค่ะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาแข่งโต้วาทีที่รัฐสภาค่ะบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าติดตามมากแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็พยายามมากๆกับการแข่งขันในครั้งทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือผ่านการแบบเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามสภาวาทีในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลยนี่ไง
4: ประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานี

0: าพกันแกล้งปวดฟัน
1: ชนแก้ว
2: เอ๊ชนแก้ว
0: ด้วย
2: ชาว
0: แกล้งตดดราม่าการงดเหล้าขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นก็ภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าม
3: าดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัย
4: เป็นเหล้านี่ว่า
3: เปิดนัดแรกตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหเก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
5: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
3: โอ้โหหลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้กันอีกนัดที่เกมในบ้านเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบรีโมทเปิดปิดการใช้งานผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซวีภาคพื้นดิน
1: รายการต่อไปนี้เป็นทุกวัยรายการสุขนครเป็นรายการท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นชุมชนที่มีกลุ่มในประเทศไทยมาอาศัยอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนล่างอย่างจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งนับเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีส่วนของจังหวัดระยองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยโดยชุมชนบ้านอ่างเตยแยกตัวมาจากชุมชนบ้านหนองปลือกันยางด้วยลักษณะสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นอ่างสมบูรณ์และมีต้นเตยป่าคนเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงเรียกพื้นเตยบ้านอ่างเตยเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูพิตรมาปรับใช้ซึ่งชาวบ้านในชุมชนดำรงชีวิตอยู่ในความเคยจึงเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีอาชีพหลักคือการทำนาทำไร่โดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมจนเป็นชื่อของชุมชนและมีการรวมกลุ่มการบริหารจัดการทุนในชุมชนเช่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ตรงโดยจะนำหน่อไม้หน่อสดและหน่อไม้แป้นมาจำหน่ายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำมาจากไผ่ตรงด้วยทำให้สมาชิกและชาวบ้านมีรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากการทำไร่ทำนา

0: เยอะไปหมดเลยจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพ
1: เป็นอาชีพเสริมเนาะแต่มาหลักๆตอนนี้ก็กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วครับในการ
0: ปลูกไผ่ตอนนี้ที่บอกว่าเป็นอาชีพหลักไปแล้วเอาไปแปรรูปหรือ
1: พวกผมเนี่ยจะทำเป็นเรื่องเป็นหน่อไม้สดนะครับพวกเราจะขาย
0: ผม
1: ครับ
0: หน่อไม้สดนี่คือสิ่ง
1: ว่าเราได้มาตรฐาน GAP คือพวกเราจะทำไผ่อินทรีย์ให้ได้

0: 100% นะ
1: หน่อไม้แล้วยังมีอื่นๆอีกไหมครับผลิตภัณฑ์
0: จากเรื่องไม้ไผ่เนี่ยเยอะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันแปรรูปได้เยอะทั้งครับก็คือเราก็จะเอาไปลงทะเลบ้างแล้วก็เหลือนั้นบางทีเราก็มาทำไม้ตะเกียบเป็นคนอำเภอท่าตะเกียบพวกเราก็เลยอยากทำไม้ตะเกียบไว้ครับผม
1: ก็ให้เข้ากับ
0: เศษที่เหลือทั้งหมดพวกข้อพวกอะไรพวกก็หลังจากเผาถ่านทำถ่านเป็นชาโคเสร็จเหมือนกันนะครับก็เป็นยาแก้ปวดท้องปวดหัวปวดอะไรได้หมดนะครับตรงเนี้ยหลักๆเลยพวกเราก็จะมาอัด
1: ถ่านที่เอาไว้แบบว่าไปหุงต้มก็ได้
0: ได้ครับได้ครับตรงเนี้ยได
1: ้ทีนี้ในเรื่องของการปลูกแบบนี้ถ้าออกให้กับชุมชนหรือว่าชุมชนบ้าง
0: ชุมชนตรงนี้ก็คือพวกเราเองเป็นวิสาหกิจชุมชนเราหัวใจสำคัญเราต้องนึกถึงชุมชนของพวกเราสำคัญตรงนี้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ขวายเบอร์ตะเกียบที่ตั้งใจจะทำต่อชุมชนคือเราอยากให้เกิดตรงอยากให้เล็งเห็นว่าเป็นโอโซนที่ดีจากต้นไผ่นะครับตรงนี้เราก็ดูแลชุมชน

ก็เราใช้ในชุมชนนะครับชาวบ้านทานกันเองนะครับในเรื่องของสุขภาพอะไรเนี่ยก็จะดีขึ้นบ้านนี้จากหลากหลายจังหวัดเข้ามาทางอีสานใต้สุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็จะมีทางโซนระยองนะครับแล้วก็ทางอยุธยานะครับที่ย้ายมาใต้เนี่ยพื้นเพเขาก็จะมีวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาแล้วกลุ่มนี้ส่วนทางโซนที่มาจากจังหวัดระยองทางจังหวัดอื่นเนี่ยยูคาเนี่ยมันสำปะหลังนะครับแล้วก็จะมีเราก็จะมาจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกันจากโซนอีสานใต้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้านะครับก็เราก็เลยให้เขาจัดตั้งกลุ่มกันแล้วก็เอาหีบนะครับโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสระบุรีของสมเด็จพระราชินีให้หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมมาอบรมนะครับพัฒนาครับ

เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งของชุมชนบ้านอ่างตางจึงได้นำวิถีชีวิตวัดโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าไหมซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาสู่ชุมชนอ่างเตยด้วยจากที่ปลูกบ่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไว้ใช้เองต่อมาได้มีการรวมตัวกันก่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตยขึ้นผลิตผ้าไหมคุณภาพโดยวิถีแห่งการปลูกบ่อนเลี้ยงไหมผลิตเส้นไหมเอกลักษณ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบ่อนมีการดำเนินการทอผ้าไหมแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงทอผ้าไหมนั้นสิ่งสำคัญเลยหม่อนไหมจะกินอาหารเพียงอย่างเดียวก็คือใบหม่อนเท่านั้นสำหรับการปลูกอื่นเพราะหม่อนเป็นพืชที่ต้องใช้ใบด้วยซึ่งควรปลูกจากทิศเหนือไปใต้เพราะต้นหม่อนจะรับแสงแดดหม่อนนั้นจะใช้เวลาปลูกประมาณ6-7 เดือนจึงเริ่มตัดใบไปเลี้ยงหม่อน

0: ในจอกระด้งประมาณ 5-6 วันก็สามารถเก็บรังไหมออกจากจอกกระบวนการสาวไหมนั้นคือการดึงเส้นใยไหมออกจากรังโดยแต่ละรังที่ผนึกเส้นใยที่อัดแน่นกันอยู่เป็นรังไหมให้อ่อนตัวลงเส้นใยจะถูกสาวจากเปลือกรังพร้อมกันที่ใช้ในการสาวเส้นใยไหมเป็นไหมดิบนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดเส้นไหมดิบชุมชนบ้านอ่างเตยชาวบ้านต้องเลือกเอารังไหมที่สมบูรณ์มาสาวความเสมอกันด้วยเพื่อได้เส้นไหมที่ฟืนหรือเตาถ่านในการต้มน้ำและการพัฒนามาเป็นเตาแก๊สและใช้แบบมือหมุนเพื่อช่วยทุ่นแรง
1: อันนี้ขั้นตอน
2: สาวไหมค่ะ
1: สาวไหมใช่ไหมครับก็คือต้องเอาไปในนี
2: ้
1: แล้วก็เอามา
2: แล้วก็ขึ้นเป็นเส้นเดียวกันการต่อไปก็เดียวให้เส้นรวมตัวกันนะจะขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อก็คือพันตาม
2: ใช่
1: ตามรอก
2: แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาไปเงี้ย
1: ครับ
2: อันนี้พันไทยมันจะรังเล็กรังเล็กแล้วเรานับมันจะน้อยตามเป๊ะ
1: ๆครับ
2: เราก็ใช้ความชำนาญหรือกะเอาของคนสาวของเกษตรกรนะ
1: ก็คือความชำนาญแหละความชำนาญเพราะว่าทำกันมาก็นาน
2: ถ้าเราตามเส้นที่เราต้องมันน้อยตัวนี้มันก็จะต่ำคือ
1: และอย่างนี้คือเดี๋ยวเขาก็จะพันตัวของเขาเองนี่แหละฮะ
2: เพราะว่ามันเริ่มใบใหม่คือเส้นมันจะใหญ่มันจะเส้นเล็กมันก็จะต่ำลง
1: ครับ
2: แต่ถ้ามันต่ำปุ๊บเส้นมันจะเล็กลงคือเส้นมันจะไม่สำคัญขนาดเส้นของเราด้วยว่าเส้นมันเสมอไหมเส้นมันเล็กไปไหมใหญ่ไปไหมพอคุมต้องคุม
1: เห็นบอกว่าเดิมทีก็ไม่ใช่เตาแบบนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นในรูปแบบไหน
2: เป็นเตาถ่านใช้ไฟฟืนบางคนแก่มากแต่มารุ่นหลังก็เปลี่ยนเป็นถ่านใช้ถ่านตัวสาวเนี่ยก็จะไม่ใช่เครื่องแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
2: มันจะเป็นคนแก่สมัยก่อนเขาจะดึงมือเนาะจะสาวแบบดึงอย่างเงี้ย
1: ค่อยๆดึง
2: ใส่กระบุงใช่จะดึงใส่กระบุงมาก่อนแต่อันนี
1: ้
2: ที่ศูนย์มอนไหมสระบุรีเนาะเขาจะมี
1: การก็เป็นแบบว่า
2: ได้เยอะขึ้น

าวไหมแล้วก็จะทำการกรองเส้นไหมแบบสายไขว้เพื่อทำใจสีซึ่งเส้นไหมเป็นเส้นใยธรรมดาหุ้มอยู่รอบเส้นใยดังนั้นก็ฟอกไหมเพื่อลอกกราวไหมออกก่อนแล้วจะมีสีขาวอ่อนนุ่มสำหรับการย้อมสีไหมก็ชุมชนเช่นกันซึ่งให้สีที่ใช้หลังจากย้อมเสร็จ

สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนได้ทั้งไหมดิบและผ้าไหมที่ผ่านกระบวนการทออย่างประณีตคือชุมชนหนึ่งที่ได้มีโอกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวงศ์เมื่อครั้งทรงเสด็จเยี่ยมชาวเขาอ่างลือในอำเภอท่าตะเกียบซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผ้าในสวนจิตรดาและได้รับการภาพบ้านอ่างเตยโดยผ้าไหมของชาวชุมชนบ้านอ่างเตยมีลวดลายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือผ้าไหมลายหนามเตยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างเตยป่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นและเป็นที่มาของชื่อ

0: พี่นุ้ยครับหลังจากที่รู้ขั้นตอนทุกอย่าง
1: เนี่ยค่ะ
0: มีทอเป็นผืนแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะแล้วแบบนี้ล่ะครับเห็นบอกว่าเห็นบอกว่าที่นี่ก็มีความพิเศษของลวดลายด้วยครับผม
1: มันมีประวัติความเป็นมาตรงสะพาน
0: ครับ
1: จะมีเตยป่าเยอะเลยว่าที่นี่เอาเอกลักษณ์ที่นี่ก็เป็นต้นเตยป่าที่อื่นจะไม่มีทำแต่บ้านหลังเตยที่ดินแล้วสมาชิกก็ไม่มีสายด้วยทำขาย
0: เฉพาะเลยให้กับคนที่สนใจเกี่ยว
1: กลุ่มวิสาหกิจปุ๊บจะถามว่าม ันเป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี
0: ่ที่เป็นเฉพาะของที่นี่แล้วยังมีลวดลายอื่น
1: เป็นผ้าขาวม้าผ
0: ้
1: าขาวม้าตัวนี้จะได้นกยูงสีเงินด้วยอย่างผ้ามันมีนี่ก็เป็นสีธรรมชาติอันนี้เป็นสีธรรมชาติผ้าเหยียบเอวอยู่ในเนื้อผ้าความละเอียดมันจะเยอะ
0: โอ้ยละเอียดมาก
1: ใช่เส้นไหมของเราเองทั้งหมดเลี้ยงไหมสาวไหม
0: ถือเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยไหมที่บอกว่าครบวง
1: ใครผ้าไหมอ่ะใครๆก็ทำที่ว่ามันจะได้นกยูงมาเนี่ยอย่างน้อยที่นี่ของที่นี่อันนี้คือความภาคภูมิใจของเราก็ได้เงินสีน้ำเงินค่ะแล้วก็สีเขียว
2: ค่ะ
1: สีน้ำเงินจะอยู่ด้านในมาสีเขียวแล้วก็มีรางวัลอย่างแล้วพี่ก็ได้แล้วก็ได้ประกวดเกษตรที่2ระดับประเทศมาค่ะ
0: ครับในการทำอาชีพนี
1: ้สุขไหมสุขมากทำงานอยู่กับบ้านไม่ต้องไปข้างนอก
0: ครับ
1: เมื่อก่อนรายได้ทั้งหมดมาจากการที่ปลูกมันเลี้ยงไม้แล้วก็ขายเซ
0: ็
1: ตพี่ได้ทุกอย่างมาจากที่นี่อย่างสมาชิกคนโกลคนแก่อย่างคุณยายเนี่ยด้วยค่ะและสมาชิกอย่างเมียก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกจากการคลายเส้นใหม่กันผ้าไหมรักอาชีพนี้ตันลังโสภาก็มองก็ทัก
0: ครับ
1: วิ่งไปวิ่งมาม
0: ันอยู่มาต้องนานด้วยมันเป็นอาชีพ
1: ของพี่มันเกือบอยู่ในสายเลือดเลยแหละเป็นออกไปจากตรงนี้แล้วส
0: ุ
1: ดท้ายพี่ก็กลับมาอยู่กับมันตรงนี้นะคะ
0: มันคือสิ่งที่เราจะต้องรักษาต่อไป
1: ใช่อันนี้พระพันปีหลวงเราตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าสาวใหม่เมตการใส่ผ้าไหมอะค่ะ
0: ครับ
1: เราก็ยังคงรักษาตรงนี้ไว้เป็นชีวิตจิตใจของพี่เลยนะคะ
0: ครับ

ชาวชุมชนบ้านอ่างเตยได้ถ่ายทอดการทอผ้าและชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมนี้ให้ผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนยังคงอยู่ต่อไปและส่งเสริมทางวัฒนธรรมการทอผ้าที่มีทั้งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงกระบวนการทอผ้าแบบครบวงจรให้กับชาวบ้านในชุมชนทุกภาคสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับทุกชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นของตัวเองชาวบ้านอยู่ร่วมกันทำให้บ้านอ่างเตยแห่งนี้สุขที่ยั่งยืนของคนในชุมชน

0: ทีมไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5
1: เม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้ง
2: ใครอ่ะ
3: ที่เปรียบเทียบบุคลิกของคนกับผู้ชอบความเจ็บและทำตัวเอง
2: สามารถได้ไหมน่าทาน
3: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
4: ที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงตรงนี้ก็ฆ่าคนได้
2: มันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
3: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำ
2: เ
3: นี่ยยิ่งใหญ่กว่าเพราะเพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าได้อะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะ
6: ทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
3: ่
6: ะ
3: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
7: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรา
8: พ่อแม่เขา
2: ครูก็พูดได้
9: ครู
2: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี่
6: ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
8: เราต้องแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นให้รอคุณพี่ว่า
10: ผมจนขำทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นรัฐสภา
11: ไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นรายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ระดับท็อปประจำจังหวัดอินถิ่นผู้แทนช่อง10

ฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องสิระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ทีวีภาคพื้นดิน

นี่คือภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง3อ่างอ่างเก็บน้ำคลองพระวาใหญ่และอ่างเก็บน้ำประแกดแอลจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้าง

0: ำคลองวังตะโหนดตามมติครม.เมื่อวันที่7เมษายน2505แล้วซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญน้ำในลุ่มน้ำตะโหนดตรงด้านน้ำรองรับทั้งภาคโคแม้ขณะนั้นมติครม.จะเน้นเรื่องน้ำต้นแต่ต่อมาทำให้ชาวบ้านกังวลว่านำไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรมมากกว่าตามเจตนารมณ์เดิมของมติครม.ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและจำนวน3อ่างจากทั้งหมด4อ่างโดยทั้ง3อ่างนี้มีเพียงอ่างคลองประแกดเพียงแห่งเดียวที่สร้างเสร็จสมบูรณ์และอ่างคลองหางแมวยังแต่ทั้ง2อ่างเริ่มมีปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้จนเกือบจะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งโดยเฉพาะภาคการเกษตรเป็นต้องใช้น้ำจำนวนมากการจัดการพูดคุยกับคนในพื้นที่ไปถึง3อ่างแต่ในความเป็นจริงแล้วชาวบ้านกลับเข้าไม่ถึงน้ำจากอ่างเหล่านี้เลย
1: นะที่จะให้พื้นที่นี้เป็นอ่างใช้น้ำแต่ผลปรากฏว่าพอเสร็จปั๊บไม่ได้ใช้น้ำไงและเท่าที่ผมถ้ามีการใช้น้ำตรงเนี้ยถ้าท่านใดจะใช้น้ำตรงนี้ต้องขอ

0: สั้นๆเลยนะครับก็คือระบบบริหารจัดการน้ำที่เหลือจากที่เหลือจะเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมของภาคการเกษตรพอใช้ก่อนไหมใช่ไหมครับก่อนที่จะไม่มีประโยชน์มีประโยชน์มากสําหรับประเทศเรานะครับเป็นรายได้หลักอะไรต่างๆของประเทศเราถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําที่ไปหล่อเลี้ยงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานเห็นความสําคัญตรงนี้ก็คือที่ผมไปขอคือขอให้ท่านน้ําให้ทั่วบริเวณพื้นที่
1: เก็บน้ำของพระวาใหญ่แม้อาจเก็บน้ำได้เต็มความจุของอ่างน้ำแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับคนในพื้นที่ที่อายน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรกรยังไม่สมบูรณ์ทำให้ชาวบ้านบางส่วนอีกทั้งผลจากการสร้างอ่างเก็บน้ำยังทำให้น้ำท่วมทางเข้าหมู่บ้าน
2: ก็จริงๆแล้วเราเป็นประชาชนนะก็ไม่ทราบว่าในภายในเขามีปัญหาอะไรก่อสร้างเลยประมาณปี2ปีคร
3: ับ
2: หย
3: ุ
2: ดเลยรถอะไรที่เคยก่อสร้างรู้แหละว่ามีปัญหาแม้ถึงทุกวันนี้ที่ว่าเสร็จหมดแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ดัง
4: ส่งมอบงานไม่ได้
2: ใช่เก็บกักน้ำไม่ได้เพราะว่ามันมีบางไปน้ำไหลเข้าไปท่วมปากทางที่ชาวบ้านจะสัญจรอย่างเงี้ยก็เลย
4: ต้องรองบประมาณมาทำถนน
2: ใช่ครับ
4: น้ำเลยยังเก็บไม่ได้
5: จากที่ได้ยินมานะครับเป็นของบริษัทหนึ่งที่เอาน้ำไปใช้ที่โรงงานที่ระยองเพราะตอนนี้เขาต่อท่อเชื่อมต่อทั้งสี่อ่างเข้าไปที่ระยอง
4: คือตัวแผนที่แน่ๆที่อาจารย์เกริ่นไว้เนี่ยก็คือตัวระบบการส่งน้ำที่จะกระจายมันชัดมากกว่าการเกษตรแน่นอน
5: ใช่ครับการเกษตรนี่เป็นผล
2: ประตูน้ำและระบบสูบน้ำที่จะถ่ายน้ำจากสี่อ่างเนี่ยถ้าสร้างเสร็จครับก็มีแผนผังมีสถานีสูบน้ำอยู่แล้วสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็มีท่อนะครับอาจารย์ที่เขาฝังเตรียมไว้แล้วคือจริงๆแล้วมันเป็นโครงการที่เพื่อสนับสนุน EEC ชัดเจนเขาพูดเกริ่นเริ่มต้นในเอกสารเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตอนนี้หลังอยู่เพราะนั้นถ้าน้ำท่วมเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่มีทางเข้าออกนะครับอ่างเนี้ยเสร็จเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วเนี่ยเริ่มมีการกักเก็บน้ำแล้วน้ำก็ท่วมทางเข้าออกนะครับชาวบ้านก็ร้องเรียนไปว่าเขาไม่มีทางเข้าออกหมู่บ้านอย่างเงี้ยกรมชลก็เลยว่าปล่อยน้ำออกมาก่อนเพื่อให้ชาวบ้านยังมีทางเข้าออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน่าจะมีแผนในการทำทางเข้าออกใหม่ให้กับชาวบ้านเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเราพลาดช่วงกักเก็บน้ำของอ่างนี้ไปฤดูฝนที่ผ่านมานะครับการอ่างนี้สร้างเสร็จแล้วแต่ว่ากักเก็บน้ำไม่ได
1: ้แผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังโตนดจังหวัดจันทบุรีของกรมชลประทานนะครับเป็นโครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในจังหวัดจันทบุรีครับประกอบไปด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ถึง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองปลาแกะคลองพวาใหญ่คลองหางแมวและคลองวังตโนดน้ำตามมติครม. 2552เพื่อเพิ่มความท่วมภัยแล้งรองรับการเกษตรใน3อำเภอก็คืออำเภอท่าใหม่แก่งหางแมวแล้วก็ไนยามนะครับและผันน้ำไปสับสนภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ครับซึ่งในขณะนี้ครับเหลือแค่อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดที่ยังไม่ดำเนินการก่อสร้างซึ่งตามแผนของกรมชลประทานจะเป็นอ่างหลักที่ใหญ่ที่สุดแต่ขณะนี้ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่องและพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นของกรมอุทยานครับท่ามกลางเสียงคัดค้านจากกลุ่มอนุรักษ์เกี่ยวกับผลการสำรวจ EHIA อาจจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าสง

0: ช่นช้างนั่นเองครับการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่3อ่างที่ผ่านมาชาวบ้านมองว่า2552เดิมที่ว่าจะใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรจะทำให้พวกเขาไม่ต้องขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ทั้งการเกษตรอุปโภคโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง
1: ผมเห็นอ่างที่สร้างมาทั้ง3คือไม่มีรูปแบบกระจายน้ำให้กับภาคการเกษตรเลยครับถามว่าถ้ามีระบบการกระจายน้ำให้ภาคการเกษตรทำไมชาวบ้านต้องไปดิ้นรนน้ำเพื่อที่จะไปใช้ในการเกษตรอันไหนเขาให้แต่ที่แน่คืออบจ.
0: อ
1: บจ.ลงมาช่วยภัยแล้งให้กับชาวบ้านในแก่งหางแมวมีการใช้น้ำจากอ่างที่เป็นรูปธรรมคือ1หมู่ครับในแอนหมู่8อันนี้คือเขาไปเรียกร้องนะครับไปเรียกร้องในภาคการเกษตรแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.มาแต่ทีเนี้ยได้มาก็ท่อน้ำแต่ชาวบ้านต้องเป็นคนออกซึ่งของหมู่8นี่เขาก็นะครับอันนี้ชาวบ้านต้องลงทุนกันเองนะครับลงทุนในการวางท่อถ้ามีระบบน้ำเพื่อการเกษตรแล้วทำไมชาวบ้านยังต้องดิ้นรนแบบนี
0: ้
1: ตามทางแล้วครับ
0: ครับอย่างสวนตรงนี้ที่เราอยู่กันก็คือสวนทุเรียน
1: ครับ
0: อันนี้ก็ได้น้ำจากส่วนไหน
1: บ่อเก็บของเราอยู่แต่ทีเนี้ยบ่อเนี่ยจะไม่พอแล้วก็อยู่ติดกับลำคลองเล็กๆเนี่ยเราก็จะสูบมากักตุนแต่ตอนนี้ลำคลองแห้งแล้วครับก็ทุเรียนกำลังขึ้นลูกก็จะต้องใช้น้ำเยอะก็ไม่น่าจะเกินครับชาวบ้านที่แล้วไม่ได้ซื้อปีที่แล้วฝนมาไวแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะซื้อกันเยอะครับบางคนก็ไม่มีทุนก็ต้องปล่อยตัดลูกทิ้งร่วงเพื่อที่จะเอาต้นไว้รักษาต้นไว้ก็ต้องทิ้งหมดเลยครับไม่งั้นก็พากันตายหมดนะครับจริงๆแล้วการสร้างอ่างอ่ะถ้าคุณเน้นเพื่อการเกษตรนะก็น่าจะโอเคต้องมีส่วนในการดูแลทรัพยากรส่วนนี้ให้มากที่รู้ดีว่าน้ำตอนไหนมันเยอะตอนไหนควรจะแบ่งปันไป EC ช่วงไหนแต่ทุกวันนี้ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมเลยครับ
0: ทั้งนี้ในช่วงที่อ่างเก็บน้ำคลองประแกดสร้างเสร็จชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงการใช้น้ำได้เลยทำให้เกษตรกรบางส่วนต้องแอบวางท่อหรือใช้เครื่องสูบน้ำจากอ่างโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อมาเพื่อให้ได้เข้าถึงชาวบ้านจึงรวมตัวกันขอจดทะเบียนผู้ใช้น้ำตามคำแนะนำของกรมชลประทานทำให้แปดในพื้นที่ตำบลพะวาเป็นชาวบ้านเพียงหมู่เดียวที่มีโอกาสเข้าถึงการใช้น้ำจากอ่างคลองประแกดและได้เปลี่ยนสถานะจากผู้ลักลอบใช้น้ำเป็นผู้ใช้น้ำที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2: เมื่อตปี40เนี่ยกรมชลได้มาทำประชาวิจารณ์ประชาคมหมู่บ้านเนี่ยคือเพื่อการเกษตร
0: ครับ
2: แต่ปัจจุบันเท่าไรเลยแต่ว่าน้ำไปกลุ่ม EEC เรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ว่าเราเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมแก่คนในพื้นที
0: ่ครับ
2: เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยคนในพื้นที่กินอีกหมื่นเราก็ต้องระหกระเหินไปหาที่อยู่ใหม่กันประเภทนี้กันเกิดขึ้นมาเพียงแต่ว่ามีน้ำมีอ่างมีน้ำแล้ว
0: ก็เลยทำให้ต้องทำให้ถูกระเบียบถูกกฎหมาย
2: ใช่
0: นั่นเองก็คือไปต้อง
2: ใช่ชนประธานเองเขามาออกขอแนะนำให้เราแต่ว่าเขาก็ไม่ทันดำเนินคดีแต่ว่าเขาก็มาให้ความรู้เบื้องต้นว่าการจะใช้น้ำจากอ่างแต่ละอ่างเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องไปขึ้นทะเบียนไปจดทะเบียนให้ถูกต้องถ้าถามว่าชาวบ้านรับได้ไหมเกษตรกรรับได้ไหมได้ก็ดีกว่าชาวบ้านหรือเกษตร

น้ำจากรถบรรทุกก็เถียวประมาณ10,000 ลิตร1,000-2,000-3,000-4,000-5,000แล้วแต่ระยะทางถือว่าหมู่8อาจจะโชคดีกว่าหมู่อื่นนิดนึงก็ได้เพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องมาก่อนแล้วก็ได้ใช้น้ำมาเนี่ยได้ใช้โครงการของอบจ.อันเนี้ยปี5ปีแล้ว

0: แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ถ้วยน้ำไปเนี่ยแพงฟ้าน้ำประปานะน้ำประปาเนี่ยจริงๆแล้วบาท8บาทเนาะแต่10คิวเราเก็บเงิน100เนี่ย
1: 10บาท
0: คิวละ10บาทรับได้คือถ้าถึงจะ10บาทสวนเขาก็ไม่ได้ทำสวนเขาก็ไม่ได้ทำคือท่อหลักเนาะม
1: ัน
0: เป็นเขาเรียกว่าช่วงต้นหรือเฉพาะ
2: หน้า
0: เพราะคนที่จะทำสวนจะต้องมีสระของตัวเองเป็นหลักไว้แล้วก็ถ้ามันไม่พอเราก็ดูนะว่าต้นทุนสูงแบบสูงผมมองว่าน้ำเนี่ยลดทุเรียนพื้นที่เนี้ยแม้แต่น้ำประปายังไม่สามารถดันขึ้นเลยมันก็เลยอย่าว่าแต่ไปใช้น้ำประปาเลยมันเป็นพื้นที่ที่สูงฝ่าระดับเครื่องที่ผมตั้งเนี่ย60 เมตรจนสูงมากต้องใช้แรงดันหน้า
3: แม้การพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังตะโหนดจะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง3อ่างแต่ตามแผนการดำเนินงานตามมติจะต้องมีการสร้างอ่างเก็บน้ำ4อ่างและอ่างสุดท้ายคือซึ่งจะเป็นอ่างที่มีความจุน้ำที่มีความสำคัญและมีความจุมากที่สุดแต่ปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างเพราะติดปัญหาการขอใช้พื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนื่องจากกรมชลประทานได้ออกแบบอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดกินพื้นที่ของเขตป่าสงวนประมาณ 5,000 ไร่และพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นซึ่งนอกจากจะขัดต่อนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วยังกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์อาจจะบุกรุกพื้นที่ชาวบ้านมากขึ้นโดยล่าสุดมีการเสนอให้ปรับลดมาที่ 11,000 ไร่ใหม่ทั้งหมดบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านวังสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการสร้างอ่างเก็บของกรมชลประทานแสดงแนวเขตเอาไว้แล้วนะครับเพื่อรู้ว่าจะเป็นจุดที่จะมีการก่อสร้างดังนั้นบ้านเรือนชาวบ้านอยู่ด้านหลังผมตรงนี้จะถูกเวนคืนทั้งหมดครับเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริบทที่ต่างไปของที่นี่ก็คือบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลักนะครับอื่นๆในการสร้างเก็บน้ำ3แห่ง
1: ผลกระทบเนาะพูดถึงผลกระทบคือเราก็เคยคุยเคยแก้ไขปัญหากันแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เนี่ยก็เคยเสนอกันหมู่หนึ่งเนี่ยทั้งหมดมัน 80% จะส่วนมากจะอยู่เป็นที่อยู่อาศัย2งานมั่ง50ตารางวามั่ง100ตารางวามั่งอย่างนี้อย่างที่เขาเดินโดนผลกระทบมาที่หางแมวมีทั้งหมด29ครัวเรือนที่เอารายชื่อมาหมู่หนึ่งเนี่ยกลัวมันเป็นเหมือนกับที่เพราะว่าทางหางแมวน่ะที่เขาโดนมาน่ะ

0: เขามีที่อยู่อาศัยอยู่ประมาณ2ไร่หรือ3ไร่2ไร่3ไร่เนี่ยก็อยู่ประมาณที่อยู่อาศัยทั้งบ้านทั้งอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเมื่อได้3แสนปุ๊บเนี่ยเราจะไปหาที่อื่นได้ไหมไม่ได้ผมถึงบอกว่าแล้วคนพวกเนี่ยจู่ๆน่ะเขากลับเสียสละตรงเนี้ยให้เพื่อผลประโยชน์สุดท้ายตัวเองจัดในกรณีพิเศษหรือทางนโยบายที่จะจัดให้ชาวบ้านเนี่ยครัวละ2ไร่ก็จัดซื้อไปเลยอันนี้คือตัดปัญหา
1: วันนี้มันก็แรงอยู่แล้วที่ไม่เห็นด้วยก็คือชาวบ้านก็ไม่ได้โต้แย้งไม่ได้ห้ามให้สร้างแต่ชาวบ้านเขาก็ปีไหนเร็วไหมอยากได้ตัวถึงก็ถ้าไม่สร้างก็คือไม่สร้างเลยชาวบ้านจะได้ทำมาหากินต่อเติมบ้านอะไรถ้ามันยื้ออยู่งี้ชาวบ้านก็ไม่กล้าทำอะไรค่ะ
2: ด้านสิ่งแวดล้อมดร.สมนึกจงมีวสินอาจารย์ประจิวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากรและเคยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่26ชี้ว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในโครงการคือการมีอ่างเก็บน้ำแต่ประชาชนกลับไม่ได้ใช้น้ำจากอ่างตั้งอ่างที่4คืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดยังไม่มีการก่อสร้างเพราะกรมป่าไม้และกรมอุทยานยังไม่อนุญาตและประเด็นสุดท้ายถ้าชาวบ้านและเกษตรกรไม่ได้รับการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอแต่ในทางกลับกันถ้าน้ำส่วนใหญ่ถูกผันเข้าไปใช้ในป่าเรื่องนี้ทั้งชาวบ้านและอนุรักษ์จะต้องมีการฟ้องร้อง
3: ต้องยอมรับว่าตัวอ่างเก็บน้ำเนี่ยอยากจะเอามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอำเภอแก่งหางแมวอำเภอแล้วที่เหลือก็แบ่งให้กับคนในจันทบุรีซีในปี2560เนี่ยวัตถุประสงค์การใช้อ่างเก็บน้ำเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปพอสร้างมาปุ๊บอ่างเก็บน้ำคลองประกาศเสร็จเนี่ยเก็บน้ำได้60ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็จ่ายมาให้ EC สักเกือบว่า 90% น่ะอีก 10% ก็คือชาวบ้านไปแอบดูดเอาตามคลองตามที่เขาจะสามารถเข้าถึงมันเกิดความไม่เป็นธรรมในการใช้น้ำคลองพวาใหญ่ก็ก่อสร้างก็บอกว่าคุณทำให้แล้วก็ไออ่างเก่าประกาศเนี่ยที่เราต้องไปดูดกันเองเนี่ยคุณก็ต้องมีระบบท่อกระจายน้ำให้ปัจจุบันเนี่ยมี2อ่างที่มีระบบการกระจายน้ำแล้วเริ่มมีระบบการกระจายน้ำแล้วแต่ยังไม่ทั่วถึง 100% แต่ก็เริ่มดีกรมชลไม่ได้ช่วยชาวบ้านไปเรียกร้องกรมชลไปบีบอีซิ่งแล้วไปต่อน้ำแห่งชาติแล้วพอมาแกะตัวอ่างเก็บน้ำที่3คือน้ำให้แต่ผมยังไม่เห็นว่าเขาจะทำการกระจายทางกายภาพแล้วอ่างสุดท้ายที่เราว่ากันคืออ่างเก็บน้ำเราบอกว่าอ่ะสมมติเราเอา 7,000 ไร่มาทำอีก 7,000 ไร่ไม่เอาจากอุทยานแล้วสมมติว่าทุกคนยอมเนี่ยน้ำ70กว่าล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยคุณจะกระจายน้ำให้ข้างเองไหมก่อนจะจ่ายให้ EEC ครับอันนี้สำคัญมากคนแก่งหางแมวเกือบ 100% ได้ว่าจริงๆเขาก็ต้องการน้ำถ้าคุณไม่เอาพื้นที่อุทยานไปอ่ะแล้วคุณจัดการน้ำให้ดีอ่ะกรมป่าไม้กรมอุทยานกรมชลสไตรสุขด่าแน่นอนแต่ถ้าไปจัดการอย่างตรงข้ามกับที่ผมพูดเนี่ยโดนแน่นอนแล้วก็น่าจะไปถึงศาลด้วย

0: ได้ชี้แจงถึงการบริหารจัดการน้ำเกษตรและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งวันเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ในอนาคตคาดว่ากรมชลประทานจึงได้เร่งพัฒนาและเพิ่มความจุของน้ำ8แห่งซึ่งจะต้องเร่งพัฒนาให้ทันภายในปี2580ส่วนโครงการ EC แหละครับตอนนี้เรามีการอะไรบ้างแต่ละปีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างไหมครับ
1: การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยเราจะบริหารจัดการตามระดับความสำคัญนะครับระดับการอุปโภคบริโภคเป็นระดับหนึ่งนะครับระดับที่สองคือการรักษาระบบนี้เพราะฉะนั้นการจัดสรรน้ำให้กับภาคเกษตรกรเนี่ยจะต้องอยู่นะครับเราจะถึงจะส่งน้ำให้กับทางภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉลี่ยนี่ก็เราก็มีการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการประชุมร่วมกับเกษตรกรนะครับในการวางแผนกันแล้วก็มีการวางแผนร่วมกันนะครับก็ใน EEC ส่วนหนึ่งก็มันจะเป็นครับจังหวัดระยองเนี่ยจังหวัดระยองนี่ส่วนใหญ่จะเป็นภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับความต้องการใช้น้ำของจังหวัดระยองเนี่ยวันหนึ่งประมาณสักจากอ่างเก็บน้ำประแสกับอ่างเก็บดอกกลายคลองใหญ่เนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก2 ล้านนี้ณปัจจุบันเราก็มีประมาณเพียงพอนะครับเราคาดการณ์มาที่จะมีเพียงพอไปจนถึงปลายมีฝนตกเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยการปลูกพืชในปลูกต้นไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยส่วนใหญ่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองเนี่ยก็จะคือทุเรียนค่อนข้างมากนะครับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องมือรถบรรทุกน้ำถ้าปีใดปีไหนที่เกิดภัยแล้งจริงๆอ่ะเราก็จะมีการสูบน้ำจากด้านท้ายนาของชาวสวนทุเรียนได้ใช้น้ำนะครับแล้วก็มีรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วย
0: สำหรับการผ่านนาซีกรมชลประทานยังไม่สามารถทำได้ทันทีเนื่องจากติดมติครม.7 เมษายนบังคับให้สร้างอ่างเก็บน้ำในจันทบุรีให้แล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น4อ่างจึงจะสามารถผ่านน้ำไปใช้ในพื้นที่ EC ได้แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือมีชาวยืนยันกับทีมข่าวว่ามีการผ่านน้ำไปใช้ในพื้นที่ EC แล้วจากการลงพื้นที่พบว่าเสียงของชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้คัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ำเพียงแต่อยากให้กรมชลประทานมีความชัดเจนในการสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดมากกว่านี้ครับเพราะจากการสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง3แห่งที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจนของแผนกระจายน้ำให้กับแต่ดูเหมือนจะเน้นการส่งน้ำไปยังพื้นที่ภาคอุตสาหกรรม EEC มากกว่าซึ่งขัดแย้งกับคำชี้แจงประชาพิจารณ์ตั้งแต่แรกนะครับสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรเป็นสำคัญจึงเกิดคำถามที่ว่าสร้างมาเพื่อใครครับคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนบรรทุกปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกับรายการท้องกฐีของเราได้นะครับและโทรทัศน์รัฐสภาและติดตามชมรายการท้องกฐีทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติทางโทรทัศน์ความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติด้วยไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณได้รอยครับ

0: เสียงของคุณจะไม่เราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำพา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลาม
3: หาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: น้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอ่านหมด
7: คำถามที่คุณสงสัย
8: การและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์หมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับ
0: เพราะและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสาตะชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น. ทางโทรทัศน์รัฐ

สวัสดีครับกฎหมายหน้าหนึ่งมาเจอกันเป็นประจำในประชุมสภาก็ติดตามกันอยู่เช่นเคยนะครับการประชุมสภาในช่วงของวุฒิสภานะวันจันทร์อังคารวุฒิสภาวันพุธพฤหัสก็เป็นของทางด้านชุมอย่างนี้นะครับไปจนถึงช่วงกลางเดือนธันวาคมครับก็เห็นบทบาทหน้าที่ของการทำงานของสสใครก็ติดตามผ่านช่องทางต่างๆครับวิรัฐสภาวิทยุรัฐสภา AM 1071กิโลเฮิรตซ์นะครับออนไลน์ได้นะครับแอปพลิเคชัน TP Channel ครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ติดตามได้นะครับก็เรามีแอปพลิเคชันนะฮะก็ท่านสามารถดาวน์โหลดได้

0: Android นะครับก็จะมีด้านซ้ายครับ iOS ครับเข้าไปที่Apple Store นะครับแล้วก็ทางด้าน Android ก็ไปที่ Play Store เข้าไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นมีเว็บไซต์ครับนะเข้าไปได้เข้าไปที่ Smart Application TP Channel ครับโลโก้ของเราก็ตัวหนังสือสีทองนะฮะบนพื้นสีดำกรอบสีทองสังเกตกันง่ายๆอย่างนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ก็ทักทายกันก่อนครับอาจารย์พัฒนารองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับอาจารย
1: ์ชมครับ
0: ครับวันนี้ก็เราก็ติดตามประเด็น ต่างๆที่น่าสนใจกันเช่นเคยก่อนจะไปถึงหน้าหนึ่งอาจารย์วันนี้ก็ต้องบอกว่าคือมันมีความยินมานะนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีน้องเนเน่รอยัลนะครับไปคว้ารางวัลปุ่มทองคำหรือโกลเด้นบัสเซอร์นะครับในเวทีประกวดระดับโลกแล้วก็มาครับก็เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครับซึ่งไทยเนี่ยเราเคยเป็นแชมป์มา3สมัยแล้วอาจารย
1: ์
0: นะฮะท่านผู้ชมครับแต่ว่าครั้งนี้พิเศษกว่าที่เราเป็นแชมป์สมัยที่4ครั้งนี้นะครับแชมป์ของทวีปแต่ละทวีปครับจะได้รับโควต้าไปเขาเรียกว่าไปแข่งขันโอลิมปิกส์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแชมป์แต่ละทวีปก็ไม่ใช่โดยตรงนะอาจารย์ขอไปคือคะแนนของการเป็นแชมป์เนี่ยมันทำให้เรานะครับยิ่งที่ผ่านควอลิฟายเข้าไปของโอลิมปิกเกมส์ที่ก็สุดมันเลยครับเราชนะไป3-2เซตโอ้เซตแรกนี่ดีใจไปก่อนเลยนำไปก่อนพอเซต2เซต3เนี่ยนะฮะเราแพ้เขานำมาเป็น 2-1 เขาขออีกเซตเดียวกับจีนนะทีนี้พอเซตที่4ครับเรากลับมาชนะทำให้ที่เซตสุดท้ายเลยครับทั้งขุดฟาดลงไปเกมรับหลากหลายนะครับคล่องตัวรวดเร็วสู้ด้วยหัวใจของไทยแลนด์ครับสาวไทยก็สามารถที่จะชนะเป็นแชมป์นะครับนะสมัยที่4ที่สำคัญที่สุดคะแนนครับปิดครั้งแรกในประวัติศาสตร
1: ์ดูแต่ว่ามันก็ตื่นเต้นนะผมคิดว่ามันเป็นนิมิตหมายกีฬาอื่นๆด้วยเรื่องอัดชูเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากจะให้ฝนมันตกทั่วฟ้าแล้วก็เหลียวแลกีฬาอื่นด้วยไอ้คำว่าอัดฉีดที่พูดเนี่ยแต่ถ้าว่าเราจะฝึกซ้อมเนี่ยไอ้กีฬาเนี่ยมันจะเด่นขึ้นมาเหมือนที่คุณจักรินบอกเป็นแชมป์เอเชียได้3มันสำคัญไอ้ผู้ฝึกสอนแล้วก็สนามเรื่องงบประมาณต่างๆเพราะฉะนั้นก็ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามีอยู่จริงๆเนี่ยหลายอย่างคุณจักรินก็จะมีอนาคตต่อไปในกีฬาไอ้แบบเดียวๆว่าประเทศไทยได้หมดละไอ้วิ่งไอ้มวยแต่ถ้ามาเป็นกลุ่มเหมือนว่าวอลเลย์ก็ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็
0: คือแต่เดิมเนี่ยนะครับเวลาเราได้เหรียญเนี่ยนะครับมันจะเป็นกีฬาเพื่อความเป็นหลักหมายความว่ามันไม่ใช่กีฬาอาชีพเรายกตัวอย่างเวลาเราได้เหรียญรางวัลเนี่ยครับก็คือมวยสากลสมัครเล่น
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศก็คือมันไม่สามารถเป็นอาชีพได้เนื่องออกมาหรือว่าเป็นธุรกิจกีฬานะแต่รวมถึงยกน้ำหนักมันก็ไม่ใช่กีฬาอาชีพมันเป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแต่ทีนี้นะครับวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศแล้วเพราะเรามีลีกเนี่ยครับที่ได้รับการรับรองแล้วก็คนที่เล่นกีฬาประเภทนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพกีฬาเลยนะครับก็พูดตรงๆเลยนะครับก็มีคนนะครับชัดเจนดังนั้นรูปแบบดังกล่าวเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับภายใต้กลไกของการสนับสนุนภาครัฐแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เรียกว่าคนละ600,000 บาทนะจะได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาครับก็จะระบุไปเลยว่าเกณฑ์

0: ในส่วนของผู้ฝึกสอนเนี่ยก็ได้ด้วยนะครับก็ดับแล้วนอกจากนั้นในส่วนสมาคมกีฬาสมาคมมวยกีฬาเนี่ยครับก็จะได้รับเงินสนับสนุนนะครับ 150,000 นะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับอยู่ที่ประมาณนี้สิ่งที่อาจารย์ย้อนลึกความต่อเนื่องนะตรงนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันหนึ่งในระดับเดียวกับท็อปเอเชียนะเราอยู่ในระดับเดียวกันเกาหลีตอนนี้เราถือว่าเราแซงเกาหลีไปแล้วนะเกาหลีเนี่ยถ้าเราดูมาตรฐานเนี่ยตอนนี้เราแซงไปแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาดูว่าโมเดลมันจะต้องมีการสร้างในแบบนี้กันต่อไป
1: ใช่ใช
0: ่ครับมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเราไปดูในส่วนของครึ่งบนของหนังสือพิมพ์กันก่อนเลยอ่ะทีมงานครึ่งบนของหนังสือพิมพ์นะฮะอ่ะเราไปดูภาพด้านขวาก่อนเลยนะครับเป็นภาพของพลอากาศเอกสถิตการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดลงเรือที่ท่าเรือวัดบวรนิเวศพาดราชวรวิหารครับจัดกิจกรรมนำลงเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ครับไปดูเรื่องของทางลูกเป้า10คนส่งชื่อไอติมแฉทีมโพยณพินทรได้ดีเป็นประธานบอร์ดสสตั้งนะครับสมาชิกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขั้นตอนบอกว่ามีการออกเสนอว่าเอ๊ะกกต.จะล็อกเป้าแค่10คนอันการเลือกตั้งท่านหนึ่งท่านออกพูดเลยว่าไม่ใช่นะครับข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวจริงเพราะสำนวนเนี่ยเสร็จแล้วในวันที่28นะฮะที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่28ที่ผ่านมากกต.พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำความเห็นส่วนตัวคำวินิจฉัยส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยท่านจะมีความเห็นอย่างไรแล้วก็จะมาเป็นมติรวมกันดำเนินการในแต่ละบุคคลที่ถูกเขาเรียกว่ากล่าวหาและดำเนินการนะครับเข้ามาที่กกต.อย่างไรก็มีหนึ่งก็คือส่งเรื่องไปที่ศาลสองของการนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมการการเลือกตั้งครับ
1: ก็นะหรือไม่ส่งศาลหรือส่งแต่โฟกัสเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาแล้วครับแล้ววันนี้ก็คุยกันก็จันทร์ที่คุยกันว่าเนี่ยสองวันนี้แน่นอนครับผมพูดช้าๆนะเมื่อเลขาแล้วเนี่ยกรรมการใหญ่จะต้องลงมติขอลากออกไปถึง10จักรินพูดเนี่ยมันเป็นความจริงด้วยเถอะครับว่าวันที่14กันยานี่มันไฟนอลแล้วเพราะไอ้คุณจักรินบอกว่ามันเอกสารอะไรต่างๆได้กันมาครบพิจารณาวันที่28สิงหาแล้วแล้วก็จะนัดกันวันที่14กันยาแต่ผมแว่วๆมาว่าขณะนี้กำลังรวบรวมเอกสารหรือจะผลิตจะส่งมายังไงก็ว่าเขาเถอะครับแต่ว่าของเราเองเนี่ยบอกว่าพบว่ามีเอกสารหลักฐานใหม่จะต้องพิจารณาบัตรเนี่ยมัน12จันทร์แล้วมัน2ปีแล้วมันเนิ่นแล้วครับก็14กันยาเนี่ยให้มันชัวร์ส่วนว่าชัวร์แล้วเนี่ยจะส่งหรือไม่ส่งศาลฎีกาคดีเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ผมกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่ามันหมายว่าถ้าส่งมาปุ๊บทีนี้ศาลรับก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าในกรณีที่มันไปเปรียบเทียบกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไอ้ตอนนั้นเนี่ยมาตรา235บอกว่าศาลใช้ดุลพินิจให้หัวหน้ายังทำงานกันอยู่ต่อไปได้แต่ไอ้อันนี้มันเป็นอื่นไม่ได้ก็ไม่รู้จะ130

0: 15หรือ120สวไปบ้างก็ 3-4 คนคือถ้าศาลรับเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับก็ต้องอยู่ตาม226เนี่ยที่คุณแสวงแก่พูดเนี่ยต้องผู้สมัครทุจริตหรือเห็นหรือเชื่อได้ว่าทุจริตแล้วเราพบว่ามีหลักฐานไอ้ 3-4 ข้อที่แกพูดเนี่ยกับพระราชบัญญัติเลือกตั้งสวนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการสรรหาสวมาเนี่ยแล้วทั้งหลายซึ่งก็ยอมรับกันทั้งหมดแล้วว่าไม่รู้หรือหลุดจากชุดที่26หรือหลุดมาจากชุดที่36ยังของจริงหมดเพราะมันมีกล้องวงจรปิดมันมีหลักฐานว่าใครติ๊กพบวันไหนเส้นเงินสายโทรศัพท์ฟังทันไหมครับท่านผู้ชมไอ้แบบนี้มันเชื่อได้ไหมล่ะถามแค่นี้ว่ามันมีเหตุอันควรเชื่อได้ไหมล่ะเวลาเนี้ยคุณจักรินพูดนะผมก็ยังนึกอยู่ว่าโอ้โหเหมือนศาลรัฐธรรมนูญเลยมีความเห็นส่วนรวมเสร็จแล้วนัดประชุมกันแล้วแถลงไม่ใช่ตัดสินนะครับมันต้องส่งศาลฎีกาเขาเพราะฉะนั้นไอ้ที่ถามหาว่าไอ้ความเห็นส่วนตัวของกกต.มีดูไหมแล้วไอ้ที่ทำให้รู้มั้งไหมครับแล้วผมทราบมาว่าลายๆไป200มันเสร็จภายในวันที่14กันยาไม่เล่าเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่านะคุณกับผมก็ทำงานกันมาเยอะอะไอ้ตรงไหนที่พร้อมเนี่ยไอ้ที่ตรงไหนไม่พร้อมก็หลัง14กันยาได้คือไอ้ตรงนี้ที่เราพบกันว่าไอ้เอกสารมันชัดอยู่แล้วความจริงตั้งแต่ปี68แล้วครับมันควรจะต้องพูดกันตั้งแต่ต้นปี69ก็ส่งอันนี้อีเล่นรอให้ครบให้มันอะไรสุดท้ายแล้วมันก็เลยไม่ต้องไปกันซะทั้งหมดมันก็เลยเกิดปัญหาเวลานี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีกระแสเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทำงานตามกระแสหรอกครับแต่ว่ากระแสมันมาเป็นแบบนี้แล้วเราจะไปอีกอย่างนึงไปตาม36ครับถูกมาเราหักล้างได้ยังไงบ้างส่วนไอ้รายการใครเอาเอกสารราชการมาเปิดเผยนั่นอีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ครับคุณจักรินครับที่มันเป็นฝุ่นมันกระทบทั้งตัวสวปุ๊บเขาก็ต้องสงสัยว่าไอ้หลักฐานแค่นี้มันเพียงพอหรือเปล่าแต่มันจะเป็นหลังพิงให้กกต.ได้เพราะฉะนั้นมันทั้งขึ้นทั้งร่องคุณจักรินฟ้องก็โดนไม่ฟ้องก็โดนแต่สำคัญที่สุดก็คือไอ้สุดจริตโปร่งใสที่ท่านพูดเนี่ยนะท่านต้องยืมคำท่านก็ควรจะส่งไปในความเห็นผมนะครับแต่ว่าถ้าจะรอให้พร้อมกันซะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีปัญหาไอ้ตรงไหนที่มันเรียบร้อยแล้วมันชัดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้
1: ครับก็ผลเลือกตั้งซ่อมนะครับที่อุดรก็ทางด้าน
0: ไปเลือกตั้งซ่อมเลย อาจารย์พูดยาวไปหน่อย
1: ไม่มันเดี๋ยวจะหมดเบรกก็เลือกตั้งนะครับที่
0: พรรคภูมิใจไทย
1: เสียชีวิตนะครับก็ชนะนะครับแสดงความยินดีนะครับเด้ง5เสือห้วยขวางพิษผับจีนเทายาเหิมเปิดฝืนคำสั่งปิดแน่นอนครับเรื่องนี้นะฮะคือขึ้นมาในพื้นที่เนี่ยเป็นการขัดคำสั่งของปปตร.ตั้งนานแล้วนะครับมีเรื่องของเขาเรียกว่านะต่างๆเหล่านี้นะครับค้าประเวณีเนี่ยอันโดนเด้งหมดนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะ
0: ไม่เกี่ยวกับสุทธิสารนะเฉพาะห้วยขวางนะ
1: โอ้สุทธิสารนี
0: ่ก่อนถึงได้แย่ว่าสุทธิสารว่าไงรัชดา
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นนะครับที่น่าสนใจไปดูครึ่งล่างหนังสือพิมพ์หน่อยครับทีมงานมาเดี๋ยวเราไปดูครึ่งล่างหนังสือพิมพ์กันนะครับดูภาพความเสียหายนะครับภาพความเสียหายซากเพลิงนรกนะครับเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบบนซากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าปลอดพอถอเข้าไปตรวจหาจุดต้นเพลิงหรือไม่โดยทางด้านผ่าน

0: มาอำนวยการตรวจสอบเบื้องต้นกทมให้ผู้เสียหายร้านละไม่เกินอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือจากทางกทมนะครับจากทางกทมอีกกว่า200รายนะครับก็พยายามหานะครับต้นเหตุต้นเพลิงนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบสภาพอาคารก็คิดว่านะครับแต่สำคัญก็คือว่าต้องมาดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นย่านค้าแหล่งที่สำคัญนะครับสำหรับของที่หานะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องของอุปกรณ์อะไรโอ้เยอะแยะมากมายครับถ้าใครไปก็บอกไปที่นี่ได้หมดครบนะฮะครับขวาครับกดดันกกต.ครับคุณยิ่งชีพอัชชานอครับนำมวลชนเล่นกีฬาหน้ากกต.3ชิ้นคือตีลูกแบดรันนิ่ง 2.29 กิโลเมตรหน้าสำนักงานคณะฟ้องคดีหัวสว.ทั้ง229คนคือตอนนี้คือเปิดหน้าเต็มตัวครับบอกถ้าฟ้องก็ฟ้องจะให้จะได้เอาหลักฐานไปเปิดในชั้นศาลคุณยิ่งชีพนะก็พร้อมไปในลักษณะอย่างนั้นแล้วนะครับเมืองปัตตานีเย้มาตรการปราบจนใต้ภาพด้านขวาล่างครับเป็นภาพของรวบคาบ้านโจรไซวิกป่าบึมปล้นทอง5ล้านนะฮะโลตัสที่สแก้วใช้หนี้ไฟแนนซ์ไปค้นหาทองหนักที่บุกจี้มาจากทองในห้างโลตัสอรัญญประเทศสัตแก้วบ้านใหม่หนองไซนะครับเพื่อแล้วก็ภาพซ้ายครับทลายโรงงานกัญชาแปรรูปส่งนอกฮะเจ้าหน้าที่ก็ยึดนะฮะกัญชาสดนะฮะภายในบ้านรักจังหวัดนครนายกนะฮะหลังลักลอบติดตั้งอุปกรณ์แปรรูปกัญชาทั้งเครื่องซักผ้าปั่นดอกกัญชาเครื่องอัดกัญชาและของกลางมูลค่ากว่า10ล้านบาทก็ต้องว่ากันไปเดี๋ยวเราไปดูข่าวต่างประเทศหน่อยแล้วกันนะครับสำรวจข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้ไปดูหนังสือพิมพ์นะครับบางอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดูครึ่งบนของหนังสือพิมพ์ก่อนนะครับบางก็โพสต์มาเลยฮะก็ภาพด้านขวานะครับเป็นภาพของ after the blast นะฮะก็คือเป็นภาพของตัวบริเวณหลังคาครับของที่ถล่มลงมานะครับหลังเกิดเหตุไฟไหม้นะฮะไฟไหม้ก็ระเบิดขึ้นมาเนี่ยฮะก็ทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวอาคารเลยนะเดือดพาราดอกซ์ออฟนะฮะอนุทินกอฟนะฮะ despite gain in parliament Mr.Where flake นะครับ for senate conclusion scandal นะฮะความที่เขียนนะครับบทวิเคราะห์ทางการเมืองของนักเขียนของคอลัมน์ของทางบางกอกโพสต์ก็บอกว่าคือความวุ่นวายนะครับในรัฐบาลอนุทินเนี่ยความสุนทรในอนุทินเนี่ยครับของรัฐบาลของนายอนุทินเนี่ยนะแม้ว่าจะมีเสียงเนี่ยนะฮะได้รับความไว้วางใจเนี่ยแต่ว่านะครับตัวรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังคงสั่นคลอนเรื่องของอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกผลการเลือกตั้งการหัวการเลือกตั้งคือล็อกผลการเลือกตั้งวุฒิสภาคือเอาพูดง่ายๆคือว่าถึงแม้ว่านะฮะคือประเด็นเนี่ยเขาบอกว่าแม้นว่านะครับเรื่องนี้มันจะมีขั้นตอนกระบวนการนะครับแม้นว่าเขาบอกในสภาจะมีเสียงมากแต่ก็จะมีประเด็นนี้ไปเขย่าในเวทีของสภาเหมือนเดิม
1: แล้วก็อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะมันก็ยิ่งทำให้เห็นได้ว่าไอ้หลักฐานตรงนี้มันจะยิ่งกว่ายิ่งชีพอีกก็แปลว่าฝ่ายค้านก็จะเปิดกันนะมันก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านแหละครับว่าถ้าโยงไปว่ามันเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีมีการเกี่ยวข้องกับรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พยายามปฏิเสธอยู่เอาไปเสร็จมานะ แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นหลักฐานเนี่ยที่พูดทั้ง DSI หลุดมาหรือกกต.หลุดมาไม่รู้หลุดมาจากกรรมอันนี้มันเป็นหลักฐานที่อยู่ในสำนวนทั้งสิ้นนะผมขอย้ำนะครับว่าไอ้ที่บอกว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามัน

0: กกต.อย่างเดียวท้ายที่สุด ก็เช่นเดียวกันนะครับนะคือศาลเนี่ยคงไม่จะถามหาให้ใครคือถ้าดูแล้วเนี่ยมันหมองๆมันไปต่อไม่ได้มันเชื่อว่ามันมีการจ้างคุณมาสมัครระดับอำเภอระดับเขตระดับประเทศมีการระดมเขาเรียกเหมือนเด็กชวนกันมาทำรายงานนะ ถ้ามันชัดนะครับว่ามันจะต้องลากไปถึงใครเพราะว่าศาลเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องก้าวรัฐมนตรีนี่แต่ศาลเนี่ยจะเอาเรื่องสวครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดกันเนี่ยมันไม่ได้จะต้องชัดแจ้งดั่งแสงตะวันเหมือนในศาลอาญานะครับแม้กระทั่งการอภิปรายที่พูดว่าก็ถ้าชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นความจริงฝ่ายค้านมันโยงไปได้ว่ามนตรีในขณะเดียวกันใน89รัฐมนตรีก็ชี้แจงได้มันก็เรื่องก็มีเท่านี้ครับเพราะฉะนั้นการควบคุมในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมว่าถ้ายิ่งไปควบประชาชนก็จับจ้องมองอยู่แม้กระทั่งเรื่องไอ้โกงสอบท้องพันๆกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าปล่อยให้มันเป็นปกติของการตรวจทานรัฐสภาโสพลเขาก็มีประสบการณ์อยู่แล้วผมว่าถ้ายิ่งตีกรอบให้มันเข้มงวดจนเกินไปเนี่ยมันจะเสียคะแนนเสียเอง
1: ใช่ใช่ดังนั้นก็คือเรื่องของบทบาทการอภิปรายเนี่ยนะครับก็แม้นว่านะครับเรื่องของเอกสิทธิ์เนี่ยจะคุ้มครองในการอภิปรายของบุคคลแต่ว่าแน่นอนคือฝ่ายค้านเขาก็เตรียมอยู่แล้วแหละ
0: ไอ้ตรงนั้นมันก็ข้าม
1: แต่ว่าม
0: ันไม่รู้กี่คดีแล้วอ่ะ
1: แต่เขาไม่แต่คงจะไม่ไปกล่าวถึงบุคคลภายนอกแต่ว่าจะไปพูดถึงว่าเนี่ยไอ้คลิปเนี่ยแต่ผมไม่น่าสนใจสภาไห
0: ม
1: เขาบอกมีคลิปเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีคลิปเยอะเลยนะทางประชาชนจะมีคลิปเยอะเลยนะ
0: แต่ก็มันก็เป็นการตรวจสอบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมย้ำเมื่อกี้ฟังไม่ทันก็คือไอ้ที่บอกว่าเชื่อพอส่งแล้วก็สิ่งที่อยู่ในว่าไอ้เวลาที่จะพิจารณาว่าจะเพิกถอนสิทธิ์ใครจะตัดสิทธิ์ใครหรือจะเขาเรียกจำเป็นจะต้องมันชัดเจนถึงขนาดนั้นครับ ถ้ามันพอเห็นล่องลอยได้ว่ามันเป็นไปได้ว่าที่เขตนี้คนนี้เป็นอย่างนี้สำรองพักรอไว้ก่อน
1: ไปดูครึ่งล่างหนังสือพิมพ์หน่อยครับไปดูนะฮะไปดูครึ่งล่างหนังสือพิมพ์ของบางกอกโพสต์นะฮะต่างประเทศเราไปดูนะครับ EC คือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะ Denies Narrowing Senate Charge 210ก็คือปฏิเสธนะครับว่าจะส่งนะส่งเรื่องที่จะต้องให้ศาลฎีกาแผนกคดี
0: เขาว่าอาจจะมากกว่า10เหรอ
1: เขาบอกว่าไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ว่า
0: ไม่น้อยกว่า
1: ไม่น้อยกว่า Entertainment นะฮะคืออันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะมีฐานบริการเนี่ยมาขึ้นที่พัทยาก็เลยบอกว่าประเทศเราเนี่ยนะฮะก็เป็นประเทศลำดับหนึ่งนะที่เขาบอกเขาขึ้นเลย top city in the world นะ10ประเทศนะฮะที่มีนะฮะเขาเรียกแหล่งท่องเที่ยวตอนกลางคืนนะมากที่สุดในโลกนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวไนท์ไลฟ์เขาเรียกมีชีวิตชีวายามค่ำคืนไหมประเทศลำดับหนึ่งเนี่ยคือไทยแลนด์เลยนะฮะอันดับสามนี่อเมริกาฮะแล้วสี่เนี่ยออสเตรเลียเขาระบุเลยนะเมลเบิร์นนะฮะลำดับที่6เนี่ยนะฮะก็คือโคลัมเบียนะฮะลำดับที่จานเนสเบิร์กลำดับที่8นะฮะอยู่ที่ไบรตันนะฮะสหรัฐอาณาจักรนะฮะก็จีนนะฮะปักกิ่งลำดับที่10ในอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะฮะโอ้ก็น่าสนใจ
0: แต่ไม่ได้บอกว่าที่สนุกตอนกลางคืนกิจกรรมอะไรที่มีความสนุกในเวลาม
1: ันขึ้นชื่อมานานแล้วพัทยาเนี่ยพัทยาเนี่ยเอางี้ไปบอกไทยแลนด์ก็ยังงงนะบางที่นะพอบอกพัทยาเนี่ยโอ้โหพัทยาพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวติดตามดูสกู๊ปเบรกหน้าครับ

0: 10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: รู้ดูช่อง10ค่ะ
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่ถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: เอาละครับราชกิจจานุเบกษานะครับที่ได้มีการประกาศนะครับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนะครับการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองนะครับที่ได้มีการแก้ไขเกณฑ์นะครับหลายเกณฑ์ทั้งเรื่องนะครับเรื่องของคุณวุฒิทางการศึกษานะฮะแล้วก็การดำรงตำแหน่งนะครับที่มีการพูดคุยหารือมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวเรามาคุยกันกับแนวทางในเรื่องของที่จะเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับว่าในมุมของอาจารย์จะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามจากมาคุยประเด็นกันครับ
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.จำนวนคมที่ผ่านมาโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นการยกเลิกข้อจำกัดแก้ไขลักษณะต้องห้ามกรณีการถือหุ้นสื่อซึ่งกฎหมายทั้งวันที่29สิงหาคม2569เป็นต้นไปกฎหมายที่มีการประกาศแก้ไขได้แก่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่3พระราชบัญญัติ6พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่15และพระราชบัญญัติตำบลฉบับที่8สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นกฎหมายฉบับใหม่ได้ปรับลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำลงโดยกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีอายุวันเลือกตั้งเว้นแต่กฎหมายจัดตั้งอปท.ประเภทนั้นจะกำหนดคุณสมบัติทางการศึกษามีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ดังนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบจ.และนายกเทศมนตรีต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเพียงส่วนตำบลหรือนายกอบต.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

0: ํากัดการดํารงตําแหน่งติดต่อกันออกไปส่งผลให้ผู้ที่
1: ของกฎหมายใหม่นะครับที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้เรามีการบังคับใช้มาอย่างยาวนานนะครับก็ต้องบอกว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับก็ได้กำหนดเรื่องนะครับที่สำคัญของผู้สมัครนะครับผู้บริหารท้องถิ่นก็คืออันนี้จะพูดเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็คนที่จะเป็นนะครับนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอมเนี่ยนะฮะได้กำหนดว่าจะต้องจบการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเลยก่อให้เกิดเรื่องของการไปเรียนกันเยอะเลยนะฮะมหาลัยหาจากจนต้องเปิดหลักสูตรรัฐศาสตร์รปศนะฮะหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นเลยนะโดยตรงเลยให้มาเรียนให้มาเรียนนะก็ได้ความรู้กันไปเยอะนะครับได้จบออกไปนะครับเตรียมที่จะเป็นลงสมัครเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแต่ทีนี้นะครับก็เรื่องนี้นะครับทางด้านรัฐบาลเองก็ไปพิจารณาดูว่ามันเกินภาระแล้วก็ทำให้มันไม่สอดคล้องกับหลักการนะครับในเรื่องของการกระจายอำนาจว่าการกระจายอำนาจเนี่ยฮะต้องการให้นะครับการกำหนดคุณสมบัติเกินกว่าความจำเป็นในการปฏิบัติสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ก็เลยแก้ไขก็คือส่วนของนายกอบต.เนี่ยนะครับก็กำหนดวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายนะครับหรือเทียบเท่านะฮะส่วนในส่วนของทางด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลนะฮะตำบลขึ้นไปนะเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองนะเทศบาลนครจนจังหวัดต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่าอาจารย์มองไงฮะเรื่องนี้เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องการศึกษา
2: ผมก็พยายามจะให้คุณพูดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช้าๆแล้วก็ไม่ขัดจังหวะเพราะก็ฟังอยู่นะนายกเทศบาลง่ายๆก็อบต.ก็ม.6นี่แหละนะแล้วก็เทศไม่มีปริญญาตรีที่จะต้องขวนขวายไปเรียนกันอีกแล้วถ้าพูดง่ายๆก็จำเป็นหรอครับปริญญาก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่ถ้าว่าไอ้อานัตหรือไอ้การมาจากการเลือกตั้งสำคัญก็คือไอ้คนที่มีความรู้มากบางทีมันก็ยากนานเป็นที่ยอมรับหรือมีความสามารถในการทำงานเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยถ้าคุณจักรินถามผมมานะว่ามันแตกต่างกันไหมล่ะระหว่างว่านายกต้องจบมันอยู่ที่ความสามารถแล้วความรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้สำคัญมาแซวผมบอกว่าหลามกับแม่ผมก็ขอบอกนะครับว่าขนาดไม่ได้จบนะม.6ความจริงใครจะเรียนปริญญาตรีต้องจบม.6มาถึงเรียนได้แกก็ยังเอาที่แกเคยอดีตนายกอ่ะไม่รู้จบอะไรมาแต่เป็นอดีตนายกเป็นอดีตส.ต.เอามาให้คณะกรรมการดูเลยเสร็จแล้วก็เข้ามาเรียนแล้วก็ได้ปริญญานิติศาสตร์ประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่มันมีค่าแล้วก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่เขาปรับเรื่องความรู้เนี่ยผมว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวนี้คุณจักรินก็ทราบว่ามันไม่ใช่ปอตีแล้วเดี๋ยวนี้มันทั้งโททั้งเอกเยอะแยะและไอ้ปริญญาเอกก็สอบตกนะมาคนที่เรียนไม่มากเนี่ยมันคงไม่เป็นไรอ้าวสำหรับเรื่องความรู้
1: สำหรับเรื่องความรู้อันนี้นะครับเรื่องของเกณฑ์อายุครับแต่เดิมเนี่ยนะครับไปสัมพันธ์ของรัฐมนตรีไปสัมพันธ์กับคุณสมบัติของรัฐเรื่องอายุเรื่องอายุเกณฑ์อายุเกณฑ์อายุก็ถ้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมอันนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็คือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยอันเนี้ย25ปีบริบูรณ์ณวันสมัครส่วนของทางด้านรัฐมนตรีเนี่ยเรากำหนดรัฐธรรมนูญก็คือว่าจะต้องมีอายุ35ปีบริบูรณ์ณวันที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับได้รับการทรัพย์ก็คือว่าในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับตั้งแต่อบจ.เทศบาลไปถึงอบต.ครับก็ไปใช้เกณฑ์เดียวกับในอายุเหมือนกันแต่ทีนี้เขาบอกว่าโอ้โหมันอย่างนี้มัน
2: ไม่ได้บริหารรัฐบาล
1: คือมันไม่ได้

0: บริหารรัฐบาลนะครับ
1: แล้วก็เห็นได้ว่าศักยภาพคนรุ่นใหม่นะครับคือวิวัฒนาการเนี่ยต้องส่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมที่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการบริหารเนี่ยนะครับก็น่าจะบรรลุนิติภาวะขึ้นไปแต่จะเอาแค่20ปีก็คงไม่พอนะครับควรจะมีประสบการณ์ชีวิตขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็เห็นว่าเกณฑ์ความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยควรจะอยู่ที่25ปีเป็นผู้ใหญ่25ปีนะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ลงมา25ปีพอ
2: คือสจ.เป็นสมาชิกอบต.ได้มันก็ควรจะเป็นนายกได้เกี่ยวกับเรื่องไอ้คุณสมบัติแม้กระทั่งที่เมื่อกี้คุณพูดว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีก็ตามแต่เนี่ยความจริงนะในต่างประเทศนะครับถ้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จบแค่นั้นแหละครับเขาไม่เอาถือหุ้นสื่อเขาไม่เอาจริยธรรมอะไรมาลากมาให้พันไปหมดเพราะฉะนั้นใส่อะไรมาเยอะเนี่ยในที่สุดมันก็จะเกิดปัญหาผมชี้ลงไปไอ้ตรงเนี้ยว่าคุณสมบัติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอยากจะใส่อะไรก็ใส่เนี่ยในที่สุดมันจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็เอาแต่พอเหมาะครับคุณจักรินครับเพราะฉะนั้นที่เขาขยับมาเรื่องอายุเนี่ยเห็นด้วยเรื่องการศึกษาเห็นด้วยแต่ที่ไม่เห็นด้วยเลยก็คือให้ลากกันยาวๆเนี่ย4แล้วบวก4แล้วบวกอีก4 แล้วก็บวกกันไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้มันยังไม่แก้ความจริงบางสมัยแก้ไปแล้วนะครับเป็นได้หนเดียว2หนแต่ตอนนี้
1: ปลดล็อกให้อยู่ได้ต่อเนื่อง
2: อันนี้แหละมันยังแก้เรื่องผูกขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอฝากว่าเมื่อต่อไปวันข้างหน้าไม่รู้จะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างที่คุณจักรินพูดมันขัดกันอยู่ว่าเราอยากได้คนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่ติดคนรุ่นเก่าอยู่ไม่จำกัดวาระมันก็เลยไม่ได้เกิดสักที
1: เอาละครับเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าละครเป็นประเด็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปดูไฮไลท์แล้วก็ติดตามละครช่วงหน้า
3: ไม่มีหรอกจ้ะซื้อของแค่นี้จะออกหรอก
4: ถ้าลูกค้าเขาไม่ต้องการใบเสร็จอันนั้นเป็นเรื่องของเขาต้องการใบเสร็จคุณต้องให้เขานะครับ

ญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคณะกรรมาธิการพร้อมลุยทุกพื้นที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งที่การทุกคนสุขเวลา15 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
0: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
2: คำถามว่าใบเสร็จนั้นสำคัญชะไหนใบเสร็จที่พูดเนี่ยไม่ใช่ใบเสร็จทางการเมืองนะครับบอกรายการเลยเห็นแล้วคุยการเมืองการเมืองกันมันเป็นใบเสร็จนะฮะใบเสร็จเขาเรียกว่าใบเสร็จในเรื่องของทางการค้าการพาณิชย์ในมุมนะครับในมุมของเรียกว่าผู้ค้าผู้ขายเนี่ย มันถือว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้มีการซื้อขายสินค้ากันเรียบร้อยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีการส่งมอบชำระนะฮะชำระนี่นะครับในสินค้านั้นมีการส่งมอบมีการชำระเงินอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานในการยืนยันในการราคาสินค้านะครับหรือว่า

0: ชำระหนี้แต่ว่า
1: ที่ภาครัฐอันนั้นระหว่างภาคธุรกิจกันในเรื่องของภาครัฐเนี่ยสำคัญยังไงฮะอาจารย
2: ์ผมยังขำไม่หายที่คุณบอกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยนะก็มีรัฐมนตรีถามหาใบเสร็จเนี่ยคือความจริงแต่ว่าไอในทางการค้าเราพูดถึงไอภาษีซื้อภาษีขายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะถ้าเราพิจารณาเนี่ยไอคนธรรมดาเนี่ยมันของที่ไหนแล้วไปเรียกหาใบเสร็จอาจไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายกันเลยมันเป็นธรรมชาติที่มันผูกพันกันมาไอ้สำหรับไอ้คนซื้อคนขายอย่างคุณอย่างผมอ่ะแต่ถ้าว่าเป็นผู้ปักใบเสร็จใบกำกับภาษีแล้วมันมีภาษีซื้อที่จะไปขอคืนได้ทีนี้ถ้ามันไม่เรียกปุ๊บเนี่ยไอ้ทางโน้นก็ได้ประโยชน์ไอ้ทางเราก็เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าไปเวลาซื้อขายกันก็ต้องนะมันก็ต้องสร้างใบเสร็จเพราะฉะนั้นใบเสร็จสำคัญ
0: เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวนะครับจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของใบเสร็จร้านค้าเดี๋ยวเป็นอย่างไรไปติดตามจากละครแล้วก็มาคุยกันครับ
3: โอ้ยแม่โอ้ยแม่ไม่ได้ทำงานมาเหนื่อยมากเลยแม
4: ่เหนื่อยลูก
3: ไปกินข้าวเย็นกันไหม
4: อิ่มแล้วไม่กินกินเถอะ
3: ขอหน่อยอ่ะแม่กินเถอะ
4: ไปซื้อขนมปังมาให้แม่หน่อยแม่จะเอาไว้กินกับกาแฟพรุ่งนี้เช้าเย็นนี้แม่ไม่กินแล้วลูก
3: แม่จะกินขนมปังตอนเช้าก
4: าแฟใช่ใช
3: ่เย็นนะแม่ผมเลี้ยงไปกินเถอะเอาไหมแม่ไปซื้อข้าวกินเองก็ได้พรุ่งนี้แม่ต้องกินด้วยนะข้าวเย็นแม่จ้ะ

0: ั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 140
0: มีใบเสร็จไหมครับ
2: ไม่มีหรอกจ้าซื้อของแค่นี้ไม่ต้องออกหรอก
0: ไม่มีใบเสร็จหรอครับ
2: ร้านนี้ไม่มีใบเสร็จหรอกลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ขอ
0: ไม่ได้ครับขอบคุณครับ
2: คุณที่เคยมาซื้อของนี่นะ
0: ใช่ครับสวัสดีนะครับคือผมเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรครับวันนี้จะมาขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินแล้วก็รายได้ของทางร้านครับ
2: เจ้าหน้าที่สรรพากรเหรอคะ
0: ใช่ครับ
3: ทางร้านมีการออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกรายได้อย่างถูกต้องหรือไม่คะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มาขอใบเสร็จก็เลยไม่ได้ออกให้ทุกครั้งนะคะ
0: คุณครับถ้าลูกค้าเขาไม่ต้องการใบเสร็จเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าลูกค้าเขาต้องการใบเสร็จเนี่ยคุณต้องให้เขานะครับ
2: ค่ะฉันคิดว่าร้านฉันเป็นร้านเล็กๆครั้ง
3: เบื้องต้นคุณควรจัดทำระบบออกใบเสร็จและ
2: เข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้ฉันจะออกใบเสร็จให้ลูกค้าทุกครั้งแล้วก็จะจัดการเรื่องรายได้ให้ถูกต้องค่ะ

ผมคิดว่าร้านค้าแล้วก็ผู้ขายที่เราจะคุยในวันนี้นะครับก็คือกฎหมายประมวลราษฎรกรนะครับโดยเฉพาะร้านค้าทั่วไปนะครับหรือว่าผู้ขายทั่วไปครับหรือว่าการขายจะเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยในประมวลราษฎรกรก็กำหนดไว้ว่าร้านค้าก็ตามที่นะครับคุณไม่จำเป็นต้องไป

0: จดทะเบียนนะครับภาษีจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือ VAT 7% นะครับถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยนะคือการตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับตั้งแต่100บาทขึ้นไปเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนไม่จดทะเบียน VAT ก็ตามจะต้องออกใบ
1: คือคุยเอาที่คุณถามมาเนี่ยนะในถ้าหากราชการบ้านเมืองนะผู้ซื้อเนี่ยไอ้มันไม่ออกเนี่ยแต่ว่าเราบอกจะต้องออกเนี่ยและไอ้การที่เราจะต้องออกแล้วถามว่าได้ใบสิทธิ์บัตรเนี่ยนะครับผมพูดเร็วๆเนี่ยว่าถ้าเอาไปโยงได้นะว่าใครมาสินค้าและไอ้ใบเสร็จที่เอาไปชำระราคาสินค้าเนี่ยสามารถเอาไปทำบำนาญประชาชนได้ถ้าใบเสร็จเวลาจะจ่ายอะไรกันไปนะจ่ายตั้งแต่อายุ25อายุ30แล้วพอถึงสิ้นปีไอ้เสียภาษีได้มีการจ่ายอะไรอะไรไปแล้วบ้างแล้วรัฐก็มีระบบเก็บสะสมไว้เหมือนไอ้หวยเกษียณอะไรที่มีแนวคิดจะทำเนี่ยพอถึงเวลา50 55เนี่ยหรือ60เนี่ยเสร็จแล้วก็เงินที่จะปีภาษีที่มีการบันทึกไปไม่ใช่เหมือนที่ผมพูดนะครับเหมือนในต่างประเทศเขาทำกันเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นฐานในการเอาไปทำบำนาญซึ่งมันไม่ใช่บำนาญประชาชนว่าเอาไปคนละ 3,000 ไอ้พักอีกพักหนึ่งมาไอ้นี่เอาไป5ทับกันแต่การจ่ายเงินที่เรียกว่าบำนาญประชาชนจะเป็นไปตามที่แต่ละคนเนี่ยได้ใช้จ่ายแล้วไปเป็นภาษีให้รัฐแล้วรัฐก็เอาภาษีเหล่านั้นมาเป็นเพนชั่นกลับมายังไอ้ตัวคนที่เป็นผู้ใช้ไอ้แบบเนี้ยคุณจักรินมันจะเห็นได้ทันทีเลยว่าที่คุณอ่านรัษฎรไปว่าอันนี้จะต้องมีความผิดฐานจำคุกจำอะไรไอ้เนี่ยเราจะเป็นคนเรียกเองไอ้คนซื้อเนี่ยเราจะเป็นคนเรียกเองว่าไม่มีไม่ได้แล้วมันจำเป็นแล้วมันต้องแล้วเพราะแต่กล่าวสำหรับไอ้ธุรกิจร้านค้าอันนี้ไปนิติบุคคลมั่งเมื่อกี้พูดบุคคลธรรมดาถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วแต่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่มีเนี่ยต้องจัดทำให้เงินให้เขียนอะไรยังไงมาก็ได้ครับให้มันรู้เรื่องเป็นหลักฐานชี้ปุ๊บก็สัมภาระมีดุลพินิจว่าใช้ได้มันจะได้มาเป็นเครดิตตอนคืนได้นะไม่งั้นมันเสียดายไงครับคุณจักรินทร์ซื้อของซื้ออะไรไปเสร็จแล้วก็ตำน้ำพริกก็ซื้อของจากจีนไม่มีก็คุยกับไอ้ชิปปิ้งเนี่ยว่ามันจะต้องหาวิธียังไงเพื่อให้มันสร้างใบเสร็จขึ้นมาให้สัมภาระดูหลักฐานโอนเงินหลักฐานการแชทอะไรมันก็จะได้เอามาคืนตอนหลังได้
0: ใช่จริงๆถ้ากระทรวงเกษตรกรอยู่แล้วถ้ามีการซื้อขายเกิน100บาทแต่ว่าต่ำกว่า100บาทนะครับถ้ามีการชำระผู้ซื้อขอก็ต้องออกให
1: ้
0: อันนี้ส่วนใหญ่นะครับคือคนขายก็กลัว
1: ขอซื้อไข่ปิ้งซะหน่อย
0: เอาละครับเดี๋ยวเราก็คุณอาจารย์พัฒนาครับลากันไปก่อนครับกฎหมายนั้นหนึ่งพบกันครั้งหน้า
2: ดูโทรทัศน์ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
4: มากินเหล้า
5: จอ
3: แกล้งปวดฟัน
6: ชนแก้ว
7: เอ้ชนแก
3: ้
7: ว
3: ไม
8: ่ชน
3: แกล้งตก
9: เอ้าชน
3: แกล้งรับอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าร่างกายที่แข็งแรงขึ้นภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
10: ถ้าอยากรู้ดู
11: ช่อง10
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
12: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
13: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับเราพบกันในทุกวันนะครับจันทร์จนถึงศุกร์นะในช่วงนี้อยู่กับผมอนันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการการสดในแต่ละวันนะครับก็พบกันในช่วงดึกๆหรือว่าเสาร์อาทิตย์กันได้นะครับติดตามถ้าเป็นช่วงเวลาปกติวันจันทร์จนถึงวันศุกร์คุยกันได้กับหน่วยงานแล้วก็ทางกฎหมายนะครับส่วนใครติดตามช่วงครับ5 ทุ่มทางช่อง10นะครับนี่คือออกอากาศทั้งสดแล้วก็ทั้งช่วงเวลาเทปรายการนะครับส่วนวันที่จัดรายการสดวิทยุรับสัญญาณด้วยรับฟังนะครับทางและอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนการไปได้ที่ www.tpchannel.org แอป TP ส่วนช่องทางออนไลน์ท่านเข้าไปเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภากันได้ก็ไป Facebook ท่านปกตินั่นแหละครับค้นหาเพจของเราส่วนใครที่จะเข้าไปช่อง TP Channel เจอในส่วนของเทปเป็นรายการสดนะครับกดถูกใจกดแชร์ให้นิดนึงถ้ายังไม่ได้การถ่ายทอดนะครับส่วนติดตามรับชมแล้วมีปัญหาไม่ต้องเก็บไว้ครับในเรื่องของกฎหมายถ้าเป็นแพ่งเป็นอาญากระบวนการชั้นลงชั้นศาลชั้นตำรวจนี่นะครับท่านนะครับว่าปัญหามันเกิดแบบนี้เราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างกับทนายความท่านก็จะใช้ประสบการณ์หลักกฎหมายดูการแก้ไขปัญหาในแต่ละเคสมาประกอบกับการให้คำแนะนำของท่านโทรได้เลยนะครับในช่วงบ่ายถ้าไม่พบกันรายการสดเราบันทึกเทปวันราชการทุกวันจันทร์จน206-6102-3 2เบอร์นะครับ02-206-6102-3 2เบอร์นี้ในติดต่อผ่านระบบ LINE เอาเวลาไหนก็ได้ครับที่ท่านสะดวกท่านก็แอด LINE เข้ามา ID ขึ้นให้หน้าจอ @10hotline QR code จะเป็นตัวสีดำนะครับท่านก็เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้นะครับเมื่อน้อยแล้วก็เบอร์โทรกดส่งทิ้งไว้ได้เลยนะครับแอด 10 hotline ข้อความแล้วก็กดส่งทิ้งไว้ได้เลยผมไปตอบให้เป็นระยะนะครับจะได้คุยกันสื่อสารกันนะครับส่วนอันกฎหมายสัปดาห์นี้ตอนที่1ไร้สำหรับหมวดความผิดฐานยักยอกยักยอกมันจะมีได้รับมอบหมายแล้วไปยักยอกนะครับกรณีที่ยักยอกในฐานะผู้จัดการตามพินัยกรรมเป็นผู้ทำธุรกิจเป็นผู้มีอาชีพแล้วทำอันนี้โทษจะหนักขึ้นนะครับแล้วก็จะมีกรณีที่เก็บของได้ก็ถือว่าเป็นยักยอกนะครับแล้วก็ปิดหมวดที่สามารถยอมความได้ถ้าจะสรุปให้นะครับในรายละเอียดทั้งเอกสารตัวนี้นะครับถ้าสแกนข้อความเข้ามาตอนที่154ยักยอกก็ได้ขอกฎหมายก็ได้นะครับนะปิดท้ายสำหรับหมวดยักยอกแล้วก็บวกอีก2ตอนที่ส่งไปให้แล้วนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปรวมกันก็จะได้เป็น1ความผิดยักยอกทั้งไปสำหรับเอกสารของรายการของผู้จัดการมรดกเยอะมากในเอก

0: สารชุดนี้เพราะว่าจะมีเรื่องของผู้จัดการมรดกกรณีเคสแบบเนี้ยยักยอกหรือยังแบบลองเอาไปอ่านดูโทษจำคุกมันจำมา3ปีแต่ถ้าเป็นกรณีผู้จัดการไม่เกิน5ปีโอ้ปรับไม่เกินขึ้นมาอีกนะฝากไว้เอกสารนะครับเดี๋ยวช่วงนี้คุยกับวิทยากรนะครับท่านทนายความประจำรายการของเราครับทนายความสุชาติสุชาติครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณอานันต์ครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับ
0: อย่าลืมนะครับในเอกสารที่เราได้แจกต้องเก็บมาไว้นะครับอย่างที่บอกก็คือไม่ต้องไปรอจนถึงฟ้องแล้วแก้มันตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณสง่านะฮะเจ้าตัวนะครับปีสุชาติฮะปี2500ชพค3คนนะฮะเวียนกู้ฮะก็กู้อีก2คนค้ำก็เวียนกันแบบนี้คนละ1ล้านออกมกราคมปี2568ผู้กู้หลักเนี่ยตาย3มกราคม2568ทายาทไปขอรับเงินสงเคราะห์สนี่คงเหลือก็สำหรับคนตายนะฮะ 600,000 หลังหักชพคส่วนที่เหลือนะครับ23มกรกฎาคม2005ฟินก็เลยฟ้องทายาทของ3คนผู้ค้ำอีก2คนนะฮะผู้ค้ำสู้คดีขาดอายุความมรดก1ปีมีโอกาสจะนะฮะ23กรกฎาคม69เนี่ยมีหนังสือแจ้งให้ทาย2ฉบับลงวันที่6เดือน3 3เดือน7ปี69อ่ะเดี๋ยวฟังจากเจ้าตัวนะฮะคุณสง่าครับเชิญครับ
2: ครับผมคือตอนนี้ที่กู้เงินชปคนะครับมันจะเริ่มเข้าตายผู้กู้ตรงมกราคม2568 2มกราคม2568แล้วไอ้ธนาคารนี่มาฟ้อง23กรกฎาคม2569เขาว่าพาสู้คดีอายุความขาดมรดกอีกพอจะสู้ได้นะครับ
0: ทีนี้ฮะเราไม่ตอบในรายละเอียดเนาะแต่เราจะตอบเพียงแค่ประเด็นทางกฎหมายเพราะตัวคุณเองมีทนายความแล้วนะส่วนรายละเอียดในสำนวนแล้วนะครับคือหลักการของการที่จะไปหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอายุความสู้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่นั่งแค่นับวันแล้วไปชนวันแล้วขาดนะมันมีข้อเท็จจริงและพฤติการของผู้ที่เป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้กู้ที่ว่าขาดหรือไม่ขาดด้วย
1: คือการกู้มีระเบียบแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรต่างๆมันจะเป็นเรื่องเฉพาะของชปคนะฮะเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยถ้ามันอยู่ในระเบียบข้อบังคับเนี่ยเราจะไปอ้างเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้ทีเดียวเรื่องอายุความนะฮะเพราะฉะนั้นให้กลับไปดูระเบียบนะฮะของชปคอะไรต่างๆของชปคนะฮะเรื่องของการชำระเรื่องของการอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เขาจะมีอยู่นะฮะชปคเขาจะมีข้อบังคับเขาอยู่นะครับ
0: การชำระหักจากบัญชีหรือว่าหักจากอะไรฮะ
2: ผู้กู้ที่ทำชำระเองไปปรับโครงสร้างนี่แล้วก็นำชำระเอง
0: โครงสร้างนี่ด้วย
2: มีอยู่ครับมีบ่อยเลยตั้งแต่ปี66มาแต่ทนายไม่ได้เอาข้อนี้มาอ้าง
0: คืองี้ฮะเราจะไม่พูดถึงเรื่องทนายคุณจ้างทนายแล้วถูกต้องไหมฮะ

0: ครับผม
1: ผมฝากนิดนึงนะเมื่อจ้างทนายแล้วห้ามไปปรึกษาที่อื่นต่อเยอะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราจ้างแล้วเราต้องเชื่อมั่นทนายผู้มีวิชาชีพเขาจะดำเนินการช่วยเหลือลูกความเขาเองนะครับนี่ชนะไม่ชนะอันนั้นไม่นู่นไม่นี่เนี่ยมันจะเป็นการแทรกแซงการทำคดีแล้วคนที่ให้คำแนะนำเขาจะผิดมารยาททนายความด้วยนะ
0: อืมครับครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรามีทนายแล้วเราอ่านสำนวนเยอะๆครับรายละเอียดเป็นแบบนี้สงสัยให้นายสุชาติได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการว่าจ้างทนายแล้วมีหลายท่านสอบถามแล้วก็พูดเป็นประจำว่าทนายไม่ค่อยให้คุยกันเรื่องคดีฮะเชิญพี่สุชาติฮะเป็นยังไง
2: คืออย่างนี้การที่จะปรึกษาทนายหรือจ้างทนายความนะครับว่าทนายเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือไม
1: ่
2: คือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วเคยมีประสบการณ์เฉพาะเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าจะจ้างใครได้คือก็ต้องดูว่าเคยมีประสบการณ์ทางคดีนี้หรือไม่เอาสำนวนเก่าๆมาดูซิว่าคุณเคยทำเพราะถ้าคนไม่เคยทำคดีบางคดีนะการเห็นจุดหรือประเด็นต่างๆหรือการตีความในประเด็นต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องหรือนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาจ้างทนายนะครับหนึ่งให้ดูเขาเรียกว่าขอดูประสบการณ์นะฮะขอดูประสบการณ์เขาสองการจ้างทนายนะฮะต้องไออันนี้ความเชื่อมั่นในตัวทนายความก็เหมือนหมอละฮะนะคุณก็กรณีถ้าคุณบางทีทนายความแนะนำคุณไม่เชื
1: ่อ
2: คุณบอกแนะนำทนายบอกว่าเป็นแบบนี้บอกคุณไม่เชื่อนะคุณไม่เชื่อตลอดนะฮะคุณก็จะมีบางทีมันจะมีข้อโต้แย้งตลอดโดยเฉพาะบางประเด็นที่ท่านหรือเราจะเสียเปรียบพอทนายจี้ประเด็นมาอาจจะแก้โต้แย้งโต้แย้งความเห็นของทนายอันนี้คือมันถึงจะร่วมทางไปกันไม่ได้ว่าตัวเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายทนายเขามีความเชี่ยวชาญนะฮะหรือถ้ากรณีทนายความไม่มีความแนะนำเขาไม่มีความรู้หรือประสบการณ์เลยเนี่ยถามเขาตรงๆว่าไหวไห
1: ม
2: ถ้าไม่ไหวก็สามารถต้องมาสมัครใจนะฮะเพราะว่าถ้าคุณไปปรึกษาคนอื่นแล้วคนอื่นเข้ามาโดยเฉพาะเขามีทนายความอยู่แล้วนี่ห้ามเด็ดขาดหนึ่งทนายที่จะเข้ามาในคดีเนี่ยฮะถ้าทนายความเดิมเนี่ยเขายังไม่ถอนตัวจากการเป็นทนายความเนี่ยอันเนี้ยผิดมารยาททนายความสองถ้าทนายความเขามีทนายความอยู่แล้วเขารู้รายละเอียดทั้งข้อเท็จจริงรู้รายละเอียดทั้งพยานหลักฐานต่างๆซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในมือเขาข้อกฎหมายเขาค้นคว้าแล้วแล้วคุณไปปรึกษาทนายคนอื่นแล้วทนายคนอื่นแนะนำว่าทนายคนนี้ทำทนายที่ไม่ใช่ทนายที
1: ่
2: อันนี้ผิดมารยาทเลยนะอันนี้ต้องเตือนทนายน้องๆรุ่นใหม
1: ่
2: นะครับเพราะฉะนั้นต้องเตือนเลยนะครับการที่ครับอย่าเข้าไปแทรกแซงหรือความเห็นใดเพราะว่าทนายที่เขารับคดีเนี่ยเขาจะเห็นทั้งพยานและหลักฐานส่วนทนายอย่างเราเนี่ยรับฟังเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเลยถูกจี้ผิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนนะฮะเรื่องมารยาททนายความนะฮะหรือการคุยโอ้อวดในตามสื่อต่างๆเนี่ยฮะอันนี้ก็ผิดมารยาททนายความนะต้องเตือนนะฮะเพราะว่านะฮะโดยที่จริงๆไม่ได้มีประสบการณ์แล้วแต่โอ้อวดเพื่อพอถึงเวลาแล้วก็คือใช้ลูกความเป็นหนูรองหญ้าก็คือตัวเองไม่ได้มีความรู้ชัดเจนทางด้านนั้นนะครับผมถึงบอกแนะนำว่า1ให้ดูโปรไฟล์เขาก่อนว่าเขาเป็นยังไง2เขามีความเชี่ยวนะครับมันก็เหมือนแพทย์นะฮะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องทนายจริงๆอะทำได
1: ้
2: นะฮะตามกฎหมายนี่ทำได้แต่ความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญนี่จะต่างกันกับคนที่เขามีพอประสบการณ์ในการทำเฉพาะด้านครับ
1: บางคนก็เน้นแพ่งก็มีหลายรูปแบบนี่บางคนเน้นแพ่งแบบมรดก
2: เนี่ยบางคนก็ซึ่งใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทนายเหมือนกันบางทีทำไม่ได้เหมือนกันทุกอย่าง
1: ครับ
2: นะครับ
1: ฝากไว้นะจริงๆเราถามยื่นคำให้การสู้ไปยังฮะ
0: ให้ไปแล้วครับ
1: ยื่นไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ในการ

0: ยังแต่อยากรู้ว่ามันน่าจะสู้ได้ไหมที่เฉย
1: คือถามคนอื่นไม่มีใครตอบได้ได้หรือเปล่าแล้วถ้าตัดสินได้คือใครครับ
2: ครับ
1: คร
2: ับ
1: ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปถามคนอื่นเยอะครับผมถ้าถามคนอื่นเยอะมันได้ข้อเท็จจริงซึ่ง
0: ครับผม
1: อย่างผมก็ตอบได้ถ้าเจ้าหนี้ไม่ใช้สิทธิ์1ปีเราสู้ได้แต่เวลาเราไปเล่าให้คนอื่นฟังมันไม่เห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดมันไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดในเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะตอบว่าการสู้คดีและข้อเท็จจริงที่ไปสู้กันพยานหลักฐานเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับอย่าไปกังวลครับเราจ้างทนายแล้วเดี๋ยวเขาก็ดำเนินการตามวิชาชีพและหลักกฎหมายครับผมจะได้สบายใจครับครับขอบพระคุณนะ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
2: ครับครับ
1: อ่ะท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะมีปัญหารีบติดต่อนะครับที่รายการของเรานะครับ022-06ฝ่ายท่านติดต่อได้เลยนะครับ02ครับ206-61-02-13แล้วก็154ด้วยนะครับตอนที่154นะฮะว่าด้วยเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวข้องกับความผิดยักษ์สีซึ่งในฐานะที่ท่านได้รับคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกศาลตั้งท่านนะหรือพินัยกรรมเขียนตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านไปดำเนินการยักยอกทรัพย์อันนี้จะเป็นดอกโทษไปเพราะอัตราโทษมันคือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 เรื่องของการจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับทุกมาตราเอาไว้เป็นภาพเป็นแผนภาพให้ท่านอยู่ในเอกสารชุดนี้เวลาท่านอ่านชุดนี้ท่านจะได้อ่านย้อนไปอีกถึง2ตอนข้างหน้าอยู่ในเอกสารชุดนี้นะเพราะฉะนั้นก็สแกน QR code ตัวสีน้ำเงินสแกนไม่ได้พิมพ์154เข้ามาเดี๋ยวจะได้ส่งไปให้นะครับไปคุณนันทาต่อฮะ
3: สอบถามเรื่องพินัยกรรมนะคะค
1: ่
3: ะเจ้ามรดกทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองโดยมีพยาน2คนเป็นพ่อลูกกันแต่2คนนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในพินัยกรรมนะคะถามว่าพินัยกรรมจะเป็นโมฆะหรือไม่คะ
1: เชิญฮะ
2: ครับพินัยกรรมฝ่ายเมืองนะฮะตอบได้เลยนะโดยมากคือการทำเนี่ยทำโดยพนักงานเจ้าหน้าที่และการมีความชำนาญในการทำพินัยกรรมอันนี้ประเด็นแรกเขาจะมีการเรื่องของพยานนะครับกฎหมายห้ามแต่เพียงแต่ว่าผู้ที่ได้รับมรดกทางพินัยกรรมเนี่ยจะต้องไม่เป็นพยานอันนี้สองพ่อลูกเขาเป็นผู้รับมรดกไหมฮะ
3: ไม่ค่ะ
2: การพยานเขาก็ชอบนะฮะเขาไม่ได้เป็นผู้รับมรดกนะฮะในเมื่อเขาไม่ได้เป็นผู้รับมรดกเขาก็สามารถที่จะเป็นพยานได้
3: ค่ะ
2: นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานเนี่ยฮะเดี๋ยวปัจจุบันต้องให้ความรู้นิดหนึ่งว่าพินัยกรรมฝ่ายเมืองเนี่ยจะผู้ที่ทำพินัยกรรมเนี่ยเตรียมพยานไว้ด้วย นะครับ สองท่านแล้วนะครับก่อนที่จะทำพินัยกรรมเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะถามว่าพยานสองท่านเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์หรือไม
1: ่
2: อันนี้อันนี้เป็นสาระสำคัญเลยก็ต้องถามก่อนแน่นอนถ้าไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่พนักเรียกว่าพินัยกรรมฝ่ายเมืองยากมากนะครับ
3: สอบถามต่อนะคะถ้าเกิดพยานท่านใดท่านหนึ่งที่เป็นพ่อลูกกันเนี่ยเสียชีวิตนะคะที่เจ้าพินัยกรรมจะเสียค่ะเราเจ้าพินัยกรรมต้องทำพินัยกรรมใหม่ไหมคะ
2: คือพินัยกรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำใหม่นะฮะเพียงต่อหน้าเจ้าพนักงานนะโดยเฉพาะพินัยกรรมฝ่ายเมือง
1: คร
2: ับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพินัยกรรมจะทำแล้วเนี่ยกรรมเก่าออกไปแต่กรณีพยานเสียชีวิตไปแล้วพินัยกรรมก็ยังไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียหายยังเหมือนเดิ
1: ม
2: ใช้ได้ทุกประการนะครับ
3: ค่ะ
1: ว่าขณะทำพินัยกรรมต้องมีพยาน
2: ครับ
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น

0: ตายวันที่3วันที่4วันที่5หรือผ่านไป1ปี2ปีก็ไม่มีกฎหมายไปเขียนคนเป็นพยานใหม่ในพินัยกรรมนั้น
1: ค่ะ
0: เจตนาของการเขียนกฎหมายคือที่ผู้ทำลงลายมือชื่อทำพินัยกรรมต้องมีพยานถ้ามันลงตรงนั้นเสร็จก็ถือว่าเสร็จไม่งั้นประเทศไทยทำพินัยกรรมเสร็จหมดทั้งยวงทั้งพันทั้งหมื่นฉบับทั้งแสนฉบับเสร็จแล้วถ้ามีพยานตายต้องไปลื้อทำเซ็นแทนพยานใหม่ก็คงจะไม่ใช่นั่นคืออธิบายหลักของเจตนาของกฎหมายให้ฟังนะจะได้เข้าใจชัดเจนว่าไม่เซ็นแทนพยานอยู่ในนี้ครับผม
1: ค่ะ
0: น
1: ะพยานต้องใช้ใบรับรองแพทย์ไหมคะ
2: ที่อย่างนี้การที่จะประเด็นเรื่องของใบรับรองแพทย์เนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ถ้ากรณีพินัยกรรมฝ่ายเมืองเนี่ยก็อยู่ละคือเขาทำในขนาดที่เขามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เขารู้เรื่องทุกอย่างไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์นะฮะและโดยเฉพาะพินัยกรรมฝ่ายเมืองก็คงจะไม่สมบูรณ์ไปเป็นพยานนะฮะส่วนใหญ่ก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพิจารณาแล้วนะฮะว่าสติสัมปชัญญะของพยานเป็นยังไง
0: uh-huh.
2: เช่นเดียวกับคนทำคนจะต้องไปหามคนที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าคนที่มีสุขภาพจิตจะเจ้าหน้าที่เขาคงจะไม่ทำให้นะเพราะก็จะต้องสอบถามพยานถ้าก็ต้องดูแลพยานก็สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์นี่ฮะนะครับเขาก็ทำให้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: ครับผมนะฮะอย่าว่าแต่พยานเลยนะอายุ60ขึ้นก็ไม่จำเป็นนะที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกคนเพราะมีคำถามแบบนี้เยอะที่อาจจะไปเจอกันมาบ้างคนนั้นพูดคนนี้พูดกันบ้างมันมีกฎหมายหรือมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะพี่สุชาติชนะ
2: คือมันไม่ได้มีข้อบังคับขนาดนั้นนะครับเว้นแต่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที
0: ่
2: เขามองเห็นว่าโอ้อายุใบไม้เช่น90กว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย80กว่า90กว่าอันนี้คงจะต้องอาจจะแนะนำว่าเออมีใบรับรองแพทย์มาดูหน่อยซิว่าท่านยังไม่เขาเน้นที่สติสัมปชัญญะนะครับ
0: เพราะว่าถ้าไปที่อำเภอนี่ยังไงยังไงเจ้าหน้าที่เขาก็มีความเชี่ยวชาญในการดูพฤติกรรมคนเขาก็น่าจะดูออกนะว่าคนนี้สติดีพอสมบูรณ์เขียนพินัยกรรมได้ไหมเพราะมันเป็นหลักจิตวิทยาหรือดักการดูคนง่ายๆเลยนะเร
2: ื่อง
0: ไอ้สติสัมปชัญญะเนี่ยนะเออนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกับรองแพทย์เยอะฮะเพราะการจะไปเอกสารตัวนี้บางรายที่เคยไม่ได้ออกให้ง่ายๆนะพี่สุชาติ
2: ครับ
0: ใบรับรองแพทย์
2: รับรองแพทย์ไม่ใช่ว่าถ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในต่างๆนี่คือแพทย์เนี่ยฮะ
0: ครับ
2: ถ้าเขาดูแล้วเนี่ยยังสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วไปออกใบรับรองแพทย์เนี่ยวันนึงอาจจะต้องไปเป็นพยานในไม่สมควรนะครับนอกเสียจากว่าบุคคลที่อย่างที่บอกเนี่ยอายุมาก
0: ครับ
2: เช่น80กว่า90นะฮะบางคนถึงก็ต้องเขาเรียกอะไรฮะเอาสายน้ำเกลือติดกันไปด้วยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปทำพินัยกรรมอย่างนี้ก็มีนะฮะเขาก็จะดูนะเจ้าหน้าที่เนี่ยในการทำพินัยกรรมโดยเฉพาะเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนได้เสียเนี่ยเขาจะต้องทำโดยละเอียดและรอบคอบนะไม่ให้ตัวเองเข้าไปต้องไปผูกพันหรือมีปัญหาเกี่ยวนั้น
0: ครับผม
2: นะครับ
0: อธิบายเพิ่มเรื่อง2 อย่างนะครับพยานแล้วก็เรื่องของผู้ทำพินัยกรรมจะได้เข้าใจเพิ่มเติมในหลักของกฎหมายเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อมีเอกสารหรือยังไม่มีเอกสารนะครับถ้ามีแล้วนั่งชมต่อถ้าไม่มีต้องรีบขอมานะครับสำหรับความผิดฐานยักยอกนะครับตอนที่154 1ไว้ผ่านระบบไลน์ได้ถ้าท่านสแกนไม่ติดนะครับเพราะมันเป็นเรื่องง่ายๆโดยเฉพาะใครที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกแล้วจะทำการยักยอกกรณีของยังไม่แบ่งมรดกเนี่ยถือว่าผู้จัดการมรดกนั้นยักยอกทรัพย์มรดกหรือยังอ่านครับดำเนินคดีกันฟ้องกันเรื่องนี้ว่าผู้จัดการมรดกก็ถือว่าเขาอะ

กระทำการยักยอกทรัพย์มรดกไปฟ้องเรื่องนี้สู้กันจนถึง3ศาลท่านลองอ่านฎีกาเรื่องนี้เอาไว้นะฮะว่ากรณีผู้จัดการมรดกยังไม่แบ่งทรัพย์มรดกของผู้ตายนั้นถือว่ายักยอกหรืออย่างชุดนี้พิมพ์154เข้ามายักยอกขอกฎหมายก็ได้พิมพ์มาได้หมดเลยเดี๋ยวส่งลิงก์ให้พักกันสักครู่ครับ

0: ทุกความจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านบัณฑ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับเรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสุ
8: เป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็น
9: ที่ในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภา
1: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ E ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
2: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
3: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส

0: คะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่แฟนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: กลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายของรายการอย่าลืม

0: นะครับเอกสาร154นะครับหน้าแรกจะสรุปเลยหน้าที่ผู้จัดการมรดกนะฮะตามฎีกาเลยนะตามฎีกาเลยนะท่านผู้พิพากษาท่านพิพากษาคดีนี้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ผู้จัดการมรดกเพราะฉะนั้นผมทำตัวขีดเส้นแล้วก็ตัวทึบเอาไว้ให้ด้วยท่านจะได้ทราบนะจริงๆแล้วผู้จัดการมรดกนั้นมีหน้าที่ต้องรวบรวมทรัพย์มรดกแล้วก็เอามาจัดการมรดกแล้วนำมาจัดการมรดกโดยทั่วมรดกให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ทุกคนให้เป็นไปตามกฎหมายและตามพินัยกรรมของเจ้ามรดกนี่เป็นท่อนคำที่สวยงามนะครับในการอ่านคำพิพากษาก็เลยทำเป็นตัวหนาๆเอาไว้ให้หน้าแรกขอกฎหมายยักยอกก็ได้เดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะครับเราอยู่กับทนายความรวยนะครับคุณสำรวยครับนั่นยังไงปัญหา
1: คือซื้อที่แบบสำเร็จมีบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็เขาก็ให้เช่ามาเรื่อยๆอะค่ะแต่พอมาตอนหลังเราก็ซื้อตั้งแต่ปี 4-7 อะค่ะแล้วจะแบ่งที่ดินเป็นสองปีทางหลังท่านหลังวัดมาวัดให้แล้วมีที่ข้างเคียงล้ำอยู่ทั้งสองด้านค่ะแต่ด้านหนึ่งเขาโอเคแต่ด้านหนึ่งคัดค้านค่ะ
0: เขาคัดค้านเพราะอะไร
1: เขาบอกว่าเขาอยู่มานานกว่าเรา
0: อยู่มานานกว่าเราเอกสารเราโฉนดไหม
1: โฉนดคุดแดงค่ะ
0: คุดแดงนะเราอยู่กี่ปีละ
1: อยู่24
0: เขาบอกเขาอยู่มาก่อนเราก็แสดงว่าเขาอยู่มาก่อน24เนาะ
1: ค่ะ
0: เราไปสอบเขตใช่ไหม
1: ค่ะตอนนี้สอบเขตค่ะเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
0: 24สิงหาเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ซื้อมาตั้งแต่เพิ่งสอบใช่ไหมเนี่ย
1: ก็ตอนที่เราก็คิดว่าสำเร็จแล้วเนาะคือมันเป็นบ้านเขาเช่าแต่รั้วมันไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่เขาก็คือให้เรา6ปีเขาก็บอกว่าจะซื้อไหมจะขายแล้วนะก็เลยซื้อเข้าธนาคารก็ส่งธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมาแบ่งให้มันเป็น2แปลงนะคะ
0: ครับก็เลยทราบ
1: ก็เลยรู้ว่าอ๋อที่ด้านข้างเนี้ยมันไม่ตรงกับเอกสารสิทธิ์ที่เราถืออยู่อะค่ะ
0: เขาเข้ามา
1: ค่ะ
0: กี่เมตรฮะ
1: ค่ะด้านหนึ่ง60เซนด้านหนึ่ง50เซนค่ะที่ทั้งหมดมี56ตารางวาตอนนี้ทางช่างรังวัดบอกว่าหายไป8วาครับ
0: คัดค้านอยู่ด้านเดียวนะ
1: ค่ะนั่นเดียวค่ะ
0: คุยกับเขาว่ายังไง
1: เขาก็พูดคำเดียวว่าอยู่มาก่อนเขาพูดคำเดียวว่าอยู่มาก่อนขอคัดค้าน
0: เขาคัดค้านณวันที่รังวัดด้วย
1: ค่ะตอนนี้ทางรังวัดก็ทำเรื่องคัดค้านให้แล้วค่ะ
0: ครับอ่ะเชิญฮะ
2: ครับคือกรณีประเด็นพิพาทกันเรื่องที่ข้างเคียงเนี่ย
0: ครับ
2: เกิดขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าล้ำกันไปล้ำกันมาบางคนอาจจะล้ำมาแล้วมีการครอบครองและใช้ประโยชน์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้กรณีที่เจ้าพนักงานรังวัดเนี่ยมันออกมาแล้วมีประเด็นแบบนี้ประเด็นพิพาทก็คือเขาเรียกว่าเขตเนี่ยนะครับก็ยังอ้างสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยฮะตอนนี้เจ้าพนักงานที่ดินเขานัดไก่เกี่ยหรือยังฮะมีเขาอย่างนี้อาจจะมีระบบไก่เกี่ย
1: ส่งไปเขายังไม่มีวันที่ก็แต่ว่าไม่เกิน90วันเขาจะมีหนังสือมาค่ะ
2: กำลังหยุดคือกรณีนี้ถ้าไกล่เกลี่ยกันไม่ได้มันต้องไปยุติกันชั้นศาลละมันมีประเด็นพิพาทละเรื่องที่ดินมันก็จะจบกันในชั้นไกล่เกลี่ยนะฮะแต่ถ้าจบกันไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปดำเนินการชั้นศาลใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับเจ้าพนักงานที่ดินเขาไม่สามารถจะชี้ขาดได้ว่าของใครยังไงนะเพราะพนักงานที่ดินต้องแนะนำว่าให้ไปดำเนินการชั้นศาลเช่นกรณีที่เราหายไปเราเห็นว่าที่เราหายไปอันนี้เราจะต้องไปฟ้องศาล

0: คือเราก็จะยืนตามเขตเรา
1: ครับยืนตามเขตเรา
0: ส่วนไอ้เขาเนี่ยเขาค้านเนี่ยถ้าเกิดฟ้องกันเขาก็คงจะสู้
1: เรื่องประเด็นเรื่องการครอบครองหรือว่ากรณีเรื่องของครอบครองปรปักษ์อะไรก็แล้วแต่เขาอันนี้ก็แล้วแต่เขาที่เขาจะประเด็นก็จะตั้งประเด็นต่อสู
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะไอ้เจรจากันไม่ได้เนี่ยมันจะต้องไปยุติชั้นศาลที่ดีราคาสูงไหมฮะ
2: ตารางวาระตอนนี้ที่เราที่ประกาศขายนี่ตารางวาระ15,000ค่ะ
1: 15,000ก็สูงสมควรนะฮะ15,000นะครับหายไป
2: จุดอยู่ในเมืองค่ะอยู่ในจังหวัดค
1: ่ะอยู่ในจังหวัดอาจจะต้องมีประเด็นพิพาทแต่ถ้ามันเจรจากันได้ไกลเกลี่ยกันได้นะฮะพบกันคนละครึ่งทางอย่างเงี้ย อาจจะไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่าย
0: คือถ้า2ฝ่าย
1: ครับ
0: ว่าบางสำนักงานบังคับคดีเขาคงจะมาบังคับฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับต้องมีคำสั่งศาลบังคับคดีได้นะครับบางทีก็ทู่กันชั้นศาลก็ไปตกลงกันได้ชั้นศาลก็พี
0: ่ก็เจรจาได้อยู่
1: ก็เจรจาชั้นศาลอีกนะครับถึงถามว่าราคาที่ดินสูงไหมนะครับเพราะบางที่บางพื้นที่เนี่ยฮะต้องบอกตรงๆว่าราคาที่ดินราคาพูดตรงๆว่าถูกกว่าค่าทนายความอีกสูงกว่าค่าธรรมเนียมอีกอย่างเงี้ยนะฮะถ้าไก่เกี่ยกันได้ก็ไก่เกี่ยกันแต่ถ้ามันไก่เกี่ยกันไม่ได้อันนี้ต้องไปว่ากันชั้นศาลแล้วนะครับ
0: ตรงที่ถ้าเราไม่ถอยไม่ยอมกันนะขึ้นศาลแล้วทีนี้พอประเมินราคาขึ้นศาลเนาะ1ค่าจ้างทนาย
1: มีค่าจ้างทนายค่าธรรมเนียมศาลค่านำหมายพอถึงศาลเนี่ยฮะศาลก็จะต้องให้คู่ความเนี่ยฮะไปดำเนินการรังวัดใหม่ดำเนินการรังวัดใหม่โดยคู่ความจะเสียค่ารังวัดคนละครึ่งอีกนะค่าใช้จ่ายก็เยอะพอสมควรนะฮะแต่ถ้าคุยกันได้ทั้งคู่นะฮะหนึ่งทางเขาก็ไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายทนายเราก็ไม่ต้องมาเสียอันนี้ลองคุยจาดูนะครับ
0: ขยับกันสักครึ่ง
1: พบกันคนละครึ่งทางอะไรเงี้ยนะครับนะครับ
0: เพราะถ้าขึ้นศาลก็ไม่ได
1: ้ศาลชั้นต้นสู้กันไปอุทธรณ์อาจจะมีประเด็นในเรื่องฎีกาถึงเรื่องกรณีเรื่องปัญหาเรื่องขออนุญาตฎีกาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับก็มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าคู่กรณีสามารถเจรจาจะตกลงกันง่ายกว่านะครับส่วนใหญ่ก็ที่เคยเห็นบางทีเจ้าเจรจาในชั้นเจ้าพนักงานที่ดินฝั่งต่างฝ่ายต่างมีทิฐินะครับอาจจะมีทิฐิบายบางทีท่านลงมาไก่เกี่ยเองอธิบายเองนะฮะยุติได้ง่ายๆก็
0: ม
1: ีนะครับแล้วอยู่ติดกันนะฮะไม่ต้องทะเลาะกันตลอดชีวิตนะฮะนะครับปัญหาเนี่ยที่ข้างเคียงนะมันหนีมันยกที่ดินหนีจากกันไม่ได้นะบางทีถึงศาลก็ลงมาไก่เกี่ยเองก็จบเยอะแยะครับ
0: ก็ลองดูเพราะว่าเดี๋ยวเขาคงจะมีการเชิญเจรจาอีกครั้งหนึ่งที่สำนักงานที่ดินเนาะพ
1: ี่
0: สุชาติมีคำสั่งให้ไปฟ้องกันถ้าคุยได้ก็คุยลองตัดสินใจแล้วกันว่าเราจะไปสู้ถึงที่ทนายท่านอธิบายไหมว่าขึ้นศาลเนี่ยก็เราก็ไม่อยากให้ไปฟ้องกันหรือขึ้นกันนะ
1: ครับ
0: จ่ายไปมากกว่านั้นมันก็ดีอ่ะนะลองดูนะคุณสำรวยนะ
2: ขอบคุณค่ะขอบค
0: ุ
2: ณ
0: ครับผมครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณนะครับแบบนี้จะเจอเยอะครับท่านผู้ฟังครับกรณีที่แบบว่าซื้อที่ซื้อทางหรือว่ารับโอนที่มาพอรับโอนมาแล้วเราไม่ได้สอบเขตตั้งแต่เริ่มต้นนะเราก็รับมา

0: ขอความรู้ว่าถ้าเขียนพินัยกรรมว่ายกที่ดินให้ลูก
1: บุตรนะฮะทุกคนคอย่างเงี้ยทำได้ครับไม่ขัดต่อกฎหมายแล้ว
0: ครับก็คือบางคนไปกังวลในเรื่องของรายละเอียดว่าอ
1: ้
0: าวไม่ได้เขียนโฉนดเลข1เลข2เลข3เลข4อย่างเงี้ยมันจะแบ่งกันได้ใช่มั้ยฮะอาจารย์ฮะ
1: ก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าคือก็ต้องแบ่งกันตามกฎหมายอยู่แล้วอย่างลูก4คนที่ว่าลูกเนี่ยฮะใครครอบครองในส่วนไหนถ้าเป็นที่ดินนะฮะอาจจะเจรจาก็คือไม่ต้องเจรจาคุยกันได้ก็คือให้บุคคลคนนั้นก็รับไปในส่วนของตัวที่เองครอบครองอะไรต่างๆเหล่านี้ฮะเพราะการแบ่งโดยยุติธรรมเดี๋ยวจะไม่เกิดปัญหานะครับ
0: อย่าไปตั้งแง่กันนะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าเรื่องมรดกเนี่ยนะฮะถ้าเจตนาของผู้ที่เขาแบ่งเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยอย่าไปสร้างประเด็นให้มันมีความแตกความต่างจากเจตนารมณ์ของผู้ตายแล้วต้องคำนึงมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าเขียนพินัยกรรมแล้วมีการไปตีความนอกเหนือจากพินัยกรรมอีกเพื่อที่จะมาดูไม่เหมาะเลยนะฝากทุกท่านด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาที่ศาลท่านพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของพินัยกรรมเนี่ยท่านจะตีจากเจตนารมณ์ของผู้เขียนมาเขียนมาแบบนู้นแบบนี้เนี่ยเวลาที่ศาลท่านจะพิพากษาท่านก็จะยึดตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนพินัยกรรมเป็นที่ตั้งเลยนะฮะเพราะต้องเป็นไปตามความประสงค์ของนี่ฝากไว้คุณต้านะฮะจากระบบไลน์ฮะมีเวลาสัก4นะครับสอบถามค่ะกรณีที่ขายรถมอเตอร์ไซค์ไปประมาณ5ปีแล้วนะฮะตอนนี้นะก็ตามหาผู้ซื้อยังไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่ไปเปลี่ยนในเรื่องของทะเบียนด้วยนะครับมีว่าขับรถเนี่ยเกินกว่าความเร็วเกินกว่ากำหนดมาเมื่อเดือนที่แล้วพยายามตามหาอยู่ค่ะแต่ตามหาผู้ซื้อยังไม่ได้ยังไม่เปลี่ยนด้วยทำยังไงดีคะเชิญฮะมีหมายถึงจะเดือดร้อนนะเชิญฮะ
1: คืออย่างนี้ฮะคือกรณีการซื้อขายรถยนต์เนี่ยโอเครถยนต์ก็เป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็สามารถซื้อขายได้เลยนะฮะในเรื่องการเปลี่ยนทะเบียนถ้ามันมีสัญญาซื้อขายคุณมีสัญญาซื้อขายว่าขายก็ตั้งแต่วันนี
0: ้
1: นะครับวันที่เท่านี้มีสัญญาซื้อขายระหว่างกันเนี่ยฮะแล้วก็ให้เขาไปดำเนินการเปลี่ยนถ้าเขายังไม่เปลี่ยนนะฮะก็ตรงนี้มันก็ยังมีหลักฐานสำคัญว่าอันเนี้ยไอ้กรรมสิทธิ์
0: อ
1: ะมันขาดไปแล้วมันไปอยู่กับผู้ซื้อแล้วถ้าผู้ซื้อไปกระทำการที่มันผิดกฎหมายหรือไปทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้ผู้ซื้อเนี่ยเขาต้องเป็นฝ่ายรับผิดก็คือผู้ที่ครอบครองเลยนะครับเจ้าของแล้วกรณีอย่างเงี้ยถ้าท่านไม่สบายใจนะฮะเอาตรงเนี้ยเอาสัญญาขายเนี่ยบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจพนักงานสอบสวนบางทีเขาจะบันทึกให้อะเพื่อให้ขาดเจตนาเพราะเกรงว่ารถคันดังกล่าวอาจจะไปใช้ผิดกฎหมายเช่นไปขนยาเสพติดหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยท่านจะต้องไม่รับผิดชอบก็เอาตรงนี้เอาหลักฐานตรงนี้ไปให้พนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนก็จะลงบันทึกประจำวันเขาเรียกว่าทำให้ขาดเจตนานะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำได้
0: แต่ยังไงก็แล้วแต่นะก็ต้องเตือนทุกท่านนะที่ติดตามเทปรายการนี้อยู่นะครับมันจะมีเยอะมากนะฮะให้ไปขายไปนะแต่ยังไม่ไปโอนทางทะเบียนแล้วก็เขียนไอโอนลอยไว้เนี่ยพี่สุชาติฮะ
1: ครับโอนลอย
0: พอได้รับไปปุ๊บเนี่ยมึงโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีปัญหาและยิ่งมากกว่านั้นคือไม่ชำระภาษีแล้วจนทำให้ทะเบียนนั้นขาดแล้วก็ระงับไปทีนี้เวลาจะไปแก้ก็ต้องไปตามกันนะทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะฮะเอาละครับเอกสารกฎหมายก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้154นะฮะปิดท้ายของรายการก็ย้ำกันนิดนึงนะครับอย่านั่งเพลินนะสแกนตามมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ท่านก็ไปเปิดอ่านไปอ่านได้นะครับในรายละเอียดในเรื่องของยักยอกนะฮะจะเป็นตอนที่อธิบายว่ากรณีผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งแล้วนะศาลมีคำสั่งตั้งหรือพินัยกรรมเขียนตั้งเอาไว้นะครับหรือมีอาชีพนะครับแล้วก็ไปทำการยักยอกถ้าทำในกรณีนี้จะโทษหนักมากกว่าการยักยอกทั่วไปนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปอ่านดูนะครับโดยเฉพาะยักหรือว่ามีการยักยอกทรัพย์มรดกไปนั้นมีความผิดตามมาตรานี้เลยนะครับไม่ใช่ยักยอกโดยทั่วไปที่จะโทษน้อยกว่านะครับอ่ะฝากไว้154นะครับพิมพ์เข้ามาเป็นข้อความได้เลยวันนี้ต้องขอบพระคุณวิทยากรของเราครับทนายความสุชาติชมกุลมาร่วมในการตอบคำถามแล้วก็เพิ่มเติมความรู้ให้ที่สามารถที่จะเพิ่มได้ในแต่ละเคส
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับอย่าลืมฝากข้อความแล้วก็

0: ละเอียดเอาไว้ถ้าท่านมีปัญหาผ่านระบบไลน์ก็ได้นะครับวันนี้รายการหมดแล้วนะครับเวลาท่านติดต่อมาได้ในวันหลังนะครับช่วงบ่ายติดต่อมาได้เลยนันจันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและ
1: สวัสดีครับ
2: รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรู้ใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: นมแม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี่
2: ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: อุ้ยนมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
6: รอนานไหมครับพี่ก้อย
7: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
6: ตรงนี้เนี่ยนะ
7: ใช่นี่ไง
8: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนจริงได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุม

0: าพกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จ
3: อปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
4: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับแรงขึ้นเข้าพรรษานี้งดเหล้าเข้าพรรษา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา

ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมศรีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำและเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คุ้มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนเรือแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขอาจพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมบำรุงที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งโครงการรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีหรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่กาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ส่งเป็นการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบาก

ในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่อด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนัก

0: แด่พระบรมโพธิสมภารเสด็จเยือนเพื่อนบ้านทั้งไกลใกล้กระชับใจรังสรรยุคสุขสมัยด้วยไมตรี
1: สยามและญี่ปุ่นต่างมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ต่างกันทำให้ญี่ปุ่นยังสถานและเป็นที่สักการะของชาวญี่ปุ่นดังเช่นพระพุทธรูปไดบุตสุวัดโคโตกุอินเมืองคามาคุระวัดแห่งนี้นอกจากจะประดิษฐานพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ยังมีร่องรอยของสัมพันธไมตรีระหว่างสยามกับญี่ปุ่นที่ยังคงปรากฏเป็นหลักฐานมาจนถึงทุกวันนี้วันที่9เมษายนพุทธ

ศักราช2474พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพิมพิลาเสด็จไปยังเมืองคามาคุระโดยรถไฟเพื่อทอดพระเนตรพระพุทธรูปไดบุตสุที่วัดโคโตกุอินวัดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรในวันที่27ธันวาคมพุทธศักราชเมื่อครั้งที่ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทั้งยังทรงปลูกต้นสนไว้เป็นอีกด้วยไดบุตสุและต้นสนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้แล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวต้นหนึ่งในบริเวณเดียวกันเป็นเครื่องยืนยันถึงสัมพันธ์ธรรมพุทธศาสนาที่มั่นคงยั่งยืนมาตราบจน

ัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาพับน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์เอ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาพพื้นดิน

0: ตี
1: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอสซอนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยใช้ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัว
1: ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ
2: หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org
3: Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
2: หรือคุณแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะรายการเอชซอนโซนสุขภาพดีวันนี้ค่ะขอนำเสนอคำว่าสุขภาวัฒนะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าคำว่าสุขภาวัฒนะคืออะไรใครๆก็อยากมีแต่ว่าไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมีกันขึ้นมาได้นะคะการที่จะมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจต้องเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างพฤติกรรมที่เอื้อและทำมันจนกลายเป็นกิจวัตรค่ะเดี๋ยวเรามาถอดรหัสสุขภาวะสู่การมีอายุวัฒนะอย่างยั่งยืนในช่วงโซนสุขภาพกายค่ะ
1: วันนี้นะครับต่อด้วยเมนูสุขภาพ

0: แนะนำนะครับอย่างข้าวต้มสาคูกับบัตรช่อใบหูเสือครับรับรองได้ถูกอกถูกใจท่านผู้ชมทุกคนแน่นอนครับ
1: ค่ะและช่วงโซนสุขภาพใจค่ะมารู้จักวิธีการจัดการและดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นสำหรับตนเองและคนรอบข้างค่ะ

0: โอ้โหพี่ป๊อปช่วงนี้อากาศร้อนมากตันนี่เหงื่อเต็มตัวไปหมดเลยพี่ป๊อปมีวิธีคลายร้อนให้ตันไหมคะ
1: ของพี่คลายร้อนก็คืออาบน้ำนะครับอาบน้ำคือตักน้ำแล้วราดผมสระผมเลยแต่ก็มีข่าวแชร์มานะน้องผู้ตัดดีซ
0: ี
1: เขาบอกว่าเนี่ยการอาบน้ำเนี่ยนะแล้วแบบว่าราดผมหรือสระผมเลยเนี่ย มันทำให้เส้นเลือดสมองแตกแล้วก็เป็นลมในห้องน้ำ
0: มันใช่เหรอพี่ป๊อปแต่ว่ามันแปลก
1: ๆน้องตันตอนแรกพี่ก็ตกใจเหมือนกันนะที่เขาแชร์แบบนี้พี่ก็อาบน้ำแบบนี้นะแล้วเขามาแชร์บอกว่าให้อาบน้ำแต่เท้าน่องแล้วก็ลำตัวขึ้นมาคือไล่ขึ้นมาจากข้างล่างพี่ก็เลยแบบว่ามาอ่านดูมันก็น่าจะเป็นข่าวปลอม
0: พี่ป๊อปเองอ่ะก็คืออาบน้ำตั้งแต่หัวลงมาสาดมาตั้งแต่หัวน่าจะผิดแต่ว่าเขาก็แชร์กันอีกว่าวิธีที่ถูกต้องก็คือต้องไล่มาตั้งแต่เท้าขึ้นมาซึ่งอันนี้ตันว่ามันก็ไม่น่าจะมีผลอะไร
1: ครับ
0: จะอาบตั้งแต่เท้ามาก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรเท่าไหร
1: ่ซึ่งข้อมูลนี้นะครับอ้างอิงมาจากสถาบันกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบและชี้แจงมาแล้วว่าโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยมี2ประเภทนะครับคือสมองขาดเลือดและภาวะเลือดออกในสมองซึ่งโดยภาพรวมนะครับพบภาวะสมองขาดเลือดเนี่ยมีมากกว่าเลือดออกในสมองครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู่2ภาวะก็คือโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะครับและอีกอย่างนึงก็คือการสูบบุหรี่ครับน้องโบตัน
0: จริงๆในเรื่องของการช็อกหรือการที่เกิดอยู่ดีอาบน้ำแล้วก็ล้มลงไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการของโรคเลือดในสมองนั่นเอง
1: ครับใช่แล้วเนี่ยครับเราก็ต้องต่อกันมา
0: ใช่ใช่ค่ะข้อมูลในการที่แชร์จาก LINE หรือจาก Facebook นะคะบางทีอาจจะเป็นข้อมูลที่เท็จฉะนั้นเนี่ยเราเช็คจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือดีกว่าค่ะ
1: สรุปแล้วคือข้อมูลนี้เป็นเท็จนะครับ
0: ค่ะ

0: วันนี้นะครับเรามีคำหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับคำว่าสุขซึ่งคำนี้นะครับมันเป็นคำที่น่าสนใจนะครับแล้วมันเป็นคำที่เราอยากจะเรียนรู้ว่ามันคือมันแปลว่าอะไรนะครับ
1: ป่านก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกจากที่พี่ป๊อปพูดนี่แหละค่ะ
0: ค
1: ือคำนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยเหมือนตันนะคะว่าเอ๊ะหมายความว่าอะไรกันแน่แล้วทำไมเราจะต้องรู้จักคำนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากหมอเล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงศ์สุนทราภาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทั่วไปและด้านวิทยาศาสตร์สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาเภสัชวิทยาภูมิแพ้และมะเร็งค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอเล็กแล้วนะคะคุณหมอจะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาวัฒนะคืออะไรสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับคุณหมอคร
0: ับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: คุณหมอฟังชื่อแล้วเอ๊ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคำว่าสุขภาวัฒนะคืออะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคุณหมอคืออะไร
2: คะคำนี้ผมหยิบยืมมาจากที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับจริงๆมันมีนิทรรศการชื่อสุขภาวัฒนะนะครับทำไมมันดีมากเลยก็เลยมาเป็นชื่อตอนซะเลยนะครับทำไมคืออะไรสุขภาวะก็คือสุขภาพนั่นแหละ
0: ครับ
2: วัฒนะอายุวัฒนะโดยมีสุขภาพที่ดี
0: ครับอ๋ออย่างที่ผมเคยคุยกับคุณหมอเกินตอนแรกอายุยืนสุขภาพดีและสุดท้ายของชีวิตคือการตายก็ต้องตายแบบมีคุณภาพใช่ไหมครับ
2: ต้องครับ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอลองไล่เรียงสิคะว่าคำนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะเกิดสุขภาวัฒนะที่ดี
2: คือผมก็คิดอยู่จะพูดยังไงดีแต่ว่าเอาง่ายๆเลยไล่เรียงตามเวลาดีกว่านะครับเช้าถึงเวลาที่เรานอนใช่ไหมครับตื่นเช้ามาถามว่าตื่นคนเราตื่นนอนเนี่ยมันใช้ในกาปลุกใช่ไหมครับถ้าตื่นเองโอเคมันก็สดใสไม่ต้อง

0: คำนึงเรื่องเวลาจริงๆถ้ามีเรื่องเวลามาเกี่ยวข้องเช่นตื่นเช้ามาต้องไปทำงานตื่นกี่โมงเป๊ะๆอะไรเงี้ยถามว่าตื่นเราควรจะตั้งนาฬิกาแบบไหนนาฬ
1: ิ
0: กาปลุกนาฬิกาปลุกแบบที่อย่างแอปพลิเคชันในมือถือ ในม
1: ือ
0: ถือที่เป็นสมาร์ทโฟนทุกคนใช่ไหมอันเนี้ยเราไปดาวน์โหลดนะมีของฟรีซึ่งตรงเนี้ยแอปเหล่านี้มันจะทำยังไงปลุกยังไงให้เราตื่นอย่างสบาย
2: ครับ
0: คือมันมีงานวิจัยแหละว่าตอนที่ตื่นสบายคือตอนที่เราเริ่มขยับตัวคือตอนนอนเราขยับตัวทุกคนแหละจะมีช่วงหลับลึกหลับตื่นอย่างที่เราทราบใช่ไหมแต่ช่วงที่เราอันนั้นแหละถ้าเราไปถูกปลุกช่วงนั้นเราจะตื่นค่อนข้างจะสบายถ้าจะช่วงหลับลึกนะเราอยู่หลับอยู่นิ่งๆแล้วถูกบังคับให้ตื่นเราจะงัวเงียมากใช่ครับใช่เทคนิคคือต้องตื่นตอนที่เราขยับตัวเราคิดว่านอนกี่ชั่วโมงจะเหมาะที่สุด
1: สำหรับหนูก้า
0: โมงเพราะส่วนใหญ่จะตอบ8หรือ9ใช่ไหมที่เราเรียนกันมาจริงๆแล้วเนี่ยมีงานวิจัยนะครับซึ่งงานวิจัยหลายๆฉบับเลยบ่งชี้แนวทางเดียวกันคือ7ชั่วโมงคือ7ชั่วโมงคือเวลามาตรฐานแต่แต่ละคนอาจจะต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว7ชั่วโมงคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่คนจะนอน
2: ครับ
0: ถ้าคนที่สุขภาพดีทั่วไปนะครับ
1: ฉะนั้นสมมติว่าคนที่ทำออฟฟิศไทม์อย่างคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าทำเวลาออฟฟิศต้องไปทำงาน9โมงต
0: ้
1: องตื่น6โมง7โมงก็คือนับย้อนไป
0: ย้อนไป7ชั่วโมงน้อยนอนให้ได้7ชั่วโมง
1: ไม่ใช่นอน 02:00 แล้วก็มาอ้างว่าแบบ 6:00 น.ฉันหลับลึกมากเพราะว่า
0: ดื่มแอลกอฮอล์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่ได้
2: แต่เราก็ต้องมาดูอีกทีนะว่าไอ้8ชั่วโมงสภาพหรือเปล่าใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: บางทีแบบ
0: ภาพต้องนอนยังไงอีกอันนี้เดี๋ยวไปตอนต่อไปแล้วกันนอนกดไม่กดอีกใช่ไหมมีอย่างต้องคุยกัน
1: ถ้าอย่างนั้นควรจะปลุกแบบนั้น
0: ใช่พอตื่นแล้วไงต
1: ่
0: ออาหารเช้าอาหารอาหารก็พูดรวมๆแล้วกันเช้าวันเย็นมื้อไหนสำคัญสุดอย่างที่เราเรียนมาม
2: ื้อเช้าม
0: ื้อเช้าก็มันก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกม
2: ื้
0: อเช้าแต่ว่าความสำคัญมากกว่านั้นคือกินแต่ละมื้อให้มีคุณภาพดีกว่า
2: เมืองเนี่ยเพราะว่าเราต้องทำงานเราเร่งรีบเราก็ต้องแบบแหมท่วงเหมือนไปกินในรถอ่
1: ะ
2: นะครับกาแฟแก้วนึงนะครับหรือก็ขนมปังชิ้นนึงอะไรเงี้ยก็ไปได้แล้วหมออ
0: าหารที่มีคุณภาพควรจะเป็นอย่างไร
2: ครับ
0: มื้อเลยนะคร
1: ับ
0: ถ้าเราไปดูสูตรอาหารครับจากประเทศอย่างอเมริกาเขาจะมีแนะนำเลยนะครับครึ่งหนึ่งของมื้อนั้น
1: คือทำได้แบบพี่ป๊อปแต่ว่าเตรียมอาหารให้มีคุณภาพ
0: เดี๋ยวต้องให้พี่ป๊อปสอน
2: ได้ครับ
1: เรื่องนี้ต้องพี่ป๊อป
0: มีสี่พวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนทั้งหลายแล้วก็มีสี่พวกคาร์โบไฮเดรตแป้งขนมปังที่เราทราบ
2: โอ้แล้วเราจะทานไอ้พวกแป้งขนมปังนี้เราต้องทานเยอะแค่ไหนอะครับคุณหมอ
0: จริงๆก็
2: ง่ายๆ
0: ในสี่ครับคือถ้าสมัยก่อนเลยอาจจะบอกข้าวคาร์โบไฮเดรตสำคัญสุดกินเยอะนี่คือคนโบราณนะคร
2: ับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละก็เปลี่ยนเทรนด์ก็คือต้องกินผักผลไม้กลุ่มไฟเบอร์เยอะๆนะครับหลายของจานใช่ครับ
1: มันมีอย่างนึงที่หนูรู้มาบางคนบอกกันมาว่าไม้ก่อนทานอาหารหลักอันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาแชร์กันมาแบบผิดหรือถูกคะ
0: จริงเป็นเรื่องที่มีงานวิจัยรองรับเลยนะครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เขาพบว่าถ้าทานผักก่อนอย่างอื่นคือในกับข้าวมีหลายอย่างใช่ไหมเรากินผักก่อนเลยกินเยอะเลยแล้วค่อยแต่แล้วหลายคนกินข้าวก่อนให้กินผักก่อนจะดีกว่าเหตุผลเพราะว่
1: า
0: เวลาที่อย่าลืมว่าน้ำตาลกลูโคส
1: ครับ
0: ข้าวก็คือน้ำตาลฉะนั้นถ้ากินข้าวก่อนร่างกายดูดซึมเต็มๆเลยแต
1: ่
0: ถ้ากินผักก่อนอย่างน้อยมีผักมาก่อนอย
2: ่
0: างที่หนึ่งคือกินผักก่อนแล้วจะอิ่มจากผักก่อนไม่ใช่กินข้าวเยอะแล้วอิ่มจากข้าวก่อนนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองการทานผักเยอะๆมีผลดีอยู่แล้วในเรื่องของการที่เราอิ่มเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ลำไส้อะมีอะไรตกถึงลำไส้จะมีตัวส่งสัญญาณที่สมองว่าอิ่มแล้วนะแต่ไอสัญญาณที่ว่าเนี่ยมันจะดีเลย์เสม
2: อ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินไปเยอะๆกินข้าวเยอะๆก็จะอิ่มถ้ากินข้าวเยอะเกินไปอันนั้นคือเป็นเทคนิคแหละก็เลยจะให้กินผักเยอะๆแล้วไฟเบอร์กินผักเยอะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกกินผักก่อนอย่างอื่นแล้วตามด้วยข้าวทีหลังเพียงประมาณนี้แหละครับ
1: รวมถึงผลไม้ด้วยก
0: ันผลไม้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
1: โอเคใช้ได้เหมือนกัน
2: ตอนเช้าต้องทานสลัดใช่ไหมน้องโบตัน
1: แล้วค่อยทานข้าวต่อ นิดหน่อย
2: มีขนมปังนิดหน่อยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เป็นสิ่งที่ดีเดี๋ยวพี่ป๊อปจะทำให้โบตันทาน
2: ใช่ครับได้เลยครับ
1: เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าให้ทานไฟเบอร์ก่อนแล้วค่อยกินคาร์โบไฮเดรตถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้มื้ออื่นๆเมื่อกี้มื้อเช้าทำแบบนั้นไปแล้วมื้ออื่นควรทำแบบนี้ไหมคะ
0: จริงทุกมื้อถ้าเป็นแบบนี้ได้จะดีที่สุดท
1: ุ
0: กมื้อขอให้เป็นแบบนี้แหละนะครับแต่มีอันนึงอยากเสริมก
1: ็
0: คือกินอิ่มเท่าไหร่ใช่ไหมบางคนกินสักพุงกลางเลย
2: กินล้นเลยครับ
0: อย่างนั้นไม่ดีแน่ให้กินเยอะเกินไปใช่ไหมแต่ความเหมาะสมอยู่ตรงไหนตรงนี้คือคำถามมาก
1: ครับ

0: ความเหมาะสมผมยกเอาจากเนี้ยนะครับแล้วผมก็ทำแล้วก็สุขภาพดีมาตลอดจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงในทางที่สุขภาพเป็นอย่างนั้นก็คือ 80% ของท้องเราพอกิน8ส่วน
1: อุ้ยแล้วจะรู้ไหมคะว่า80เป็นเท่าไหร่
0: แล้วม
1: ัน
0: คือยังไงครับเราง่ายๆคือคนเรากินจนอิ่มพุงกลางนี่รู้อยู่แล้วทุกคน
1: ค
0: แต่มันจะมีช่วงนึงที่กินแล้วเริ่มจะอิ่มแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยเริ
2: ่
0: มอาจจะไม่ต้องถึงขั้นอิ่มสุดๆแต่นั่นคือประมาณ 80% จะเหมาะสุดมันมีความมันมีนิดนึงก็คือที่มาก็คือเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันจะมีสัญญาณนะฮะจากลำไส้ไปที่สมองบอกอิ่มแล้วม
2: ัน
0: จะดีเลย์เสมอ
1: ที่บอกช้า
0: ใช่เพราะฉะนั้นการ80%คือเต็มแล้วแหละมันพอดีแล้วแต่ไอการดีเลย์ช่วง 20%
1: เขาส่งสัญญาณช้า
0: ใช่อย่าไปกินจนอิ่มเพราะสัญญาณส่งช้าเนี่ยเราก็กินเกินไป
2: มันก็จะล้นจนแน่นท้องถึงว่าเราจะแน่นท้อง
0: คนญี่ปุ่นเขาสอนกิน8ส่วนแบบนี้แหละ
1: ก็ยังงงอยู่ดีคุณหมอมันจะอิ่มประมาณไหนมันถึงจะเป็น8ส่วน
0: แต่ไม่ต้องแบบเป๊ะๆ 80% ขนาดน
2: ั้
0: นแค่ว่าก่อนเราอิ่มนั่นแหละ
1: ก่อนอิ่ม
0: แล้วจะอิ่มแล้วไม่ต้องกินจนเราอิ่มสุดๆประมาณนั้น
1: มันดีไงคะกินแบบนี้
0: ครับเพราะว่าเราไม่ต้องรับพลังงานมากเกินไปใช่ครับก็โรคอ้วนก็จะลดลงอีกใช่คร
2: ับ แล้วก็ไม่แน่นท้องเกินไปด้วยใช่ไหมครับ
1: มีหน้างานวิจัยก็ถึงบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาอายุยืนที่สุดในโลกติดอันดับโลกเลยนะคะโอเคเคล็ดลับดีๆพูดถึงเรื่องของการนอนและแล้วก็การทานและทีนี้เรื่องของการบริหารร่างกายบางคนสมัยนี้เป็นออฟฟิศซินโดรมเยอะเพราะว่าก็นั่งทำงานจริงมันมีเทคนิคหรือทริคไหมคะคุณหมอว่าเฮ้ยระหว่างเราทำงานไปเราควรลุกนิดนึงหรือแบบขยับตัวหน่อยหรือยังไง
0: ก็แบ่งเป็นสองอย่างละกันออกกำลังกายจริงจังกับในระหว่างที่ทำงาน
1: ท
0: ำยังไงก็คือออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยนะคร
2: ับ
0: ถ้าแนะนำเป็นแบบแอโรบิกนะแอโรบิกคืออะไรคือทำแบบมีจังหวะและต่อเนื่องเดินวิ่งจักรยานคือเป็นแอโรบิกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทำได้อย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์นี่คือขั้นต่ำ
1: 5วันขั้นต่ำ
0: ขั้นต่ำนี่คือมาตรฐาน
1: 2วันได้ไหมคะ
0: จะเป็นกำไร
2: แล้วการออกกำลังกายเนี่ยครับที่ดีเนี่ยในสมัยก่อนๆนะครับเราก็จะออกกำลังกายตอนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นหลังเลิกงานมันมีเรื่องของการออกกำลังกายตอนกลางคืนด้วยไม่ครับคุณหมอครับ
0: คำถามเนี่ยเป็นคำถามยอดฮิตมาแต่ไหนแต่ไรละมีการวิจัยเยอะมากแต่ว่าถ้าที่ผมไปค้นข้อมูลมานะครับ เวลาไหนไม่สำคัญเท่ากับความสม่ำเสม
1: อ
0: ใช่เราสม่ำเสมอเวลาไหนเอาเวลานั้นแหละเป็นที่ตั้งใช่ครับขอให้ได้ทำเถอะนี่เป็นที่หนึ่ง
1: ดีกว่าไม่ทำ
0: ดีกว่าไม่ทำ
1: สมมติบางคนบอกฉันเข้ากะดึกป
0: ุ
1: ่มฉันไม่ออก5ทุ่มโอเคเพราะว่าเขาถือว่าเขาได้นอนตื่นสาย
0: ถูกต้องครับเป็นกิจวัตรของเขาถ้าเขาสม่ำเสมอได้แบบนั้นดีกว่าไม่ใช่ว่าถ้าฟิกตอนเช้าแล้วบางวันว่างไม่ว่างสุดท้ายก็ไม่สม่ำเสมอ
1: ไม่ได้ทำ
0: ใช่ไหมไม่ต้องฟิกเวลาเอาเวลาของเราเป็นตัวตั้ง
1: แ
0: ต่เราทำได้สม่ำเสม
1: อ
0: ใช่ดีกว่าที่ต้องทำงานออฟฟิศกันทั้งนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: การนั่งตรงนี้เป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: เดี๋ยวนี้พบแล้วว่าการนั่งเป็นสิ่งที่จะฆ่าเราทั้งอ้อมนะคร
1: ับ
0: การนั่งน่ากลัวนะครับน่ากลัวพอกับสูบบุหรี่เลยเพราะว่าถ้านั่งนานไปเรื่อยๆจะส่งผลต่อโรคร้ายเต็มไปหมดเลยอันนี้คืองานวิจัยรองรับเต็มไปหมดน
2: ี่
0: เรื่องจริงถามว่านั่งควรจะนั่งนานเท่าไหร่ถึงจะเหมาะไม่ควรนั่งเกินเท่าไหร่ที่เหมาะคือ30นาทีใช่ครับ
1: 30เองเหรอ
0: ใช่30นาทีแล้วลุกขึ้นใหม่แล้วนั่งใหม่นะครับไม่ใช่ว่า
2: จะพูดไงครึ่งชั่วโมง
1: มันคิดงานไม่ออกเลยอ่ะหมอครึ่งชั่วโมงนั่งปุ๊บอุ๊ยคิดออกแล้วเด้งปุ๊บอ้าวลื
2: มครึ่งชั่วโมงต้องขยับ
0: นาฬิกาพวกอะไรจะคอยเตือนใช่มั้ยถ
1: ้
0: าจะเตือน30นาทีนี่คือเหตุผลเพราะว่า30นาทีคือเวลาที่เราไม่ควรนั่งนานเกินกว่านั้นแล้วก็อาจจะลุกขึ้นกินกาแฟกินอะไรนิดหน่อยแล้วนั่งใหม่อ๋อ
1: ไม่เป็นแบบนี
2: ้แล้วต้องดูเรื่องของลักษณะการนั่งด้วยใช่มั้ยครับบอกเช่นนั่งโต๊ะยังไงนั่งหมายถึงว่านั่งทำงานที่กับโต๊ะเนี่ยแล้วนั่งเรานั่งเองมีมั้ยครับ
0: นั่งแต่ละท่ามันก็ส่งผลถึงกล้ามเนื้อใช่มั้ย
2: ครับ
0: ส่วนนึงแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยสำคัญที่สุดก
2: ่
0: อนอย่างอื่นเลยอย่านั่งนานเกิน
2: ครับ
0: แต่ว่าแน่นอนว่ามีบางอาชีพขับรถเมล
2: ์
0: อ
2: ัน
0: นี้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าจอดแวะปั๊มได้ก็แวะ
1: ยื
0: ด
1: สิบถ้าสมมติว่าสาวออฟฟิศบอกโอเคครึ่งชั่วโมงฉันทำได้แล้วต้องลุกนานกี่นาทีแล้วกลับมานั่งใหม่คะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ตรงนี้จริงๆแล้วมีงานวิจัยอย่างจากทางอย่างของอเมริกาเนี่ยก็มีออกมานะครับเขาแนะนำว่าแค่ลุกขึ้นมานะฮะแล้วก็นั่งใหม่ก็โอเคละยังดีกว่านั่งไปเรื่อยๆใช่ครับ
1: แค่ลุกอย่างเดียวก็ได
0: ้ลุกขึ้นมาแล้วนั่งเพราะว่าหูเอาไว้ว่าการทรงตัวน
1: ั่
0: นแหละไว้มันได้ทำงานบ้างแค่ลุกก็นั่ง
2: อันนี้เดี๋ยวต้องถามคุณหมออีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของแบบว่าเวลาเราอยู่นอกบ้านเนี่ยพอเรากลับเข้าถึงบ้านเนี่ยเราต้องปฏิบัติยังไงเมื่อเรากลับถึงบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของมลพิษมลภาวะต่างๆนะครับ

0: ากให้คุณหนอช่วยแนะนำด้วยครับ
1: คือผมเอางี้แล้วกันเอาตอนนี้คุณแม่ผมเป็นคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้น
0: ค
1: นญี่ปุ่นจะสอนทุกคนแหละทุกบ้านคือต้องกลับมาต้องล้างมือ บ้วนปาก
0: ค
1: ือถามว่า2อย่างนี้สำคัญยังไง
0: ค
1: ือล้างมืออย่างที่เราเห็นปัจจุบันทราบอยู่แล้วผมทำตั้งแต่ก่อนมีโควิดแล้วก็บ้วนปากก็คืออาจจะกั้วคอด้วยน้ำเปล่าก็พอไม่ต้องถึงขั้นใช้น้ำยาบ้วนปากแต่ก่อนผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยแต่จริงๆมีงานวิจัยรองรับนะครับมันช่วยอาจจะลดโอกาสการเป็นโรคหวัดโรคอะไรได้บ้างนิดนึงแล้วก็เพราะมันไม่อันตรายผมว่าทำเถอะนะครับ
0: อาจจะเป็นน้ำเกลือได้ไหมครับ
1: น้ำเกลือได้หรือน้ำเปล่าน้ำ
2: ง่าย
0: นี่คือเรากลับบ้านเนาะครับ
2: อยากจะให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับเรื่องของการก่อนเข้านอนเมื่อกี้เราไล่มาตั้งแต่นอนจนตื่นนอนจนเรื่องของการทานและออกกำลังกายแล้วเหลือก่อนเข้านอนทำยังไง
1: ห้องนอนเป็นที่สำหรับนอนเพราะฉะนั้นเราอย่าอ่านหนังสือคือคนบางคนนอนไม่หลับทุกทีไปอ่านหนังสือในห้องนอนหรือว่าไปนั่งสมาธิในห้องนอนอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ขอให้แล้วห้องนอนต้องมืดสนิทไม่มีเสียงรบกวน
0: ยุคนี้เป็นยุคแบบโทรศัพท์
1: ไม่ได้เลยพวกนั้นกวนมากเลยครับไม่แต่ไฟ LED แค่ดวงเดียวก็ยังมีผลต่อการนอนเลย
2: ต้องว่างเท่านั้นค่อยเข้าห้อง
1: ห้องนอนเป็นที่มืดสนิทเงียบสนิทแล้วก็สำหรับนอนเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงไม่ต้องเข้าห้องนอน
2: คุณหมอถามนิดนึงหนูไม่ง่วงไม่ง่วงเลยอันเนี้ยแล้วมันจะไปเข้านอนได้ยังไงดีคะ
1: คือโรคนอนไม่หลับนี่เรื่องใหญ่อันนี้ต้องไปเทสต่อไปแล้วกัน
0: ครับเดี๋ยวต้องขอเรียนถามคุณหมอนะครับว่ามีเรื่องของมีคนที่แบบว่านอนเนี่ยนะครับแล้วชอบตั้งนาฬิกาปลุกนะครับบางทีตั้งแล้วขอเลื่อนไปอีก10 นาที 10 นาทีอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันเป็นผลดีไหมครับคุณหมอ
1: ขออีกหน่อยนะ
0: ขออีกหน่อยครับครับใช่ครับคุณหมอ
1: จริงๆในทั่วไปนั่นแหละ
0: ครับ
1: คือนอนคือการพักผ่อน
0: ครับ
1: ตื่นก็คือตื่นเหมือนกับเราเซตนาฬิกาใหม่อ่ะต
0: ั
1: ้งใหม่แล้วทำใหม่จริงๆอาจจะไม่มีผลเสียนะครับ ถ้าผมแนะนำนะครับ ก็เอาทีเดียวเลยแล้วตื่นแบบสบายๆทีเดียวดีกว่า
2: หมอมันไม่รู้นะคะหมอหนูทำไม่ได้แหละอย่างน้อยหนูมีสักน้อยสุดคือ2 ครั้ง
1: ครับ
2: แต
1: ่ถ้านี้ผมไม่น่าเป็นอะไรหรอก
0: คือขออีกหน่อยใช่ไหมครับแสดงว่าก็ไม่เป็นผลเสียนะครับ
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
2: แต่ว่าทีเดียวดีกว่า
1: ใช่ทีเดียวดีกว่า
2: โอเคค่ะให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาวัฒนะ
1: ครับก็อย่างที่ผมแนะนำทั้งหมดในรายการนี้นะครับถ้าปฏิบัติได้ทั้งหมดก็เป็นแนวทางกว้างๆแหละครับแต่ว่านอกจากนี้เราคุณจะต้องหาข้อมูลเองหาข้อมูลที่ถูกต้องก็ต้อง1ต้องเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขเว็บไซต์ที่เป็นของรัฐบาลที่แต่ละประเทศที่น่าเชื่อถือไอ้อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าอย่าไปเชื่อพวกใครก็ไม่รู้มาเขียนพวกนี้เราไม่รู้ถ้าไม่ใช่หมอหรือผู้เชี่ยวชาญเขียนใช่ไหมครับอันนี้ก็ข้อมูลที่หาต้องดูให้ดีด้วย
2: คุณผู้ชมก็พอที่จะทราบไปเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาวัฒนะนะคะง่ายๆเลยแค่เรื่องของการทานการนอนแล้วก็การตื่นนอนรวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การออกกำลังกายด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
3: สุขภาวัฒนะเป็นคำที่เกิดขึ้นจากคำว่าสุขภาวะที่หมายถึงการมีสุขภาพที่ดีในทุกๆด้านและคำว่าอายุวัฒนะที่หมายถึงการมีอายุยืนยาวรวมกันแล้วก็หมายถึงการมีอายุยืนยาวโดยมีสุขภาพที่ดีซึ่งเราทุกคนสามารถมีสุขภาวัฒนะได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเวลาเข้านอน 1. เริ่มจากการตื่นที่ดีคือตื่นตอนที่เราอยู่ในช่วงขยับตัวตื่นเมื่อรู้สึกตัวว่าร่างกายพักผ่อนเพียงพอเต็มที่ 2. การทานอาหารที่ดีด้วยรับประทานผักไฟเบอร์2ส่วนรับประทานอาหารเนื้อ1ส่วนและข้าว1ส่วนในมื้ออาหารโดยควรรับประทานผักไฟเบอร์ก่อนทานอาหารจำพวก30นาทีต่อ1วันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอควรนั่งนานเกิน30นาทีควรจะลุกขึ้นขยับตัวบ้าง5มื้อกลับเข้าบ้านควรล้างมือและบ้วนปากทุกครั้งและ6นอนในระยะเวลาที่ดีโดยมีงานวิจัยระบุว่าระยะเวลาที่ดีเราควรนอนวันละประมาณ7ชั่วโมง

0: ครับวันนี้นะครับเราก็จะทำเมนูสุขภาพกันครับน้องตัน
1: ครับ
0: เมนูวันนี้นะครับก็คือเมนูข้าวต้มสาคูบะช่อใบหูเสือครับ
1: โอ้ฟังดูแล้วชื่อยาวๆแถมข้าวต้มเนี่ยปกติเนี่ยมันจะต้องใช้ข้าวไม่ใช่เหรอคะพี่ป๊อป
0: ใช่ครับแต่วันนี้เราจะใช้สาคูแทนนะคร
1: ับ ทำไมมันเป็นสาคูแทนข้าวอะคะพี่ป๊อป
0: ก็เพราะว่าสาคูเนี่ยนะครับพอเราทำข้าวต้มเนี่ยมันกลืนง่ายที่มาที่ไปของเมนูนี้นะครับน้องตันก
1: ็
0: คือเป็นที่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6อะครับพระองค์ท่านนะครับก็ทรงพระประชวรนะครับแล้วก็เรื่องมีเรื่องของการกลืนอาหารทางห้องเครื่องก็เลยจัดเครื่องเสวยให้ท่าน
1: ะ
0: นะครับก็คือเป็นเมนูข้าวต้มแต่ว่าต้องแก้คำว่าใส่ข้าวลงไปเนี่ยคือแบบว่าทางห้องเครื่องบอกว่าการกลืนลำบากเนี่ยข้าวเนี่ยมันก็คือแข็งเกินไปนะครับก็เลยให้ลื่นๆหน่อยก็คือใช้เป็นสาคูแทนครับ
1: อ๋อเหมือนแบบว่าจะได้คล่องคอ
0: ใช่
1: หูเสือทำไมถึงจะต้องมาใส่ในเมนูนี้คะ
0: เมนูนี้พี่ก็เลยเสริมเข้าไปสรรพคุณก็คือใช้ใบหูเสือเนี่ยผสมลงไปในหมูบะช่อนะครับ
1: อ๋อ
0: เราก็คือเราต้องใช้สามเกลือด้วย
1: แล้วสามเกลือคืออะไรคะพี่ป๊อป
0: สามเกลือก็คือเป็นเครื่องเทศสามชนิด
1: ค่ะ
0: พริกไทยกระเทียมครับ
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วก็มาตำรวมกัน
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ผสมลงในหมูบะช่อ
1: ค่ะ
0: แต่พิเศษกว่านั้นคือพี่ต้องใส่สรรพคุณลงไปด้วย
1: คือใบหูเสือ
0: ใบหูเสือ
1: ค่ะ
0: สรรพคุณของใบหูเสือคือบำรุงปอดระบบหายใจด้วย
1: พี่แบบว่าอาจจะป่วย
0: ป่วยใช่
1: หนึ่งก็คือทานแล้วคล่องคล
0: อ
1: ด้วยสาคูสองก็คือใบหูเสือก็คือช่วยเรื่องของ
0: ระบบหายใจ
1: ระบบหายใจวินี่อินเทรนด์มากเลยเพราะว่าช่วงนี้คือแบบโควิดระบาด
0: ใช่แล้วก็อะไรฝุ่น PM
1: ใช่ปอดต้องแข็งแรงไม่งั้นเดี๋ยวโควิดล
0: บกินอาหารให้เป็นยาเนาะ
1: ถูกค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกัน
1: ได้พี่ป๊อป
0: ขั้นตอนแรกเราต้องต้มสาคูก่อนครับน้องตันเดี๋ยวตั้งกระทะนะครับเดี๋ยวตั้งหม้อนี้กัน
1: ไฟนี้ต้องเปิดอ่อนๆหรือว่าแรงๆ
0: ไฟกลางแล้วก็ต้องน้ำต้องเดือดเดี๋ยวขอน้ำจากน้องผู้ตำนะครับใส่เลย
1: เยอะแค่ไหนคะพี่ป๊อป
0: ใส่ครึ่งหม้อเลยครับ
1: ครึ่งหม้อ
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าพอแล้วบอกเลยนะคะ
0: พอครับต้องรอให้น้ำเดือดก่อนทำไมต้องรอให้น้ำเดือดก่อนถ้าน้ำเย็นนะครับน้องตันใส่สาคูลงไปจะละลายเป็นน้ำแป้งเลยครับ
1: เป็นเหมือนแบบกาวแป้งเปียกสมัยเด็ก
0: ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราต้องรอให้เดือดแป๊บหนึ่งนะครับโอเค
1: มันต้องเดือดแค่ไหนบางคนอาจจะแบบว่ากะไม่ถูกกลัวจังเลย
0: จนน้ำเดือดปุดๆขึ้นมา
1: ปุดๆเลยนะคะ
0: ปุดๆเลยเพราะบางทีมันนิ่งๆไม่ใช่ว่าน้ำร้อนไม่พอนะครับเราก็ถึงจะเอาไอ้ตัวสาคูเนี่ยใส่ลงไปปุดเลยต้องเดือดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าผมใส่ปุ๊บมันละลายกลายเป็นน้ำแป้งเปียกเลยใช่
1: ค่ะ
0: น้ำเดือดแล้วครับน้องตัน
1: อุ้ยพูดเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่เราใส่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าเราถ้าเกิดใส่มากมันจะบานเราเอาเฉพาะที่เราทานก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับ
1: ประมาณ1ช้อนค่ะอุ้ยนี่ไงคุณผู้ชมเป็นแบบนี
0: ้
1: มันจะไม่ละลายไปเลย
0: ใช่ครับแล้วคือเราต้องคนนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราไม่คนเนี่ยมันจะเป็นก้อน
1: ต้องคอยคนอยู
0: ่
1: ถ
0: ้
1: าทิ้งไปเลยไม่ได้
0: ใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลอยขึ้นมา
1: ะ
0: นะครับแล้วจะดูว่ามันจะเป็นพอมันจะเป็นไตเล็กๆเนี่ยเราก็จะหยุดเพราะเดี๋ยวมันจะบานต่ออีกแล้วเราถึงลอง
1: อ๋อหยุดก็คือปิดไฟอ่ะ
0: ใช่ครับปิดไฟแล้วก็กรองเลยครับถ้าต้มต่อเนี่ยมันจะบานแล้วมันจะเละเกิน
1: เละไปก็ไม่อร่อยใช่ไหม
0: ใช่ครับระหว่างที่เรารอสาคูเนี่ยนะคร
1: ับ
0: พี่ก็ได้ทำน้ำซุปไปแล้วน้ำซุปก็คือน้ำซุปไก่ซี่โครงไก่เนี่ยนะครับน้องโครงไก่นะครับแล้วก็มีรากผักชีพริกไทยกระเทียมก็คือสามเกลือเนี่ยใส่ลงไปด้วย
1: อ
0: าจจะปรุงรสด้วยเกลือหรือซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับให้พอเค็มปลาแรมปลาแรมสำหรับผู้ป่วยนะครับกรองนะครับแล้วก็เตรียมน้ำซุปไว
1: ้
0: เดี๋ยวพอเราจะทานเราก็อุ่นน้ำซุปแล้วเราก็มาใส่
1: มาใส่ในสาคู
0: ใช่ครับเนี่ยเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนได
1: ้แล้วฝั่งนี้ล่ะคะก็เดี๋ยวมาคลุก
0: เดี๋ยวค่อยมาปรุงอีกนะครับ
1: เพราะว่ามันเป็น
0: หมูบะช่
1: อ
0: นะครับ
1: วิรออยากทานแล้ว
0: น้อง
1: สัก
0: แป๊บหนึ่งแล้วครับเนี่ยก็มันก็ใกล้แล้วเหมือนกันแต่ว่ามันยังเป็นเม็ดๆอยู่ถ้าเกิดสูตรมันจะใสจนทั่วถึงกันทั้งหมดนะครับบางคนก็บอกว่าใสเหมือนอะไรนะเหมือนไข่กบ

0: อ๋อเหมือนไข่กบลักษณะการสังเกต
1: ใช่ครับ
0: เหมือนไข่กบจริงๆด้วย
1: เดี๋ยวเราเบาไฟเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับเบาไฟนิดนึงแล้วก็มันเริ่มใสแล้วเห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: เริ่มบานใสแล้วก็เริ่มเป็นมีเป็นไตเล็กๆนะครับที่แบบว่าอยู่ตรงกลางนะครับนิดนึงเดี๋ยวเราจะหยุดการบานของเขานะครับขึ้นโดยการดับไฟแล้วอาจจะใส่น้ำเย็นลงไป
0: อ๋อเหรอคะ
1: แล้วแบบใสแล้วครับน้องโบตันครับนะแล้วก็มันก็เริ่มเป็นไตเล็กๆละนะครับเห็นไหมครับ
0: คุณผู้ชมดูสิคะนี่เป็นเหมือนนี้เหมือน
1: แล้วเราก็ปิดไฟแล้วเราอาจจะใช้น้ำใส่ลงไปเพราะว่า
0: ใส่เลยเหรอคะ
1: หยุดการใส่ไปหมดเลยก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่กระชอนกรอง
0: เลยนะคะ
1: พอแล้วครับโอเคระวังร้อนนะคะ
0: อันนี้ก็พักทิ้งไว้ก่อน
1: พักทิ้งไว้ก่อนครับนี่ครับเราก็จะได้สาคู
0: แล้วมันจะบานอีกไหมคะแบบนี
1: ้ก็เราใส่น้ำเย็นไปมันจะหยุด
0: มันจะหยุดแล้ว
1: ครับเนี่ยเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำหมูบะช
0: อได้ค่ะ
1: กันนะครับ
0: จัดไปค่ะพี่ป
1: ๊
0: อ
1: ปได้เลยครับเสร็จแล้วครับน้องโบตัน
0: โอ้สวยงาม
1: เรียบร้อยต้มสาคูเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะเหมือนไข่กบจริงๆค่ะอันนี้วางไว้ก่อนพักไว้ก่อน
1: พักไว้ก่อนวันนี้เราก็จะมาทำหมูบะช่อกันนะครับหมูบะช่อก็คือมีหมูแล้วก็มีสามเกลือก็คือรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะครับ
0: อ๋อโอเคขั้นตอนเริ่มทำยังไงคะ
1: เดี๋ยวเริ่มตำกระเทียมกับพริกไทยกันก่อนเลยนะครับ
0: ได้ค่ะพี่ป๊อป
1: เดี๋ยวพี่จะหั่นไอ้ตัวผักชีให้รากผักชีนะครับ
0: หั่นก่อนเลยเอารากผักช
1: ีเอาเฉพาะรากนะครับรากนะครับเดี๋ยวหั่นให้สักนิดนึงจะได้ตำง่าย
0: ๆค่ะ
1: วันนี้น้องโบตันจะช่วยพี่ตำใช่ไหม
0: แน่ใจนะคะพี่ป๊อปได้ค่ะจัดไปค่ะเดี๋ยวตำให้พี่ป๊อปเอง
1: ได้เอาเลยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ใส่
1: กระเทียมสักหน่อยนึงพอบุบๆก็ได้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากเลยครับ
0: พี่ป๊อปก็ต้องดูฝีมือนิดนึงนะคะว่าได้หรือเปล่า
1: พริกไทยนิดนึงไทยเลยครับ
0: เราต้องทำละเอียดแค่ไหนคะพี่ป๊อป
1: เราก็ต้องละเอียดตัวสามเกลือตัวนี้มาคู่เคล้ากับหมูนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดนึง
0: ะ
1: นะครับอาจจะใส่เป็นซอสหรือไอตัวน้ำปลาหรือเกลือก็ได้ครับแต่เนี้ยคือหมูเนี้ยเราปรุงแล้วก็มีคลุกเคล้าตัวซอสมาแล้ว
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราก็จะมาแค่ใส่สามเกลือลงไปแต่พิเศษกว่านั้นเราจะใส่ใบหูเสือด้วยเดี๋ยวพี่จะซอยใบหูเสือรอไว้เลยนะครับ
0: ได้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเอาใบหูเสือมาตำใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องครับเราใช้เป็นแบบว่าเหมือนกับมีเขาเรียกอะไรมีรสสัมผัส
0: ค่ะ
1: คือหั่นซอยบางๆใส่ลงไปครับเอาใบกลางๆกันนะครับเอาสักสองใบก็พอเนาะเพราะว่าเราได้ลอง
0: หูเสือเข้าไปรสชาติมันจะเป็นไงคะพี่ป๊อปเพราะบางคนอาจจะแบบเคยทานแค่ข้าวต้มธรรมดา
1: ใบหูเสือเนี่ยมันก็จะมีรสชาติแบบหอมๆนะครับเหมือนบางทีมันจะเหมือนคล้ายๆแบบผักชีนะวันนี้น้องโบตันเพิ่งลองเป็นครั้งแรกนะครับ
0: ใส่นิดหน่อยก่อน
1: ใส่นิดหน่อยก่อน
0: แต่จริงๆมันมีประโยชน์มากเลยนะ
1: มันมีประโยชน์มากเดี๋ยวไว้ค่อยๆลองทานดูนะครับเอาให้หอมๆอ่อนๆก่อนนะครับเนี่ยเอาไอ้ส้
0: มใ
1: บขอดมได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่บางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าตั๋นนี่กลิ่นคล้ายเหมือนกับออริกาโน่
1: ใช่เหมือนออริกาโน่ครับถ้าเกิดมันแห้งๆเนี่ยเหมือนออริกาโน่เลยเราสามารถเอาไปทำเป็นเครื่องปรุงแบบของพิซซ่าก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อใช้แทนได้เลย
1: ใช้แทนได้เลยครับ
0: ว้าวหอมอยู่นะคะคุณผู้ชมอันนี้มันจะหาได้ที่ไหนอะคะ
1: เหมือนกันนะครับตอนนี้คนเริ่มนิยมมาทานกันแล้วก็มีเป็นกล่อง
0: ๆแ
1: ต่ที่จริงอะเราสามารถปลูกที่บ้านได้ปลูกง่ายด้วยแค่หากินแล้วจิ้มลงไปก็ขึ้นแล้วครับ
0: โอ้งั้นก
1: ็ใช่นะครับซึ่งมันก็มีหลายเมนูรวมทั้งเครื่องดื่มด้วย
0: ที่ใช้
1: ใช่ที่ใช้เอามาใช้ใบหูเสือมาทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้ทำเป็นอาหารก็ได้เป็นยังไงบ้างครับน้องโบตันตำละเอียดไหมครับ
0: ละเอียดค่ะฝีมือโบตัน
1: ได้งั้นเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยเดี๋ยวพี่จะคลุกกับตัวหมูนะครับ
0: ได้ค่ะ

0: ช้เยอะไหมคะพี่ป๊อ
1: ปใช้ประมาณช้อนช้อนโต๊ะนะครับ
0: ประมาณนี้ไหมคะ
1: ประมาณพอครับ
0: ใช่เลยนะคะ
1: ได้เลยโอเคงั้นพี่ขอช้อนนะครับหูเสือเนี่ยใส่ผสมลงไปเลยนะครับ
0: ใบหูเสือไปก่อนเลยเสร็จปุ๊บก็ใส
1: ่หมู
0: หมู
1: นี่ใส่ลงไปเลยครับหมูเราปรุงรสไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เราปรุงอะไรไว้บ้างคะพี่ป๊อป
1: บางทีเราให้ผู้ป่วยทานเนี่ยเราใส่เกลือตัดเกลือนิดเดียวนะครับหรือไม่ก็เป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับแล้วก็คลุกเคล้า
0: เอาน่าทานมาก
1: เนี่ยแค่นี้เองครับน้อง
0: ง่ายมาก
1: แล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มหรือไปลวกให้มันสุกนะครับเพื่อทำเป็นเหมือนกับลูกชิ้นหมูสับนะครับ
0: อุ๊ย
1: อุ๊ยน้ำลายไหลเน
0: า
1: ะ
0: กินมากหอมมากเลยค่ะ
1: มันหอมไอ้ตัวสามเกลือนะครับแล้วเดี๋ยวเราเคี้ยวจะมีรสสัมผัสของไอ้ตัวใบหูเสือด้วย
0: ค่ะมันต่างจากออริกาโน่เยอะไหมเพราะว่าบางคนอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าเวลากินพิซซ่าเนาะก็โรยออริกาโน่
1: คืออันเนี้ยพี่ทำพี่ใส่เนี่ยใส่แบบสำหรับคนที่เพิ่งทานเพิ่งลองชิมใช่ลองชิมใบหูเสือนะครับเราก็ครั้งแรกเราแบบจะใส่เยอะเอาพอประมาณก่อนลองค่อยๆสัมผัสดูก่อนว่
0: าก
1: ล
0: ิ่
1: นเป็นยังไงชอบไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้ตัวหมูสับตัวเนี้ยนะครับที่คลุกเคล้าด้วยสามเกลือแล้วก็ใบหูเสือเนี่ยมาต้มให้สุกทำเป็นเหมือนลูกชิ้นหมูสับเดี๋ยวข้าวต้มสาคูแบบชอบใบหูเสือครับ
0: คุณผู้ชมรอดูนะคะว่าพอประกรอบร่างแล้วจะเป็นยังไงนะคะ
1: ครับได้เลยครับ
0: เราต้องต้มลงในน้ำซุป
1: ในน้ำซุปก็ได้นะครับหรือจะต้มไปเป็นน้ำเดือดธรรมดาก็ได้นะครับแต่นี้เราจะต้มในน้ำเดือดธรรมดาเพราะว่าน้ำซุปเราทำไว้แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คลุกเสร็จแล้วครับน้องตัน
0: พี่ป๊อปอันนี้แบบน่าทาน
1: ได้แล้วเดี๋ยวเรามาต้มกันให้มันสุกนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งไฟ
0: ได้ค่ะเอาน้ำเท่าไหร่ครับพี่ป๊อป
1: เอาน้ำประมาณครึ่งของหม้อก็ได้ครับ
0: เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: พอไหมคะ
1: โอเคพอครับจะได้สุกเร็วๆเดี๋ยวเราพอน้ำเดือดปุ๊บเดี๋ยวเราจะตักไปเป็นก้อน
0: ๆทำเหมือนลูกชิ้นอย่างเงี้ย
1: ทำเหมือนลูกชิ้นนะครับเนี่ยครับแล้วก็ต้มให้มันสุกถ้าก้อนใหญ่ไปเดี๋ยวมันจะไม่สุกข้างในนะครับ
0: อ๋อนี่
1: ปั้นเป็นก้อนๆอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: น้ำเริ่มเดือดแล้วครับน้องตานครับ
0: เดี๋ยวจะทานแล้ว
1: นี่เดี๋ยวเราจะปั้นเป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆใส่ลงไป
0: เหมือนลูกชิ้นเลยค่ะ
1: เหมือนลูกชิ้นใช่ครับเราก็คือไม่ต้องเจาะจงว่ามันจะต้องเป็น
0: แต่พอเป็นชิ้น
1: เป
0: ็
1: นคำ
0: คำทานง่าย
1: ๆทานง่ายๆเราไม่ได้ค่อยไม่ได้ปรุงอะไรมากไม่ได้ใส่ลงไปมากเลยนะครับ
0: ทำไม่ยากเลยอะค่ะคุณผู้ชมคือตัดทำไม่เป็นดูแล้วก็คิดว่าน่าจะทำรอดนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะทำรอดเหมือนโบตัน
1: ครับ
0: ดูสินค้า
1: เนี่ยง่ายๆเลยเราก็ตักลงไปนะครับ
0: บ้านก็ไม่จะเป็นต้องสวยงามอะไรนะคะคือเอาให้ทานได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้สุกนะครับ
0: ค่ะ
1: ให้สุก
0: อันนี้คือสำคัญเพราะว่าเราทานเพื่อสุขภาพฉะนั้นต้องสุก
1: สุกแล้วก็รสชาติกลางๆไม่ถึงกับต้องเค็มจัดอะไรเงี้ยนะครับนวล
0: ๆนี
1: ่เดี๋ยวแป๊บเดียวก็เดี๋ยวได้ทานแล้วครับ
0: เดี๋ยวเราก็จะได้เอาสาคูมาใส่ในน้ำซุป
1: ท
0: อดลงไป
1: ครับ
0: ก็ได้ทานแล้ว
1: เรียบร้อยเนี่ยเราก็ดูง่ายๆน้องตันเพราะว่าเรามันเนื้อมันสุกก็คือมันขาวนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมจริงๆไอ้ตัวนี้มันก็ทำเป็นน้ำซุปได
0: ้
1: นะครับแต่เราแบบว่าน้ำซุปเราปรุงไว้แล้วเราก็กลัวไม่น่าทานประมาณนั้น
0: ก็เลยมาต้ม
1: ต่างหากครับอุ้ยน้ำลายไหล
0: อุ้ยอยากทานแล้วค่ะพี่ป๊อปตอนนี้กลิ่นคือหอมมากแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้กลิ่นใบหูเสือเหมือนที่ดมกับใบแบบนี้
1: แบบสด
0: ๆใช่ค่ะ
1: ใช่แต่ตัวเนี้ยถ้าเราเคี้ยวไปเราจะได้ของใบหูเสือ
0: ตอนที่เราเคี้ยวเข
1: ้
0: าปากเราไปแล้วนะคะ
1: เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวปิดไฟเลย
0: ทำเลย
1: เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเริ่มมาประกอบร่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวสาคูใส่ลงในชามก่อนนะครับครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเราก็ตักแต่เฉพาะตัวนี
0: ้
1: เตรียมไปประกอบร่างกัน
0: ค่ะอันนี้เป็น

0: ็นแบบพอดีคำนะคะ
1: พอดีคำครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบหูเสือหน่อยๆเพราะพี่ไม่ได้ใส่มาก
0: หอมค่ะ
1: ครับ
0: คือชอบหอมมาก
1: หอมสามเกลือด้วย
0: แล้วสีสันนะคะของหมูสับดูน่าทานมากวางเลยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราใช้ตัวกระบวยนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: ตักสาคูนะครับ
0: เราจะใส่ตรงในนี้นะคะ
1: ใช่เอาแบบพอประมาณเนาะ
0: ค่ะ
1: ใส่ลงไปนี้นะครับแล้วก็ใส่หมูสับลูกชิ้นหมูสับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใส่ลูกชิ้นหมูสับลงไปนะครับแล้วก
0: ็
1: ตามด้วยน้ำซุป
0: โอ้ยน่าทานมากอันนี้คือตำรามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เลย
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้เราก็ใส
0: ่ผักชี
1: นิดนึง
0: มีประโยชน์มากตั้งแต่ใบหูเสือตั้งแต่กระเทียมโอ้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: สาคูก็เบาสบายท้องดีนะคะพี่ป๊อป
1: ใช่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างครับน้องสาว
0: หอมมากเลยค่ะพี่ป๊อป
1: เมนูวันนี้ก็คือข
0: ้
1: าวต้มสาคูบะฉ่อใบหูเสือครับ
0: ค่ะเรียกว่าทานง่ายคล่องคอแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราสองคนต้องขอตัวคุณผู้ชมไปชิมก่อนนะคะ

0: จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสุขภาพใจที่ดีจะต้องทำอย่างไรค่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอศักดิ์นายแพทย์สิริศักดิ์เชื้อชวริตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอศักดิ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมังโบ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้นะครับคุณหมอต้องเรียนถามคุณหมอนะครับว่าหลายๆสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อยู่ในเมืองของเรานะครับมันมีบางทีแบบว่าเรื่องของการขับรถอย่างเงี้ยครับเราจะดูแลยังไงแบบว่าเราก็ร้อนเขาก็ร้อนแล้วเราจะดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจของเรายังไงครับให้มันเย็นสบายหรือแบบว่าไม่ให้มันเกิดเรื่องอะครับ
1: ครับก็คิดว่าสภาวะทางสังคมในปัจจุบันมันมีความเร่งรีบ
2: ครับ
1: รถติดทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมด
2: เร่งรีบใช่ครับ
1: ไอ้ปัจจัยทั้งสุขภาวะทางสังคมเนี่ยพอมันอาจจะมีปัญหามันก็คงส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วย
2: ครับ
1: เนาะอันนี้เรื่องคนหัวร้อนเนี่ย
2: ค
1: ำว่าหัวร้อนก็แปลว่าอารมณ์เขาข
2: ึ้
1: นในขณะขับรถเราตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะคนคนนี้เขาอาจจะมีเรื่องสุขภาพจิตที่เริ่มรวนแล้วเนาะเพราะนั้นถ้าเราเจอคนที่สุขภาพจิตรวนเขาหัวร้อนด้วยแปลว่าเรากำลังจะเข้าไปอยู่ใน
0: ความไม่สมดุลของ
1: ความไม่สมดุลกับเขาด้วยเราก็จะกลายเป็นคนที่สุขภาพจิตที
2: ่หลุดออกมาให้เรา
1: ได้คือเรารับเขาแล้วเราก็เล่นไปกับเขาด้วยเน
2: ี่
1: ยเราก็จะกลายเป็นคนที่อาจจะรวนในเรื่องสุขภาพจิตด้วย
2: นี่แหละครับเราต้องถามเราต้องมาแก้ที่เราด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือถ้าเรารู้แล้วว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าอันนี้มันมีภาวะหัวร้อนขึ้นแล้วเรารู้ก่อนว่าเขาอาจจะเหมือนเราคนนี้เขาอาจจะมีสุขภาพจิตที่เริ่มมีปัญหาแล้วเรารู้เท่านี้บางทีมันก็รู้สึกว่านั้นเราอยากไปอะไรกับเขาเลยเราเข้าไปหนึ่งจะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพจิตมีปัญหาด้วยบางครั้งอันนี้แค่นี้มันจะจบแล้วครับ เหมือนกับสมัยก่อนเราบอกว่าก็อย่าไปถือคนที่ดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยนะคนหัวร้อนเราก็ไม่ควรจะไปถือเขาเยอะ
2: เราควรจะห่างออกมาใช่ไหมครับอย่างเช่นเขาบีบแต่

0: และสุขภาพจิตของเราให้ดีได้มันคือการจัดการกับ
1: เขาไม่ปรับเปลี่ยนไม่เข้าใจเขา
2: คร
1: ับ นะครับซึ่งจริงๆเขาจะหายโดยเขาคาดหวังว่าคนที่มีความสัมพันธ์เขาจะปรับเปลี่ยนให้เขาหายทุกข์ซึ่งหมอถามว่าใช่ไม่ได้แต่มันยากนะครับแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองว่าเราเข้าใจอ่ะว่าเราเข้าใจตัวเองว่าเออจริงๆคนที่เราคาดหวังเขาก็แล้วเราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยจริงๆบางทีความทุกข์เนี่ยมันปรับเปลี่ยนที่ตัวเรามันง่ายกว่า
0: แต่ถ้าสมมติบางคนบอกว่าอ่ะเราทีนี้เราก็อยากจะจัดการกับคนรอบคุณหม
1: อหมอกลับไปก่อนว่าเราจัดการกับตัวเองได้การยอมรับแล้วจริงๆวิธีทั่วๆไปเนี่ยมันก็เป็นการที่จะเตรียมเราในเรื่องสุขภาพจิตได
0: ้
1: ว
0: ิ
1: ธีทั่วๆไปคืออะไรในการดูแลสุขภาพจิตอย่างด้านร่างกายเนาะถ้าเรากินอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกำลังทำชีวิตเราให้แอคทีฟหน่อยทำกิจกรรมให้กระฉับกระเฉงเรามีต้นทุนทางด้านร่างกายถูกไหมครับต้นทุนทางใจก็อย่างที่บอกเองเราสังเกตสุขภาพจิตของตัวเองได้เรามีช่องทางอย่างทางใจอย่างน้องโบตันบอกว่าปฏิบัติธรรมอันนี้หมอว่าช่วยมากเลยนะครับ
0: อ๋อจริงเหรอคะ
1: คือในประสบการณ์ของหมอจริงๆหมอก็เคยไปปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือคนไข้จิตเวชหลายคนเนี่ยความทุกข์ของเขาเนี่ยมันอยู่กับหนึ่งเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตคุณพ่อคุณแม่เคยทำอย่างนี้เคยพูดกับเขาอย่างนี
0: ้
1: ถูกไหมฮะอันนี้มันผ่านมาแล้วนะ
0: ค่ะ
1: บางคนอยู่กับในข้างหน้า
0: เขายังจมอยู่
1: เ
0: ราคงกังวล
1: เรื่องข้างหน้าว่าไอ้ข้างหน้าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้ความทุกข์พวกนี้มันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันตามอย่างที่น้องโบตันไปปฏิบัติมาเนี่ยหมอคิดว่าคอนเซ็ปต์ที่สำคัญเลยคือให้เราอยู่กับตรงเนี้ยปัจจุบันเนี้ยถ
0: ้
1: าเราอยู่ก็ไม่กลัวเราเยอะเรื่องอนาคตก็ไม่กลัวเราเยอะ
0: อ
1: ันเนี้ยเป็นส่วนสำคัญที่หมอคิดว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยสามารถมา
2: คือผมต้องบอกก่อนนะตอนนั้นน้องโบตันไปปฏิบัติธรรมส
0: ่
2: วนพี่ป๊อปนี่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยครับส่วนมากก็จะแบบวาดรูปวนๆไปทำเป็นวงกลมหรือไม่ก็ปลูกต้นไม้อย่างน
0: ี้
2: ได้ไหมครับคุณหมอครับ
1: ได้เลยครับจริงๆในคนไข้หลายคนที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมองยกตัวอย่างเช่นคนไข้ซึมเศร้าแล้วกันบางทีเขาซึมเศร้าเยอะๆเนี่ยเราไปบอกเขาว่าให้หายซึมเศร้าไม่ได้น
0: ะ
1: แต่ว่าถามว่าเขาจะหายซึมเศร้าได้ยังไงคือเขาก็กลับไปเป็นคนเดิมก่อนครับที่จะเขาจะป่วยครับพอเป็นซึมเศร้าอย่างสมมติหมอยกตัวอย่างนะถ้าพี่ป๊อปเป็นซึมเศร้าเนี่ยเกิดอะไรกับพี่ป๊อปนอกจากอารมณ์นะพี่ป๊อปบอกว่าต้นไม้ไม่อยากปลูกออกกำลังไม่อยากทำ
2: นะท
1: ำอาหารสมุนไพรไม่อยากทำ
2: นะ
1: ซึ่งเรื่องอารมณ์เศร้าเป็นเรื่องหนึ่งนะหมอจะบอกพี่ป๊อปหยุดเศร้าก่อนพี่ป๊อปยังไม่
2: ได
1: ้แต่หมอบอกว่าเอางี้พี่ป๊อปเอาง่ายๆก่อนนะสิ่งที่พี่ป๊อปเคยทำได้อ่ะปลูกต้นไม้อ่ะพี่ป๊อปลองไปทำดูก่อนทำนิดๆหน่อยๆช่วงแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยอยากทำแต่พี่ป๊อปพอค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ความรู้สึกมันจะกลับมาไอ้ทำอาหารสมมติว่าแรกๆโอ้โหกระทะยังไม่อยากจับตะหลิวยังไม่จับแต่พอเราค่อยๆทำไปเนี่ยบางทีมันรื้อฟื้นไอ้สุขภาพจิตที่ดีมันจะกลับมาได
0: ้อ๋ออันนี้ก็เนี่ยแหละสำหรับคนที่เขาจัดการตัวเองไม่ได
1: ้เป็นคำแนะนำของหมอสำหรับคนไข้ซึมเศร้าว่าโอเคบางครั้งเนี่ยคุณยังจัดการกับความรู้สึกความเศร้าไม่ได้แต่คุณลองเริ่มในพฤติกรรมหรืองานอดิเรกที่คุณเคยทำก่อน
2: มันเป็นพื้นฐานของความรักที่จะอยากทำตรงนั้น
1: เนี่ยครับ
2: ใช่แล้วมันผูกพันกับกิจกรรมนั้น
0: ๆ
2: พอทำแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดเหมือนกับเราอยู่กับตัวเองนะครับอย่างเช่นเราทำกับข้าวแล้วมันก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่ง
1: ใช่ครับ
2: มันก็ไปเชื่อมโยงเหมือนกับการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะครับ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่จัดการตัวเองไม่ได้แล้วคุณหมอถึงขั้นที่ว่าฉันไม่สามารถที่จะดึงตัวเคยทำอย่างที่พี่ป๊อปบอกว่าพี่ป๊อปทำได้แต่ว่าวันหนึ่งอ่ะมันเททุกอย่างแล้วมันจัดการตัวเองไม่ได้แล้วทีนี้เราจะต้องไปรับการรักษาอย่างไรบ้างไหมคะคุณหมอ
1: ก็ถ้าเกิดเราสามารถจัดการได้มันก็จบแล้วเนาะถ
0: ้
1: าจัดการไม่ได้เนี่ยมีผู้ช่วยไห
0: ม
1: เอาผู้ช่วยก่อนนะผู้ช่วยใกล้ๆตัวมีไหมแฟนเพื่อนสนิทที่ทำงานที่เรามีหัวหน้าหรือมีใครที่

0: ไว้ใจได
1: ้
0: ลองคุยกับเขาก่อนทีการคิดเราเนี่ยหมอว่าไม่เสียหายนะครับบางครั้งการที่เราคิดด้วยตัวเองเนี่ยบางทีมันเหมือนกับเราก็จะมีคลังความคิดของเราจำกัดเนาะยิ่งถ้าเราป่วยด้วยเนี่ยทางใจเนี่ยมันเหมือนไม่มีสมาธิหรอกไอ้คลังตรงนี้มันยิ่งลดลงมาอีก
1: อ
0: ันเนี้ยอย่างได้คุยกับพี่ป๊อปพี่ป๊อปอาจจะมีความคิดมีทางออกอย่างอื่นเนี่ยพี่ป๊อปอาจจะให้ทางออกใหม่ๆกับเราก็ได้นะคร
1: ับ ก็แบบชี้แนวแบบหมายถึงว่าแนวนี้ไม่โอเคอาจจะเพิ่มแนวทางต่างๆแนวความคิดต่างๆนะ
2: แต่ถ้าสมมติว่าคนรอบข้างไม่สามารถช่วยเราได้หรือบางคนบอกว่าฉันอยู่คนเดียวแล้วทีนี้เนี่ยอยากจะจัดการกับตัวเองให้ได้ให้สุขภาพจิตกลับมาสมดุลทีนี้คุณหมอจะต้องช่วยรักษาแล้วถ้าอย่างนี้คนไข้อาจจะต้องไปหา
0: คุณหมอ
2: จะต้องรักษายังไง
0: จัดการด้วยตัวเองไม่ได้แล้วแต่คนรอบข้างช่วยแล้วก
2: ็
0: ยังอยู่กับที่การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็คงมีประโยชน์มากขึ้น
2: มีวิธีการรักษายังไงบ้างคะหม
0: อวิธีการรักษาเดี๋ยวเราอาจจะลงรายละเอียดในเทปต่อๆไปนะคร
2: ับ
0: แต่ว่าเบื้องต้นก็ในปัจจุบันทางจิตเวชเนี่ยการรักษาค่อนข้างกว้างขึ้นมีทั้งเรื่องการใช้ยาการให้คำแนะนำการทำจิตบำบัดหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่มาช่วยกระตุ้นที่สมองและทำให้อาการทางจิตดีขึ้นครับจริงๆการที่เราจะป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยสรุปแล้วก็คงหลายๆปัจจัยมาประกอบกันนะครับการดูแลทางด้านร่างกายจำเป็นมากถ้าเรามีต้นทุนทางร่างกายที่ดีสุขภาพจิตเราก็มีพื้นฐานที่ดีแล้วก็คงต้องดูแลด้วยนะครับการดูแลสุขภาพจิตก็โดยสรุปก็ให้สังเกตตัวเองเนาะมีที่ปรึกษาที่เป็นคนรอบข้างนะครับแล้วก็สุดท้ายคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหลายๆคนเนี่ยเมื่อถึงจุดที่วิกฤตเนี่ยเราจะคิดว่าปัญหาเนี่ยมันไม่มีทางออกแล้ว อยากให้คนหลายๆคนที่มีโอกาสได้ดูเทปนี้นะครับให้คิดว่าจริงๆที่เราบอกว่าไม่มีทางออกตอนนั้นน่ะมันเป็นณขณะนั้นในช่วงที่เรายังรวนอยู
2: ่
0: หลายครั้งพอเราถอยออกมาเรามีเวลามากออกได้ครับ
1: สรุปก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยทุกปัญหามันมีทางออกแล้วตั้งเขาเรียกอยู่ในใจเราเลยว่าเราจะต้องมีทางออกพี่เนี่ยเราถอยมาก้าวหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราค่อยเดินต่อใช่ไหมครับประมาณนั้น
2: โอเคค่ะ
0: ครับสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าการมาพบผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชเนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปนะครับไม่ต้องเป็นยังไงแต่ว่าการที่เรามาพบผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอย่างน้อยหาทางออกได
2: ้
0: มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นกลับไปใช้ชีวิตเหมือนที่เราเคยใช้อย่างมีความสุขได้ก่อนที่จะมีอาการทางจิตหรือว่ามีปัญหาสุขภาพจิตได้ครับ
2: อันนี้ละค่ะก็ให้คุณหมอฝากสักนิดนึงของสุขภาพจิตทิ้งท้ายสั้นๆค่ะ
0: ครับก็การจัดการกับสุขภาพจิตเนี่ยถ้าทิ้งท้ายง่ายๆก็ดูแลกายให้ดี
2: ค่ะ
0: แล้วก็ทางใจเนี่ยเกตใจของเราเองมันสอบถามคนรอบข้างว่าสภาพใจเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็เมื่อเรามีปัญหาหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมักมองว่ามันไม่มีทางออกนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ของหมอที่รักษาคนไข้มาเนี่ยจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อเขาถอยออกไปนิดเดียวอาจจะไม่ต้องรีบแก้หรือหาทางออกตอนนั้นพอพักเว้นสักช่วงสั้นๆมันเหมือนกับเราได้ชาร์จแบตสักช่วงหนึ่งเนี่ยบางทีทางออกมันก็จะเกิดขึ้นมาได
1: ้จะผ่อนคลายขึ้นมานะครับ
2: ค่ะคือผู้ชมคะเนี่ยแหละค่ะคือวิธีการจัดการสุขภาพจิตที่ดีนะคะนั่นก็คือการอยู่กับสามารถจัดการตัวเองได้นะคะก็สามารถไปพบผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชได้ค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอศักดิ์มากนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
3: วิธีการจัดการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นสำหรับตนเองคือการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองพยายามอย่ายึดติดกับความทุกข์ในอดีตและความทุกข์ของอนาคตมากที่สุดและอย่าใช้อารมณ์แง่ลบของผู้อื่นมาส่งผลต่อตัวคุณหันมาดูแลร่างกายตนเองให้ดีเพราะเมื่อมีต้นทุนทางร่างกายที่ดีก็จะส่งผลต่อต้นทุนทางจิตใจที่ดีไปด้วยนอกจากนี้รายการ H-Zone ยังขอเสนอ4แนวทางจัดการการดูแลสุขภาพใจ

0: ที่ส่งผลต่อสุขภาพกายเบื้องต้นโดยเป็นคำแนะนำที่ดีๆจากกรมสุขภาพจิตโดยมีแนวทางดังนี้ 1. เริ่มรักษาสุขภาพใจด้วยการรักษาสุขภาพกายการดูแลสุขภาพจิตอาจเริ่มต้นจากการทำร่างกายให้แข็งแรงไม่ว่าจะโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำให้มากพอในแต่ละวันออกกำลังกายผ่อนให้เพียงพอการไม่มีโรคประจำตัวหรืออาการป่วยที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการมีสุขภาพจิตที่ดี 2. ลดหรืองดการเสพสื่อที่อาจสร้างความกังวลและบั่นทอนจิตใจการรับรู้ข่าวสารและอัปเดตเรื่องราวในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ดีแต่หากเราใช้เวลากับสื่อต่างๆมากเกินไปและรับข่าวเนื้อหาเชิงลบหรือเนื้อหาที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจก็อาจส่งผลให้เรารู้สึกเครียดมากขึ้นดังนั้นหากรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มมีอาการเครียดเชื่อมีเดียหรือรับสื่อต่างๆอาจช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นไม่มากก็น้อย 3. เปิดใจพูดคุยถึงปัญหาและเรื่องราวต่างๆกับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนรักหากเรามีปัญหาหรือความเครียดสะสมในใจการได้ระบายออกมาอาจสามารถช่วยคลายเครียดความกังวลหรือความเครียดลดน้อยลงได้บ้างและเราอาจได้รับข้อคิดหรือคำแนะนำดีๆจากคนรอบตัวอีกด้วย 4. ลดหรือไม่พึ่งการใช้สารเสพติดเพื่อจัดการความเครียดบางคนมีความเชื่อว่าบุหรี่สูบอาจช่วยลดความเครียดได้ซึ่งที่จริงแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดความเครียดดังกล่าวอาจจะหายไปแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่สิ่งที่อยู่กับเราต่อคือผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวดังนั้นเราไม่ควรพึ่งพาสิ่งต่างๆเหล่านี้และหันมาดูแลร่างกายและจิตใจตัวเองด้วยวิธีอื่นที่ไม่กระทบต่อสุขภาพในระยะยาวแต่หากสถานการณ์เริ่มแย่ลงและคุณไม่สามารถจัดการกับความเครียดหรือความกังวลที่อยู่ในใจได้ด้วยตัวเองรวมถึงอยู่ในสถานการณ์ที่คนในครอบครัวหรือคนรอบตัวไม่สามารถช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาได้แนะนำให้เข้าปรึกษาจิตแพทย์เพื่อรับการดูแลสุขภาพจิตใจอย่างถูกต้องและเหมาะสมครับย้ำนะครับว่าการเข้าพบนักจิตวิทยา
1: ผมนะครับคงได้รับข่าวสารดีๆนะครับและนำเรื่องราวดีๆนี้ไปปฏิบัติให้เกิดสุขภาพกายและใจที่ดีครับ
2: และสามารถติดตามรายการเอชโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยแสดงความคิดเห็นก็สามารถแอดไลน์ที่ TP Channel ค่ะ
1: ในวันนี้นะครับผมนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

การประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่1กันยายน2569เวลา 8:45 น.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือเดินหน้าเร่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10